0: ที่อัตรา576ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำจากตอนบนของประเทศไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดตากกำแพงเพชรทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังไหลลงมาสะสมบริเวณเหนือเขื่อนส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเป็นอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องควบคู่กับการบริหารจัดการและหน่วงน้ำเพื่อควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดโดยยังคงพยายามควบคุมการระบายน้ำไว้ที่ 2,400 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะทยอยปรับการระบายน้ำแบบขั้นบันไดแต่พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับลุ่มน้ำแม่กลองที่ยังคงควบคุมปริมาณการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ถึง 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วและระยองปัจจุบันสถานการณ์เป็นไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำเริ่มลดลงและทยอยไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำแล้วแม้จะมีผลกระทบในพื้นที่รับน้ำท้ายน้ำบ้างแต่ภาพรวมน้ำส่วนใหญ่กำลังไหลลงสู่พื้นที่ส่วนล่างและเริ่มคลี่คลายโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการพร้อมเน้นย้ำถึงการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าและเตรียมรับสถานการณ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
1: รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าการบริหารจัดการต้องหนึ่งบูรณาการและก็ต้องดูในมิติเรื่องระดับน้ำด้านท้ายด้วยนะครับต้องแจ้งเตือนเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องให้ประชาชนทราบล่วงหน้าในการที่จะต้องเตรียมตัวนะครับตรงนี้คิดว่าถ้าเกิดไม่มีการตกสะสมอยู่ข้างหน้าเขื่อนมากก็น่าจะบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพได้มากที่สุดตอนนี้ 2,300 ลูกบาศก์เมตรแต่ว่าโดยรวมถึง 2,500 นะครับเราพยายามที่จะตั้งรับที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพื่อจะลดการระบายน้ำเพื่อลดการสะสมของน้ำเหนือเขื่อนนะครับก็คงค่อยๆปรับทยอยเป็นขั้นบันไดนะครับเราจะชั่วโมงละ10เซน20เซนประมาณนี้ครับ
0: ด้านนายฐานะโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ประเมินว่าน้ำเหนือที่เข้าเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วง 1-2 วันนี้ก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
2: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3ถึงพระนครศรีอยุธยา
0: สำหรับการรับมือฝนช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินว่าฝนจะตกบริเวณใดและจะส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำอย่างไรซึ่งหากไม่มีฝนตกสะสมเพิ่มเติมบริเวณเหนือเขื่อนก็น่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ววาสนาตระเกตรายงาน
3: โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
5: รัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนนะครับเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติเราให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทซึ่งได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยความสูญเสียต่อชีวิตและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2559ก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับครอบคลุมครัวเรือนทั้งสิ้น30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
4: ด้านนายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านระบบประกันภัยพิบัติว่าโครงการนี้จะเริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือจังหวัดต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติและเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจริงหากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลังจากนี้จะเข้าสู่ระบบคุ้มครองของประกันภัยทันทีซึ่งประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อนำไปวางแผนจัดซื้อสิ่งของจำเป็นส่วนการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายแบบอิงตามระดับน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปเช่นหากระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของประตูหรือผนังบ้านเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางราชการและทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
6: บ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมตัวเจสต้าเรียบร้อยแล้วเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นการเยียวยาจากทางรัฐแต่หลังจากถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆ 10,000 บาทนี้ไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะใช้ระบบเหมาโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพาราเมตริกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน
4: ขณะที่นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าการประกันภัยพิบัตินี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกเช่นรั้วและต้นไม้โดยไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจำกัดสิทธิเฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์www.thainetcat.org line @thainetcat ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทย ID ระบุข้อมูลบ้านและอัปโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้ซึ่งระบบประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูง สุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศเกินกว่านี้ภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมพริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่เวลา 8:00 นวันนี้ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 นเป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบอุทกภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร
3: ด้านนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์เพียงแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารซึ่งคาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในวันนี้ส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงได้แก่ค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนกรณีเสียหายทั้งหลังปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือบางส่วนประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทโดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุด
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้น พื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์ แบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรในยุโรปเร่งระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมระบุว่ายุโรปควรเร่งส่งมอบน้ำมันตามที่เคยตกลงไว้และเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนขณะที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีกำหนดพบหารือกับคณะกรรมการยุโรปในวันนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาเชื้อเพลิงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ70นับตั้งแต่สงครามกับอิหร่านปะทุขึ้นโดยมาอยู่ที่แกลลอนละ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณลิตรละ57บาททำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี
3: ้หน่วยข่าวกรองภัยในประเทศของอังกฤษเตือนว่านักวิชาการของสถาบันการศึกษาในอังกฤษกว่า100คนอาจมีส่วนช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการจารกรรมข้อมูลให้กับจีนโดยไม่รู้ตัวผ่านโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีทั่วไปแห่งประเทศจีนโดยกล่าวหาว่าสถาบันดังกล่าวเป็นหน่วยงานบังหน้าที่ให้ทุนวิจัยทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่หน่วยข่าวกรองจีนสามารถนำไปใช้ลวงข้อมูลลับซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอังกฤษและประเทศพันธมิตรด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำอังกฤษปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษเป็นไปโดยสมัครใจและถูกต้องตามกฎหมายจึงเรียกร้องให้อังกฤษหยุดเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่บ่อนทำลายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างกัน
7: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดที่ระบุว่าหน่วยงานความมั่นคงและข่าวกรองของตุรกีเชิญเจ้าหน้าที่รัฐบาลซีเรียและตัวแทนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนร่วมหารือเป็นการลับในตุรกีอย่างน้อย1ครั้งเชิญเจ้าหน้าที่รัฐบาลซีเรียและตัวแทนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนร่วมหารือเป็นการลับในตุรกีอย่างน้อย1ครั้งเมื่อเดือนที่ผ่านมาเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกันโดยซีเรียให้คำมั่นว่าจะไม่ส่งทหารเข้าเลบานอนเพื่อปลดอาวุธกลุ่มฮิซบอลเลาะห์พร้อมขอให้ยุติการลักลอบขนอาวุธและยุบเครือข่ายในซีเรียขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงกิจการของซีเรียอย่างไรก็ตามทางการตุรกีและซีเรียออกแถลงการปฏิเสธรายงานดังกล่าว
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทำนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงโดยกีฬาเทควันโดประเภทท่าลำพุมเซ่รอบชิงชนะเลิศประเภทเดี่ยวชายนาวินปินทสูตรโชว์ลีลาท่าลำได้อย่างยอดเยี่ยมแข็งแกร่งทำผลงานได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของยุนคยูซองจากเกาหลีใต้ 9.38 คะแนนด้านท่าลำเดี่ยวหญิงทิตารีแก้วโอรานวัสุโชว์ลีลาได้ดีเช่นกันทำผลงานได้ 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจูจิสุรุ่น48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬาจูจิสุสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัยเพียง16ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองที่หัวจอมเก๋าวัย33ปีจากเวียดนาม6-4คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเรือแคนูสลาลอมเดี่ยวชายปิยนัทเกิดสุขโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองเป็นของจางจื้อเฉิงจากจีน 98.09 วินาทีวอลเลย์บอลชายหาดประเภทหญิงรอบรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสุรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินจากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21 21-18 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนรองแชมป์เอเชียล่าสุดแข่งขันในวันนี้เวลา 11:00 น.ในประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตคู่นักตบหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้คู่จากกาตาร์0-2เซต21-23 12-21 ส่งผลให้คู่หนุ่มไทยต้องไปชิงเหรียญทองแดงเจอกับคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมเวลา 10:00 น.จักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายชิงเหรียญทองแดงจายอังสุธาสาวิทย์เจอกับอาวังโมฮัมหมัดอาซิดซุนฮัตนี่นักปั่นอดีตแชมป์โลกคีรินจากมาเลเซีย ซึ่งในเที่ยวแรกจายเสียหลักล้มในช่วงชิงจังหวะกันบริเวณโค้งผู้ตัดสินพิจารณาให้แพ้ไปในเที่ยวนี้แม้ไทยจะประท้วงให้เริ่มต้นใหม่แต่ก็ไม่เป็นผลก่อนเที่ยวที่2จายปั่นสู้ไม่ไหวแพ้ไปอีกได้อันดับ4ขณะที่เหรียญทองตกเป็นของคาอิยะโอตะนักปั่นเจ้าถิ่นญี่ปุ่นสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในวันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองจากรายการออมเนียมหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์และรายการคีรินชายจายอังสุธาสาวิทกับนรเศรษฐาดาบุญมาเริ่มเวลา 8:00 น.พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณสนามวัดโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งผลให้ไม่สามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่5ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ได้ตามกำหนดสมาคมกีฬาจักรยานจะเร่งฟื้นฟูสนามให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วและจะกำหนดวันแข่งขันใหม่เมื่อสนามมีความพร้อมผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสมาคมกีฬาจักรยาน Thailand Cycling Association พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล ตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรและเวลา 20:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 นาที
14: 1นาทีกับกปท.
15: สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนมหัจหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมจะต้องมีการจัดวางมหัจหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวไว้ตรงหน้าเจ้าบ่าวโดยจะห่อไว้หรือเปิดเผยแก่ผู้ร่วมพิธีก็ได้หากมหัจเป็นทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ควรจัดการให้เรียบร้อยหรือหากฝ่ายหญิงไม่ได้เรียกร้องมหัจฝ่ายชายควรจัดหาให้อย่างเหมาะสมเพื่อมอบเป็นของขวัญแก่เจ้าสาวในการแต่งงานมิฉะนั้นพิธีแต่งงานจะไม่สมบูรณ
18: ์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่
19: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
20: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
21: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดต้มซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: นั่นๆๆเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
1: โอ้บ่ฮู้ดอกบ่ฮู้ดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
0: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
0: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน่
0: มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทรสั่งเขามาส่งมือเช้านี่090-292-7444 090-292-7444 หั่นยืนมาให้แม่แน่
0: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
4: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
0: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
4: บุ๊กบ่าวไทยเงาๆวะ
0: เออกะนิดนึงอ่ะแม
3: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
0: เอาเจ้าสันได้บ่แม
3: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
0: โอ้ยแท้เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
5: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงๆด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ค่ำหน้ามันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: สามล้อโกโรโกโสคันหนึ่งถีบเอื่อยๆมาลักษณะของสารถีพอเห็นหน้าก็ทายถูกว่ามาจากถิ่นที่ราบสูงขณะนี้กำลังหน้าเลิกลักเพราะได้ยินเสียงปืนที่ระเบิดก้องขึ้นทำท่าจะกลับรถไปทางเดิมอย่างขวัญเสียชีพชูใช้เพนพรวดเดียวถึงตัวขยุ่มคอพ่อหนาร่างเล็กไว้เป็นเวลาเดียวกับที่สิงสุดคุกเข่าลงกับพื้นถนนบิดตัวเอียดมึงเฉยๆไว้แล้วดีเองทั้งรถทั้งคนถูกลากมาที่สิงซึ่งงองอีกอยู่ชีพหิ้วคอจองวายร้ายผู้ต้องเจ็บยัดเข้าไปในสามล้อตนเองกระโดดเบียดขึ้นไปแล้วใช้ปลายเท้าแย่หลังสารถีแทนประตักเพียงเท่านั้นพอสารถีก็ถีบจนตัวโก่งนำราชรถวิ่งเลี้ยวไปเบื้องหน้าอย่างชนิดขี้ขึ้นไปอยู่บนหัวขมองพอมาถึงทางรถไฟใกล้เขตอุรุพงศ์ชีพเหยียบห้ำล้อไว้จนกระทั่งรถซึ่งกำลังห่อมาด้วยความรวดเร็วถลายพืชเป็นทางไปกับพื้นถนนและศีรษะของนายสารถีก็ขมำหล่นพลากลงไปตะครุบกบอยู่หน้ารถของตัวเองเขาก้าวลงกระชากสิงเซถลำลงมาด้วยถีบข้ามล้างรถไฟไปให้เร็วที่สุดอย่าเหลียวหลังนั่นเป็นประกาศสิทธิ์ที่ลั่นออกมาจากลำคอห้าวเฉียบขาดของเขาและแม้ว่านักถีบสามล้อชาวอีสานผู้นั้นจะไม่เคยชินต่อเสียงชนิดนั้นมาก่อนหมอก็มีสัญชาตญาณพอที่จะเข้าใจได้ว่ามันคืออะไรคว้าสามล้อคู่ชีพได้ก็จูงวิ่งเลี้ยวไปเบื้องหน้าแล้วกระโดดขึ้นขี่ถีบอ้าวไม่คิดถึงชีวิตไม่ยอมเหลียวหลังกลับมามองอีกสองเสือร้ายอาศัยเส้นทางรถไฟนั้นสมสารหลีกภัยรุดไปเบื้องหน้าอย่างจัดเจนต่อการหลีกล่าตามสัญชาตญาณเคยชินจนกระทั่งเกือบจะถึงยมราชบริเวณแวดล้อมสองฝากทางรถเปล่าเปลี่ยวเงียบเชียบแน่ใจได้ว่าไม่มีตำรวจสามารถแกะรอยมาได้ถูกต้องสิงห์ม้วนตัวลงไปกลิ้งอยู่ริมทางรถไฟอีกครั้งหน้าถลายจิ้มลงไปกับกองหินจนเลือดโสมชีพชะงักหันกลับมาประคองสิงห์ไอ้ชีพมึงดูสิมันยิงกูกี่แผลดูสิชีพทำใจดีๆไว้โว้ยไอ้สิงห์แสงไฟถนนยมราชอยู่นั่นแล้วเราคงได้รถแถวนั้นแหละกลับหลังที่คลองเตยว่ะไอ้ห่ากูบอกให้มึงดูกี่แผลที่มันยิงกูนิดหน่อยเท่านั้นแหละเขาตอบไม่ตรงกับความจริงมึงดูที่หัวไหล่ข้างนี้สิวะปวดแทบจะดับจิตสงสัยว่ากระดูกจะแตกกระสุนฝังหรือเปล่าเออฝังโว้ยแต่กระดูกคงไม่เป็นอะไรหรอกเพราะมันแฉลบขึ้นมาฉีบเอากระสุนออกให้กูเอาออกสิกูบอกมึงยังไงไม่ได้ยินเหรอสิงไอ้สัตว์กูให้มึงเอากระสุนออกปากกระบอกของสมิธที่ยังอ่อนอยู่จิ้มหมับเข้ามาที่อกของเขาพร้อมกับเสียงคำรามของเจ้าสิงร้ายผู้ต้องเจ็บเขาชะงักนิ่งอยู่อึดใจใหญ่จ้องสบตาสิงไม่กระพริบจอมวายร้ายหายใจหอบหนักดวงตาเหี้ยมฉายแสงทรหดเด็ดเดียวและอมหิตไม่เสื่อมถอยในที่สุดเขาต้องยอมจำนนงัดมีดพับสปริงออกมาสะบัดปลายออกและใช้ไม้ขีดเบนซินจุดไฟลนปลายมีดจะหนักแน่นเด็ดเดียวเช่นไรก็ตามมือของเขายังไม่ไหวสั่นขณะที่แบะเนื้อตรงบาดแผลที่หัวไหล่ของสิงออกจอมวายไร้กัดฟันแน่นบิดตัวเป็นเกลียวเหงื่อผุดเต็มใบหน้าไม่ออกเสียงแม้แต่คำเดียวขณะที่คมมีดทะลวงคว้านอย่างเสียวไส้ลงไปในบาดแผลหัวตะกั่วขนาดจุด38ถูกปลิ้นออกมาสิงหลับตากล้ามเนื้อสั่นริกไปตลอดทั้งร่างน้ำขอน้ำกูสักนิดวะชีพบลันดีขวดกระทัดรัดยัดติดอยู่ในกระเป๋าหลังของเขาเมื่อตอนบุกตะลวงเข้าไปในปราสาทเขียวชีพงัดขึ้นมาแกะจุกออกกรอกเข้าไปในปากของจอมวายร้ายสิงดื่มเข้าไป 2-3 อึกอย่างกระหายแช่มชื่นขึ้นมานิดชีพใช้ผ้าพันคอรัดปากแผลของสิงไว้บาดแผลหลายรูจากกระสุนของตำรวจที่สิงได้รับถึงจะไม่เป็นแผลจากการให้ดับดิ้นอยู่กับที่แต่ถ้าหากเป็นคนอื่นอาจจะไม่ทนทานหรือหนีกระเจิงมาได้ถึงขนาดนี้ชีพชูชัยเพิ่งจะแน่ใจอีกครั้งหนึ่งว่าวิสัยเสือใจของมันแกร่งและก่อเหี้ยมผิดสามัญมนุษย์เพียงไรถูกละอย่างเจ้าสิงหากไม่ถึงก็หมดลมหายใจไปซิอย่างปัจจุบันทันด่วนแล้วพลังฤทธิ์ของมันไม่มีวันหมดสิ้นไม่ว่าจะหนีหรือสู้เขาพยุงมันขึ้นประคองเดินอย่างลำบากยากเย็นไปตามทางรถไฟบาดแผลสำหรับตัวเองถึงแม้จะเรียกความเจ็บปวดรวดร้าวอยู่ไม่น้อยณบัดนี้เกือบจะเรียกได้ว่าไม่มีความรู้สึกสะทกสะท้านอะไรเลยในเมื่อวายร้ายร่วมตายของเขามีอาการที่หนักกว่าหลายเท่าพอถึงยมราชแสงไฟหน้ารถของตำรวจก็แจ่มจ้ามาอีกสิงตื่นตัวจากอาการทรมานหนักอีกครั้งหนึ่งเพ พนด้วยสันดานทรหดหลบเข้าไปในตรอกตึกแถวอันปลูกเป็นทิวอยู่ทางฝั่งซ้ายของถนนเพชรบุรีมีทั้งร้านอาหารและร้านค้าตลอดจนที่อยู่ซึ่งบัดนี้ทุกประตูห้องปิดเงียบชีพตามเข้าไปติดๆชีพกูปวดจนทนไม่ไหวเลือดมันไม่ยอมหยุดว่ะเสียงสิงกระซิบแผ่ๆออกมาจากลำคอทำตัวงอเกาะผนังตึกไว้เขาเริ่มกระสับกระส่ายโผล่หน้าลับมุมตึกออกไปแสงไฟที่ติดอยู่หน้าคูหาตึกแถวส่องสว่างสลัวสลัวและไฟเมอร์คิวรีจากเสาถนนใหญ่ส่องนวลรถตำรวจผ่านแวบไปเมื่อครู่นี้เองเมื่อหันกลับมาสิงโครดลงไปหมอบอยู่กับถนนอันชื้นแฉะนั้นเพราะไม่อาจจะทนต่อพิษบาดแผลไหวแต่กระนั้นมันก็ยังร้องออกมาได้ชีพยามผ่านมาเว้ยยามพยายามผู้หนึ่งถือไม้ขมแฝกและไฟฉายอยู่ในมือเดินเป็นเงาตะคุ่มออกมาจากปลายตรอกและใกล้เข้ามาสิงพยายามทรงกายขึ้นยืนอีกครั้งเบียดตัวพิงอยู่กับผนังตึกยกปืนในมือง้างกริ๊กขึ้นชีพก้าวพรวดเดียวเข้ามายืนบังสิงไว้กระซิบเร็วปรือไอ้สิงอย่ายิงถ้าปืนระเบิดขึ้นอีกครั้งคราวนี้มึงก็กูจอดอยู่ตรงนี้แหละสิงยังไม่ยอมลดปืนลงคุมเชิงมั่นพยายามร่างใหญ่เดินเข้ามาใกล้อย่างสงสัยแล้วใช้ไฟฉายส่องอย่างระแวงชีพยืนบังสิงทำไปจุดไม่ขีดต่อบุรีเฉยพอนับเฝ้าพยายามอาชีพใกล้เข้ามาจนได้ระยะโดยไม่ยอมเปิดไฟฉายเขาก็พลิกตัวกลับมาหมัดขวาฉกแวบแม่นยำที่สุดเข้ามาครึ่งคางครึ่งคอหอยในคนนั้นอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งปลิวไปปะทะกำแพงตึกใกล้กับสิงจองวายแร้กระนำซ้ำมาด้วยส้นปืนซึ่งกำอยู่โดยไม่ได้ตั้งใจนอกจากจะทำไปเพราะสัญชาตญาณแห่งความเคยชินไทยามถลาลงไปคว่ำหน้าอยู่กับพื้นตรอกนั้นไม่ตายแต่ก็ยังไม่ฟื้นใน 2-3 นาทีข้างหน้านี้ชีพก้มลงลากร่างนั้นยัดเข้าไปริมรั้วผู้ละหงของบ้านหลังหนึ่งแล้วกระชากคอสิงหลบมุมตรอกออกมาอย่างหน้าตึกแถวยาวเหยียดแต่แล้วสองเสือร้ายก็ชะงักกึ่งอยู่กับที่หน้าบริเวณตึกแถวนั้นหันหน้ากลับมาทางเก่ายืนพิงประตูโคหาอันเป็นร้านขายกาแฟที่ปิดเงียบอยู่ทำเฉยคล้ายจะคุยกันด้วยกิริยาปกติหลบหน้าพ้นจากแสงไฟรถยนต์เล็กๆคันหนึ่งสาดไฟคู่หน้ารถเข้ามาใกล้แล้วก็เลี้ยวเข้าไปในตรอกอีกตรอกหนึ่งปลายสุดของตึกแถวซึ่งทำไว้เป็นโรงรถของตึกแถวห้องสุดท้ายนั้นโดยเฉพาะมีเสียงปิดประตูรถชายวัยกลางคนร่างอ้วนใหญ่ก้าวลงมาถือกระเป๋าสี่เหลี่ยมกระทัดรัดใบหนึ่งติดมือมาด้วยเดินเข้ามาที่ประตูห้องของตึกแถวครัวหานั้นกดกริ่งเล็กๆหน้าประตูครู่เดียวประตูก็เปิดออกและชายผู้นั้นก้าวเข้าไปป้ายชื่อร้านที่ติดไว้เหนือประตูตึกแถวครัวหานั้นบอกชื่อคลินิกของนายแพทย์ผู้หนึ่งและถ้าการคาดทะเนของชีพไม่ผิดบุรุษไว้กลางคนเจ้าของรถเฟียสซึ่งผ่านประตูคูหาเข้าไปเมื่อครู่นี้ก็คือนายแพทย์เจ้าของร้านนั่นเอง 2-3 ก้าวยาวๆส่งร่างกำยำของเขาให้มาหยุดเหลียวซ้ายแลขวาอยู่หน้าคลินิกนั้นลากคอสิงผู้กำลังหงิกงอเป็นกุ้งเผาให้ตามเข้ามาด้วยไฟฟ้าข้างในยังเปิดสว่างมีเสียงกุกกักและพูดพึมพำกระดิ่งไฟฟ้าอันเดิมถูกกดด้วยนิ้วกระด้างของชีพมันดังกังวานขึ้นได้ยินออกมาข้างนอกอย่างถนัดอึดใจเดียวหน้าต่างลูกกรงเล็กๆเจาะไว้กับประตูสำหรับสำรวจดูอาคันตุกะผู้มาเยี่ยมเยียนยามวิกาลก็เปิดออกอย่างหงุดหงิดไม่เต็มใจพร้อมกับใบหน้าอันอวบอูมของบุรุษซึ่งหายเข้าไปเมื่อครู่หมอไม่ว่างแล้วไว้พรุ่งนี้เถอะเสียงหุ่นห้วนกระชากออกมาครั้นแล้วก็ชะงักกึกเงียบหายอยู่แค่นั้นเพราะปากกระบอกดำมะเมื่อมของสมิธที่แย่พรวดเข้าไปจับอยู่ในระดับจมูกของใบหน้านั้นพอดีเปิดประตูห้องนั้นเปิดออกอย่างงกๆเงินๆและอัศจรรย์ใจของผู้เปิดร่างโชคเลือดของสิงถลันเข้าไปนอนขดอยู่บนเก้าอี้ยาวก่อนแล้วจึงเป็นร่างโย่งของชีพที่เบียดแทรกเข้ามาพร้อมกับประตูกระแทกปิดลงกลอนในแสงสว่างของนีออนสำหรับห้องหรูอย่างนั้นชายกลางคนคนเดียวกับที่ผ่านประตูเข้ามาเมื่อครู่นี้ยืนตาเหลือกหน้าซีดเป็นผีด้วยความตกใจอยู่มุมหนึ่งถูกดันออกไปกลางห้องส่วนเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งผวาวิ่งเปรอจะออกไปทางประตูหลังถูกเตะข้อเท้าล้มกลิ้งไปลูกขนุนอยู่กับพื้นนอนอยู่ที่นั่นแหละไอ้หนูอย่าเพิ่งลุกขึ้นมาเขาสั่งเรียบๆก้าวเข้ามาใกล้ในแพทย์เจ้าของร้านซึ่งบัดนี้ถอยโกรธไปติดเคาน์เตอร์สำหรับบรรจุขวดยาผมไม่ปล้นมิกกี้หรือไม่มาเป็นภัยอะไรหรอกสำหรับหมอตลอดจนครอบครัวของหมอเพียงแต่ว่ามาอาศัย อาชีพศิลปะของหมอช่วยเหลือเพื่อนของผมเท่านั้นแหละเขากำลังเจ็บมากและก็ต้องการความช่วยเหลือจากแพทย์โดยเร็วที่สุดแกสองคนเป็นใครแกเป็นโจรที่หนีตำรวจมาใช่ไหมผมจะเป็นโจรเป็นตำรวจเป็นขอทานหรือเป็นเศรษฐีหน้าที่ของหมอมีอยู่อย่างเดียวคือรักษามันอาจจะดึกดื่นกินเวลาของหมอไปบ้างแต่ได้โปรดเถอะจรรยาแพทย์หมอเรียนมาก็คงทำให้หมอเข้าใจได้ดีเกี่ยวกับคำว่ามนุษยธรรมมนุษยธรรมเหรอฉันจะมีมนุษยธรรมกับคนชั่วไม่ได้เป็นอันขาดแกสองคนรีบออกไปจากบ้านฉันก่อนที่ฉันจะเรียกตำรวจมาจัดการกับแกหมออยากจะตายไหมกระเดือกของชายผู้สมบูรณ์เงินเจ้าของคลินิกเริ่มจะเต้นขึ้นลงๆชีพชูชัยจุดบุหรี่สูบด้วยอาการปกติ 15 นาทีหลังจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเขาพูดขึ้นด้วยเสียงเรียบๆเช่นเดิมต่อมาขณะที่เหลือไปที่นาฬิกาที่ติดอยู่ข้างฝาถ้าหากว่าเพื่อนผมยังไม่มีอาการดีขึ้นลูกของหมอจะตายก่อนเป็นอันดับแรกเมียเป็นอันดับที่2ผมให้เวลาสำหรับการต้มน้ำรวมอยู่ใน 15 นาทีด้วยชีพเดินไปกระชากปลั๊กโทรศัพท์ออกแล้วกลับมานั่งไขว่ห้างอัดควันบุหรี่จับเวลาอยู่บนเก้าอี้นวมอาการอันเยือกเย็นปานน้ำแข็งของเจ้าของไข้พิเศษปลุกในแพทย์เจ้าของร้านให้ตื่นขึ้นอย่างกระตือรือร้นมือไม้สั่นไปหมดแกรับรองกับฉันได้หรือไม่ว่าแกจะไม่ทำความเดือดร้อนอะไรให้แกเราเลยแน่นอนผมจะจ่ายให้แม้กระทั่งค่าป่วยการแต่อย่าลืมนะเมียและลูกของหมอที่นอนหลับอยู่ข้างบนขนาดนี้เป็นประกันและเมื่อไม่มีความจำเป็นอะไรก็จะปล่อยให้แกนอนหลับอย่างสบายอยู่แบบนั้นไม่ควรให้มีอะไรกระโตกกระตากขึ้นมันไม่เหมาะสำหรับทุกสิ่งเหลืออีก14นาทีกับ22วินาทีครับหมอจะให้ฉันปลุกเมียของฉันลงมาช่วยด้วยสักคนได้ไหมมันจะได้เร็วขึ้นเขาเป็นพยาบาลถ้าอย่างนั้นผมไม่ขัดข้องสาวใหญ่ร่างท้วมผิวพรรณดีใส่เสื้อนอนหลวมๆถูกปลุกขึ้นมาลักษณะของหล่อนดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความยโสทรนงและอวดดีแต่แล้วก็กลายเป็นความกลัวจนลนลานเมื่อเผชิญหน้ากับอคุณตุกะในยามวิกาลผู้รอคอยความช่วยเหลืออยู่ด้วยอาการสงบทั้งสองคนเด็กผู้ชายสำหรับรับใช้อีกคนนึงรวมเป็น3แรงให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเยียวยาอย่างจำเป็นของในแพทย์ขึ้นทั้ง3ก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างขวัญไม่อยู่กับตัวกริ่งหน้าประตูดังก้องเข้ามาในห้องอีกครั้งสิงสะดุ้งผวาผงกศีรษะขึ้นในแพทย์ชะงักเมียของในแพทย์ยกมือปิดปากส่วนเด็กรับใช้หน้าซีดตัวสั่นชีพชูชัยวางบุหรี่ไว้กับที่เขี่ยอาการเยือกเย็นเช่นเดิมลุกจากเก้าอี้ช้าๆโอบแขนแตะไหล่เมียในแพทย์ให้เดินไปที่หน้าต่างช่องเล็กๆนั้นเปิดให้แล้วเบี่ยงกายหลบพ้นไปจากสายตาเบื้องนอกที่จะพุ่งเข้ามาขอโทษครับมีคนร้ายสองคนหลบเข้ามาในนี้บ้างหรือเปล่านั่นเป็นเสียงของตำรวจเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรือคะเสียงของพัญญาเจ้าของบ้านสั่นเกิดมีการยิงกันขึ้นที่บางซื่อคนร้ายหนีมาทางเนี้ยเราติดตามรอยมาพบเลือดหยดเลี่ยราดเป็นทางมาสุดเอาที่หน้าร้านของคุณนายไม่มีอะไรหรอกค่ะนี่ดิฉันก็เพิ่งจะตื่นแล้วก็ลงมารอคุณหมอแกออกไปตรวจไข้ตั้งแต่หัวค่ำป่านนี้ยังไม่เห็นกลับมีเสียงพึมพำซุบซิบกันอยู่อีกครู่และเสียงบูทย่ำพื้นห่างไปหน้าต่างบานนั้นก็ปิดลงอีกครั้งด้วยมือของชีพชูชัยลอนเดินกลับไปช่วยสามีอย่างอกสั่นขวัญแขวนตามเดิมส่วนชีพก็กลับมาทิ้งกายลงบนเก้าอี้หยิบบุหรี่ขึ้นมาอัดต่อตาปรือๆถ่วงหนักแต่ยังสาดไปด้วยรัศมีคมวาวลอดขนตาออกมาในระยะเวลาที่ชีพให้ไว้บาดแผลของสิงห์ได้รับการตกแต่งเรียบร้อยและสภาพอันทรมานลดหย่อนลงแต่กระนั้นจอมวายร้ายก็อ่อนเพลียลงจนแทบไม่อาจจะขยับจากที่ได้ชีพวางเงินจำนวนหนึ่งลงไว้ที่โต๊ะหิ้วปีกสิงห์ขึ้นยืนในระหว่างที่ฝ่ายเจ้าของบ้านยืนกระพริบตาปริบๆอยู่เราเห็นจะต้องรบกวนหมอสักเล็กน้อยเกี่ยวกับการยืมรถและก็เพื่อเป็นการบริสุทธิ์ในเรื่องที่เราไม่มีความประสงค์จะโจรกรรมรถของหมอเลยประกอบกับความปลอดภัยของเราในขณะที่เราออกไปจากบ้านของหมอจึงอยากจะชวนหมอไปกับเราด้วยพร้อมทั้งรถคันนั้นพันยาของแพทย์ผวาเข้ามาประสานมือไว้ระหว่างอกคุณไม่ทำอะไรหมอแน่นะโจรไม่มีศีลครับคุณนายแต่มีสัตว์และก็เกลียดการทรยศหักหลังอย่างที่สุดฉันเคารพน้ำใจของแกทั้งสองคนนายแพทย์พูดตัดบทก้าวออกมา และฉันก็ยินดีไปส่งแกที่วิภาไม่ต้องเป็นห่วงพี่ถ้าเขาคิดจะทำร้ายเขาก็คงจะทำเราตั้งแต่แรกแล้วขอบคุณหมอมากไปกันเถอะผมอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่ก็ทำความเดือดร้อนให้หมอมากเท่านั้นแหละหันไปทางภรรยาของนายแพทย์ยิ้มสุภาพอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงข้างหน้าสามีของคุณนายจะกลับมาเฟียส600เป็นพาหนะสำหรับบุคคลทั้ง3นายแพทย์1วายร้ายแห่งนคร2พุ่งออกจากบริเวณโยมราชบ่ายหน้ามาทางประตูน้ำพอมันเลี้ยวไปทาง4แยกสระประทุมชีพก็ใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดตาในแพทย์ไว้เขาเป็นคนขับเองขอโทษครับหมอสมมติว่าหมอไปพบเห็นหลังของผมเข้าและนำความไปแจ้งต่อตำรวจมันก็จะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นภายหลังและผมก็ยังไม่อยากจะฆ่าหมอเสียดีแล้วดีแล้วนายแพทย์ละล่ำละลักบอกออกคุณจะเอายังไงกับฉันก็เอาขอให้ฉันเป็นผู้บริสุทธิ์ในสายตาของแกก็แล้วกันไม่ว่าต่อไปข้างหน้าตำรวจเขาจะไปล่าขอแกเข้าตารางหรือว่ายิงแกทิ้งอย่างหมากลางถนนตัวนึงแกจะได้ไม่ต้องสงสัยว่าฉันจะหักหลังแกชีพชูชัยหัวเราะหึ่ๆในลำคอเอื้อมมือหนึ่งมาลูบหลังในแพทย์ผู้นั่งสะดุ้งอย่างไม่เป็นสุขตลอดทางเขาวกกลับมาทางสนามม้านางเลิ้งส่งสิงเข้าไปในศรอนงแล้วอ้อมมาทางผ่านฟ้าปลดผ้าผูกตาของในแพทย์ออกและมอบรถคืนให้ลาติสวัสดิ์คุณหมอที่รักยิ่งเราจะไม่พบกันอีกเลยนายแพทย์โบกมือให้เขาอย่างขัดขัดขับรถเลยไปทางหลานหลวงขณะเดียวกันชีพชูชัยก็ได้แท็กซี่คันหนึ่งพุ่งหายไปทางบางลำพูไม่มีพฤติการใดๆสำหรับเขาปรากฏขึ้นอีกสำหรับคืนนั้นก็คงจะต้องติดตามเล็บครุฑตอนนรกจางซูเหลียงจากบทประพันธ์ของพนมเทียนในบทที่72เป็นตอนต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพ่ออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพ่ออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่ม และผลิตภัณฑ์นองไมครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมท่องครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร
1: ์รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอมือคอนโทร042-714-384
1: บ่คือดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
2: บ่มีดอกมีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: โอ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
2: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
2: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
3: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงใหม่เดี๋ยวนี้ก็มาเบิ่งติลานี่มันแม่นเสียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตียายเออสั่งมากินเด้อ
2: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด
1: ้อรักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๊คเบาเท่เงาเงาวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: เบาเท่เงาเงาเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศไหมมาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่บอกไม่ได้

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตาก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือค่ากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบ้าน
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090 292 7444 090 292 7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุทง

0: พบกับลูกไส้ลายอีเมลคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สู
1: ว้าว
0: น้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ไส้โคตรกไทยบ้านหน้าบ้านบ้านแซวเจ๊เบปากแปแปพ่อแวะแวะทูจ้าทูจ้าคุณบอยชุนท่อนชัยมาแล้วเด้อค่ะ

0: พี่น้องเอ้ยคันได้ขึ้นนางบันเป็นเอกสูงสักเจ้าอย่าวัววัวเสียงลืนคนหั่งไข่สื่อว่าเป็นนายนี่ให้หวังดีเนาะดอมเบาคันหักเบาบ่พร้อมสิเสียหน้าบัดหาเดินมามาแล้วมาเอาแนวไปไวมาเอาในเนาะไปหวานมาเอาในเนาะไปหวานมาเอาแนวคนผู้อายและยังขี่คานไปไวท่าตื่นสวยในเวลาขึ้นตั้งนางหันครับโคศกไทยบานหน้าบันบานดังเปเปปากแปแปเว้าแวแวะขันกมกอกมก่อยขึ้นตั้งนางหันตะมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่ากระับเงื่อนกระับสั้นกระับบ้านกระับซองกระับพีกระับน้องสุผู้สุคนครับน้ำพีน้ำนองน้ำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอ้ไส้เอ่ยพีนะเบาหน้าสาวเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยลูกไส้หลาอีแม่มาอีกแล้วคือเก่าเหมียนเดิมเหมียนเดิมอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดส่งกำลังใจหาบักลาก่อนค่ำกันเขามาแน่0902927444 0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมที่เพิ่มเติมก็คือหัวเริ่มเถิกไปเรื่อยเฮ้ยจะเป็นคักแน่0902927444ครับอีพออีแม่โทรมาเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับอีพอผมอีแม่ผมนาผู้อยากสั่งซื้อสินค้าผู้อยากสอบถามผลิตภัณฑ์กับบักลาก้อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยนะครับส่งแรงใจกันมาได้อยากได้กาแฟอยากได้กระไซเซนอยากได้สมุนไพรบำรุงสายตาอยากได้ครีมนวดสบู่นะครับหรือว่าจะเป็นน้ำมันเขียวจากบ้านสมุนไพรก้อนค่ำส่งแรงใจของท่านกันเข้ามาได้เลยนะครับขอเสียงนะครับปรบมือตอนรับนั่นดิเห็นว่าขันขอเสียงมาหลดตัวสวัสดีครับพ่อชมพู
1: ่จ้า
0: ครับแม่
1: อ
0: ัน
1: นั้นนุ่มนุ่มบอยอันยานั้นอันเมียสั่งมาว่านี่สายตาครับอันยังก็ครับเปียกไอเสียนนั้นมันเป็นเงินเท่าไหร่ก็ขอลืม
0: 1,100 บาทครับแม่
1: 1,100 บาท
0: จ้า
1: บอกว่าก็แม่ที่โตมาถามค่ะเทียเพิ่นมาส่งก็ที่ได้ใกล้เพิ่นแม่มันก็เท่าหน้าเท่าหลังเนาะ
0: ได้ครับ เห็นอยู่เห็นข้อมูลแม่อยู่นะครับเดี๋ยวของแม่เดี๋ยวอาจจะได้ส่งออกมือนี้ฮอดมืออื่นเพราะว่าอาจจะไม่ทันรอบขนส่งหรืออย่างไรเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับนะ
1: จ้า
0: จ้าแม่ลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อ
1: จ้าจ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: ครับผม
0: ครับผมบ่าวบอยครับ
2: ครับผมบ่าวบอยบ่อเอ้าสายได้ว่ามือวานว่าสิบ้าผมก็นั่งหาอยู
0: ่ผมบ่ได้ไปสายได้ครับ
2: บ
0: ่ผมบ่ได้ไป
2: ผมสั่งของมือวานดีแหม
0: ถ้าพ่อสั่งของม
2: ือผมบ่ได้ผมขอสิบ้ามือวานแหม
0: ถ้าสั่งของมือวานมันก็ไปมือวานบ่ได้ถ้าสั่งเมื่อวานนี้ก็น่าจะไปส่งออกเมื่อวานก็น่าจะถึงวันนี้ครับ
2: เออคิดว่ามือไหนล่ะสิบ้า2มือหรือ3มือบ่
0: ครับผมก็ต้องรอล่ะครับพ่ออีพ่อสั่งกับผู้ใดน
2: อผมก็สั่งกับคุณบอยแหละเมื่อวานน
0: ี่เอ้าสั่งกับผมมันคือสิบ่มีข้อมูล
2: พอบ้านบ่าย3หรือบ่าย4เนี่ย
0: บ่าย3บ่าย4จะเป็นนุ่มดิวครับบ่แม่นนุ่มบอยคนละคนครับพ่อแต่ก็ทีมงานเดียวกันนี่แหละถ้าบ่าย3บ่าย4ก็คือจะส่งออกวันนี้แล้วก็จะถึงพ่อวันพรุ่งนี้อีพ่อเอาเบอร์นี้บ่โทรมาสั่งเมื่อวานนี
2: ่เสียงเว้านั่นก็เสียงผู้ใส่ดิเว้าก็ผมบ่ว่าด
0: ิเออผู้ใส่กับนุ่มดิวกิตตะนั่นลูกน้องผมนี่ล่ะครับพ่อ
2: บ่
0: ครับผมไอ้พ่อได้เอาเบอร์นี้โทรมาสั่งบ
2: ่ผมเอาเบอร์อีกเบอร์นึงครับตอนนี้ผู้ก็เลยมาบอกว่าเบอร์นั้นมันเป็นเบอร์ของนอนใต้ผมอยู่ในเมือง
0: เป็นหยังพ่อ
2: ตอนนี้เป็นเบอร์ของผมเอง
0: เป็นหยังพ่อคือบ่เอาเบอร์เจ้าของโทรมาพ่อซื้อว่าจังได๋พ่อที่สั่งเมื่อวานนี
2: ่ซื้อชุมพลปัญญาคมครับ
0: พ่อชุมพลปัญญาคมคือบ่เอาเบอร์เจ้าของโทรตะมือคือบ่แจ้งเบอร์เจ้าของตะมือบ้านพ่อ
2: ผมก็คิดว่ามันสิคือได้อยู่ได้ผมก็เลยว่าเอาเบอร์ใบเด้อแล้วสิบอกเบอร์ตอนนี
0: ้
2: 080
0: เบอร์ที่โทรเข้ามานี่เนาะ
2: ครับผมเบอร์ที่โทรเข้ามานี่แหละ
0: เบอร์โทรนี่มันสำคัญมาก มันสำคัญที่สุดเพราะว่าเราเก็บเงินปลายทางเพราะฉะนั้นใส่เบอร์ที่เป็นเบอร์ของเจ้าของอย่าไปใส่เบอร์ผู้อื่น
2: ครับครับ
0: ครับพ่อครับเอาเดี๋ยวลูกแก้ไขให้ครับผม
2: ครับผม
0: ครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนาะนะฮะไปใส่เบอร์ผู้อื่นสั่งเหมือนว่าเขาจักหน่อยเขาก็บอกว่าเขาบ่ได้สั่งบัดทีนี้นะฮะมีเบอร์เจ้าของอยู่หรือถ้าเอาเบอร์คนอื่นโทรมาก็ให้แจ้งเบอร์ตัวเองนะครับมันจะง่ายมากในการนำส่งนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนี่ผมขอความกรุณาหลายๆเบอร์โทรมันสำคัญสำคัญเพราะอะไรเพราะมันส่งแล้วเก็บเงินปลายทางแล้วเขาจะได้นำส่งถึกมองสู่มือสู่เว้นนี่ครับเขาไปนำเบอร์โทรศัพท์บ่ได้ไปนำบ้านเลขที่มีบ้านเลขที่ก็สร้างคันบ่รับสายนะครับเขาไม่นำส่งให้อันนี้ให้เข้าใจเด้อครับอีพออีเมียเด้ออ่ะเดี๋ยวของอีพอเดี๋ยวผมเบิ่งให้ว่าเขาส่งไปหรือยังนะครับถ้าส่งไปแล้วก็เดี๋ยวแก้ไขตอนเขานำออกส่งแต่ถ้ายังไม่ส่งก็เดี๋ยวจะแก้ไขให้เลยเพราะว่าถ้าสั่งสัก4โมงเย็นน่าจะไม่ทันนะครับน้องน่าจะส่งออกไปก่อนแล้วนะครับเนาะทีมงานเขามีหลายคนครับผู้ไส้นี่นอกจากเบาบ่อยกับเบาดิวหลังไม่กับซิมีน้องน้องเติ้นครับซอยรับสายแต่สั่งได้กับทุกคนครับทีมงานเราไม่เป็นไรนะครับสั่งได้กับทุกคนเลยผู้ยิ่งกับซิมีน้องดีเจกุ้งนั่งนี่น้องอมน้องไอนะครับซอยกันรับสายเดี๋ยวจักหน่อยปิดเทอมกับซิมีลูกสาวครับน้องแพรว่านะฮะสิเอามาฝึกจัดรายการวิทยุนำสิเอามาซอยรับสายหลังไม่นำนะครับเนาะเป็นวัยรุ่นอีก1เจเนอเรชั่นนะครับให้อีพออีเมียได้ติดตามกันนะครับเนาะ090 2927444ครับเป็นจังได้ครับโศกหมานบ่ล่ะมือว่านี่เป็นจังไดแน่ผู้ใดนอบอก90เมื่อวานเอ้ย9 69เมื่อวานโอ้ก็ใกล้เคียงโพดเนาะมันออกหยังบ่าวบ่อยว่าซั่นมันก็ออก70แล้วซื้อ69ออก70ว่าซั่นถามอันแม่น้องมาวินแม่น้องแพรว่าว่าซื้อเลขบ่ได้อีหล่าซื้อน้ำยายอ้วนว่าซั่นตัวใดว่าซั่น60ว่าซั่นมันก็ออก70บัดนี้นมัสการครับพระอาจารย์
3: กาแฟทุไอสร้างกาแฟนะ
0: กาแฟสี่กล่องเหมือนเดิมแหละครับพระอาจารย์ครับ
3: เหมือนเดิมแต่ว่ายังของมีของแถมยังอยู่บ
0: ่ของแถมยังอยู่ครับพระอาจารย์รับเป็นยังดีครับ
3: เอาบัดนี้เอาสูตรเย็นได
0: ้นวดเย็นนะครับพระอาจารย์เนาะ
3: เย็นครับคร
0: ับ ได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับพระอาจารย์ที่อยู่เดิมวัดเดิมยังไม่เปลี่ยนวัดเนาะ
3: ครับผม
0: ครับผมครับผมนมัสการครับสุขภาพแข็งแรงครับ
3: สาธ
0: ุสาธุขอบคุณครับขอบคุณพระอาจารย์ครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำมือเศร้านี่ขอบคุณหลายๆด้วยครับพ่อยิ่งยืนมนทาจากห้วยยางขงเจียมเอานวดร้อนเย็น1คู่300บาทคุณพี่รุ่งนภาบัวสีสุขจากห้วยย่างอำเภอเมืองสกลนครกาแฟ8กอง 2,000 แถมกาแฟแม่บางแก้ววิเชียนจากหัวหน้าคำกระนวลกาแฟ1บำรุงสายตา1 1,000 บาทแถมนวดร้อนนะครับคุณแม่อรุณนี่ตะวันจากน้องปริงอำเภอเมืองสารคามครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุงนะครับสวัสดีครับ
4: ฮัลโหลครับครับอยู่ในสายอยู่ในอันนั้นบ่
0: อยู่ในอันนี้แหละครับ
4: อยู่ในสายอยู่ในรายการจริ
0: งๆแมนครับออกหน้าไม่ครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สมพินครับ
5: จ้า
0: ครับผม
5: เอากาแฟ
0: เอากี่กล่องครับ
5: เอา8กล่องได้สบู่กล่องนึงบ
0: ่8ถ้า8
5: เอา4กล่อง
0: 4กล่อง4กล่องแถมสบู่อาบน้ำหรือล้างหน้าแม่
5: เอาล้างหน้า
0: เอาสบู่ล้างหน้าเนาะจะได้หน้าใสๆเนียนๆเนาะแม่เนาะ
5: จ้าๆโอ๊ยมื้อนั้นนั้นเขามาส่งอ่ะบ่ายมาส่งโอ้ยห้องเอาอยู่พี่ว่ะ
0: จ้าคนส่ง
5: บ่
0: จ้าจ้าจ้าเดี๋ยวอีเมลก็รอรับคือเก่านั่นล่ะเด้อเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เด้อ
5: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าจ้า
5: จ้าจักแม่นม่วนเนาะเพลงน่ะม่วนคือ
0: เด้อบ่อีเมลมักเพลงหยังเหล่าอีเมลมักเพลงหยังอยากฟังเพลงหยังพี่สิ
5: เพลงหยังก็ฟังอันบ้านคงว่าขวดใต้เด้ออดีตอ่ะ
0: ครับผมแม่
5: เอาเท่านั้นแล้ววะ
0: จ้าแม่ขอบคุณหลายๆเด้อ
5: จ จ้าบ้านเบิดกับจะสิโทรใหม่
0: จ้าจ้าจ้าขอบคุณครับแม่สวัสดีครับแม่สมพินจ้าขอบคุณครับขอบคุณอีเมลผมหลายๆกันละกันนะครับที่เป็นกำลังแรงใจให้กันอยู่ตรงนี้เอ้าเว้าไปหลายมันเหย่ามันยืดเปิดพุ่มไม้คว่ำเว้าเป็นแห่งหลายฮักสาวนครพนมขึ้นตั้งนางหันก่อนหมูครับ

0: 10ลำใหม่20ลำใหม่คนิ่งนำแต่ใหม่ดู10หมื่นสู่20หมื่นสู่คนิ่งเจ้าแม่นผู้เดียวตาสายไอกะบ่สิ่งตาขัวไอกะบ่เหลียวเที่ยวเบิ่งสาวใหม่ในหัวใจของบักอายมีแต่น้องหม่อมพานางทักสาวนครพนมขอบคุณแม่แดงหนูห่วงนะครับจากทั้งถาดพนมนครพนมอีเมลกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นท่านศาสตราจารย์ดร.หลอดยศรินทร์นะครับจากทั้งหนองปลิงสารคามกาแฟ4กระไสเส้น2นวดร้อน2โอ้โดนๆมาเถื่อแล้วจัดหนักให้เลยขอบคุณอ้ายหลายๆแม่สมพินชัยพรครับจากหนองยางซินเรนูนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมสบู่ล้างหน้านะครับขอบคุณคุณรุ่งนภาบัวศรีสุขจากห้วยยางสกลนะครับกาแฟ8กล่อง 2,000 แถมกาแฟแม่บางแก้ววิเชียนจากหัวหน้าค่ำกระนวลขอนแก่นครับกาแฟ1บำรุงสายตา1แถมนวดร้อนนะครับคุณแม่อรุณีตะวันครับจากหนองปิงสารคามกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุงอีแม่วันแจ่มใสจากหนองบัวโกสุมพิสัยครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมน้ำมันเขียวแม่สมบัติวงบุญชาครับจากคำเขื่อนแก้วชานุมานกาแฟ2กล่อง600บาทแม่ถนอมพิมพ์ดีจากอุบมุ่งหนองวัวซ้ออุดรครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นแม่นีใจบุญนะครับแม่ตกหล่นกระใสเส้นเนาะเดี๋ยวลูกชายจัดให้เด้อคุณพี่สบาไพรชมพูทวัฒน์ครับจากหมู่มนอำเภอเมืองอุดรนวดร้อนเย็นคู่หนึ่งพอคุณเพ็ญกุลครับจากนุ่นสว่างกุดเขาปุ่นอุบลกาแฟ2กล่อง600บาทพ่อทองปิวการทิสาจากร้านค้าสุมาลีแว่งนางกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นว่าสั่นสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
1: จ้า
0: ครับผม
1: สั่งกาแฟมาจ้ะ
0: กาแฟออกจากกองจ้า
1: ไอ้2กล่องจ้ะจักบาทจ้ะ
0: กาแฟ2กล่อง600บาทจ้ะ
1: จ้า
0: โอเคขอซื้อที่อยู่คุณลูกค้าครับส่งคุณอะไรครับ
1: ไอ้แสงจันทร์จ้ะแม่แสงจันทร
0: ์คุณแม่แสงจันทร์นามสกุล
1: พิจารโชต
0: ฮะ
1: พิจารโชต
0: เนาะ
1: จ้า
0: โอเคครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: 45จ้า
0: 45หมู่ที
1: ่8จ้า
0: 8ตำบล
1: นาว่า
0: ตำบลอะไรนะ
1: นาว่าจ้า
0: ตำบลนาว่าอำเภอ
1: ภูเวียง
0: ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับ
1: จ้า
0: โอเคเบอร์โทรกับติดต่อเบอร์นี้เนาะครับเนาะ
1: จ้า
0: ได้ครับอีเมลเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้อยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนได้บ
1: ่แม
0: ่ขอได้เด้อ
1: ฟังก่อนได้บ่
0: ครับขอได
1: ้แล้วฟังตลอดเวลาล่ะจ้าวิทยุเล่า
0: โอ้ขอบคุณครับขอบคุณหลายเด้อ
1: มื้อบัดนี้เพิ่นอยากได้กาแฟเพิ่นได้ว่าโทรสั่งให้แน่ว่า
0: ซั่นโอ้ให้เรากินรสเอื่อยมีแห้งตัวผู้เฒ่าเพิ่นกินแล้วเพิ่นไข้วัยรุ่นเฮาวัยทำงานก็ลองชิมลองเบิ่งเด้อครับตัวนี้มันจะเป็นกาแฟสมุนไพรนะพี่นะจะบำรุงสุขภาพองค์รวมครับผมขอบคุณหลายๆครับ
1: จ้า
0: ครับสวัสดีครับกาแฟก่อนค่ำนี่ครับเป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพบ่แม่นกินแต่ผู้เฒ่าเด้ผู้หนุ่มก็กินนี่บ่าวบ่อยกินมื้อนึงห่วยกล่องนึงครั้งเท่าผมกิน2มื้อครับมื้อใดเมื่อยๆนี่ห่วยนะครับกล่องนึงนี่ทื่นมันนะฮะมื้อเดียวก็มีนะครับสวัสดีครับแม่สวยครับ
2: เออของฮอดแล้วเด้อ
0: ครับแม่ของถึงแล้วเนาะแม่เนาะ
2: เออฮอดแล้วจ้ะ
0: จ้าแม่สวยอยากฟังเพลงอะไรไหม
2: โอ้ยายบ่ได้ฟังแล้วว่ายายไปผู้ล่าอีกคน
0: จ้า
2: วันล่างก้อนยายขอ
0: จ้ายายสุขภาพแข็งแรงนะจ้า
2: จ้า
0: จ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆแรงจิตขอบคุณทุกๆแรงใจครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่า

0: นะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กอง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กองหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: ขอบคุณขอบคุณหลายๆครับโอ้เมื่อกี้คุยหลังไม่แล้วสบายใจนะฮะแฟนรายการนุ่มบอยสุนทรชัยนี่มีแต่รุ่น70 80นะครับผู้50 60นี่คิดยากเด้ว่าสิกินได้บ่เนาะกาแฟก่อนค่ําว่าซั่นอีพ่อย่างล่าสมบัตินี่73ปีอีแม่แฟนเรานี่65ปีเดี๋ยวนี้ไปขายผลไม้อยู่ตลาดนัดทวนเสยอยู่ทั้งถาดพนมหุ่นนะฮะแล้วก็ยายทวด89ปีก็กินด้วยแข็งแรงขึ้นหยังนี่เบาบ่อยเอ้ยบ่จมบ่เมื่อยจักเทื่อว่าซั่นอีแม่ล่ะว่าจะแม่นมั่นใจคักเด้อกาแฟก่อนค่ําอีแม่ว่านั่นแล้วนั่นแล้วเอ้ยได้ยินจังสิละซึ้งใจนะครับส่วนมากสูงวัยนะครับใส่ใจสุขภาพอยากเห็นสุขภาพอีพ่ออีแม่ดีขึ้นนะครับอยากเห็นอีพ่ออีแม่ผู้มีโรคประจำตัวอยู่กับมันได้นะครับสู้กับมันได้การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนั่นคือเรื่องจริงครับอโรคยาปรมาลาภาการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแต่ใครบ้างเรา ที่ไม่มีโรคเลยยกเว้นคนที่ไม่เคยตรวจอันตั้งแต่หน่อยนุ่มซุ่มกับนางว่าแว่ๆอยู่นี่ก็มีโรคมีไผ่คือหมู่เด้นี่แม่มันบ่แม่นเรื่องที่ต้องมาตัวกันแต่ถ้าเกิดว่าเราไปตรวจเรารู้จักมันเร็วขึ้นเราก็จะรักษาตัวเองดูแลตัวเองได้เร็วขึ้นคนที่มีโรคอายุยืนกว่าคนบ่มีโรคเพราะหยังเพราะว่าคนมีโรคนี่ไม่ประมาทกับชีวิตสันเด้สวัสดีครับบอยสันท่านใช่ครับสวัสดีครับพ่อทองใส
3: คนไหนน้อ
2: พ่อทองใสว่าจังไดครับ
3: นั่นกาแฟขึ้นนั่นมาฮอดแท้สั่งได้3มื้อแล้ว
2: สั่งได้3มื้อก็สิฮอดมื้อนี้ล่ะก็สิฮอดมื้อนี้ล่ะเพราะว่ามื้อที่อีพ่อสั่งมันบ่ทันรอบขนส่งแล้ววันต่อมาพนักงานเขาหยุดเขาเพิ่งส่งออกเมื่อวานนี้ก็จะได้วันนี้นะครับครับผมรอคิวเด้อพ่อเด้อ
3: มันเบิดกิน
2: นี่นะอดเอาอดเอาได้มื้อนี้ละพ่ออดเอาเด้อ จักปีละพ่อท้องใสปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว
3: 76
2: ฮะ76แล้วบ่พ่ออ
3: ืม
2: โทรศัพท์ยังกดเองยังหูได้ยินเนี่ยขนาดเบาบ่อยเบาค่อยๆพ่อยังได้ยินเด้อนี่โอ้เนี่ยนอนขนาดนี้พ่ออยากฟังเพลงฟังล่ําก่อนได้บ
3: ่บ่
2: ครับได้มื้อนี้ละเด้อพ่อเด้อครับขอบคุณขอบคุณครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะสูงวัยใจเกินร้อย

0: วัยใจเกินร่อยครับตอนนี้อยู่กับแม่สมพันธ์นรสีจากทางอำนาจเจริญอีเมดปีนี้อายุจะขวบแล้วครับแม่สมพันธ์ครับ
1: ถ้าสามเป็ดเจ็ดเนี่ยขวดละ82ว่านเจ็ดกับ82ยัง2เดือนน
0: ี่87เนาะปีนี้มันปี69กับห้วยกับ8กับ82จะหินนี่แล้วแม
1: ่อือจ้า
0: โมเมนต์87อัน13เออ82อีหลีแม่82อีหลี
1: 12จะนี่2เดือน
0: เดือน2เดือนค่อยสิพ่อ82แม่นบ่แม่บัดนี้บัดนี้อีพ่อหมายเฮาได้อีพ่อหมายเท่าใดอีพ่อหมาย
1: 87ยังแปลฟื้นเซ้ย
0: 87แปลฟื้นทวนเซ้ยติแม่ย้าย
1: จะเฮ็ด
0: ครับ
1: พ่อหมายเกิด84อ
0: ีพ่อสมหมายเกิด84ครับแม่น
1: พ่อใหญ่อันว่าไงตอนนี้เราจะก่อนค่ํากับบ่บ่อยู่ไกลกันนี่งั้นแต่ก็บ่บอกเขาว่าได
0: ้เออ
1: เนี่ยก็สิเอาการกองชิ้นคนเป็นเจ้าห้านี่ฮะ
0: 82ปีอยากร้องเพลงเอาร้องเพลงให้พี่น้องฟังจักหน่อยนี่คนเสียงดีมันต้องร้องคนอารมณ์ดีสุขภาพดีเอาร้องเพลงจักหน่อยแม่ร้องเพลงจักหน่อย
1: ร้องเพลงหยัง
0: เอาเพลงหยังดีแม่อยากร้องเอาเลย
1: เอาสวยพอฟ้อนสำเร็จงานเนาะ
0: โอเคครับ
1: เรื่องเรื่องเรื่องร้องเสียงคอยส่องนำทางไม่พาลูกไทยได้เป็นไทยไม่เสื่อมสูญแต่บัดนี้ไม่มีแล้วเกี่ยวลำคุณให้อดูลโศกาทั่วฟ้าไทยจากไปแล้วดวงใจจดใจทั้งปวงเมตตาดวงผู้เปลี่ยนด้วยความเมตตาเอาใจเฝ้าผมเงียบต้องไปทั่วพลังดั่งน้ำตาอะไรจังไห
0: นครับแค่ครับเนี่ยเอ้ยคักๆอีแม่เอาขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อแม่สมภารเด้ออายุดีมีแห้งแข็งแรงยิ่งๆขึ้นไปเด้ออ
1: าจจะใช้เสียงกองนึงนะครับ
0: ได้ครับแม่ครับเอาไปกินคู่กับกาแฟเนาะแม่เนาะ
1: จ
0: ้าขอบคุณครับอุ้ยนี่แหละความสุขของเบาบ่อยครับเพียนผู้เฒ่าสุขภาพดีสวัสดีครับแม่บุญตา
2: สวัสดีจ้าจังเห็นกาแฟแน่บ่กินตลอดแล้ว
0: ตีอีเมลเอาจักกองครับรอบนี้ครับฮัลโหลครับแม่บุญเอ้าโมเมนต์เงินเบิดบ่บัดนี้ลูกละทาเว้าอยู่อันเดี๋ยวโทรกลับเราก่อนนะครับจัดปุ๊ดไปซื้อๆนะครับสงสัยเงินเบิดบ่ซั่นกับแบดเบิดเด้อแม่บุญตาเด้อผู้ใดอย่าเฝ้าโทรเขาเด้อผมโทรหาแม่บุญตาก่อนเออ
2: จ้าโทษจ
0: ้
2: าพ
0: ี่
2: เง
0: ิน
2: เบ
0: ิดได้จ้าโอเคครับผมเอาจักกล้องเอาเป็นโปเก้าบ่กาแฟ3หนวด2หรือจะเอาเป็นกาแฟเพียวๆรอบนี
2: ้ได้เอาอีกกาแฟหยังเอากาแฟเลยหนวดเบิดเลยบ่สิบ่เอายาหนวดติ
0: ยาหนวดเอาเป็น
2: กาแฟว่าซั่นพี
0: ่เอายาหนวดเอาเป็นแนวแถมก็ได้ได้กระปุกนึงอยู่ครับ
2: เว้ยเพิ่นร้องขึ้นหน้าแม่บุญตาสวัสดีครับแม่บุญตาครับเพิ่นว่า
0: เออแม่นอยู่ครับแม่บุญตาแสนบุตร
2: ฮู้จักคนนั้นกาแฟ2กล่องอันได้นั่นได้โปรแถมอันยานวดปุ๊กนึงสิจ้าก
0: าแฟ4กล่องค่อยได้แถมถ้า2กล่อง600บ่ได้แถมจ้ะ
2: โอ้กาแฟ4กล่องคงแถม
0: จ้าถ้า2กล่อง600ไม่ได้แถม
2: โอเคเอา2กล่องก่อนจ้ะพี่บอกว่าทาได้แล้วผมนุ่นสิซักอีก2กล่อง
0: มันบ่มีสะสมยอดโอเคขอบคุณอีเมลเฮาน้ําเนเด้อแม่บุญตาจักปีแล้วเอื้อยปีนี้
2: อันแม่บุญตาวัน70กว่าปีสิจ้ะ84ปีได
0: ้84แล้วแม่บุญตาแกได
2: ้จ้า
0: วันนี้ยังได้ยินเสียงเราเว้าอยู่นี
2: ่ฟังลํากาแฟแม่กินบ่กินหลายมื้อแล้วแม่รับแม่หลายพันว่า
0: อืมครับเอาไปเสริมให้เราเนาะเอื้อยเนาะเพราะว่าเรากินแล้วเราถึกเราไข้เนาะเอื้อยเนาะ
2: แม่น
0: เอาเฮ็ดน้ําแม่ให้ได้บุญหลายๆเด้อเอื้อยเด้อขอบคุณหลายๆครับสาธุสาธุ
2: จ
0: ้าขอบคุณครับเอื้อยครับ
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้านะครับผู้เฮ็ดน้ำพอน้ำแม่เฮ็ดน้ำนะครับภูมิพระคุณพระอรหันต์ในบ้านกินกะบ่บกโจ๊กกะบ่เบิดดอกครับอีพ่ออีแม่เนาะอันนี้อีแม่ผมขอมากคือสิได้ปิดเบรกให้ล่ำลองรักษาศีลหาหมอล่ำวิทยาวงศ์กาฬสินธุ์เอาปิดเบรกส่งท้ายเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาจากกันต่อครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อ

0: ่งขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: บ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายน

ลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุบลัมคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sang là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าหันละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็วานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำจ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่บอกไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเป็นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งมองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: มองไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับเรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำ ทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยสุนทรชัย

หมอลำหมอลองหมอห้องหมอข้างลำบากกากกรรมไปยืนลำเบิดคืนลำบ่ดีคนตีถ้าลำดีคนชมเชยคอยฟังไปถวายนอศรัทธายังบ่เคยเห็นกันไผกะว่ามันศีลกะว่าตนตั้งแต่กี่แต่ก่อนฉันกะว่าฉันดีมีดีกี่สูงสุดพุทธ

ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงาน

กซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

ั่งขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาไทยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอทองมีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

0: หมู่พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปะส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท้
1: เอ๊ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: กับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากครับเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มัก
1: ให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: เออกดสว่าเนี่ยเฮาแห่งคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับ

0: ช่วยวะนะงานสั้นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นมาต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว0902927444แล้วกดน้ำห้อนท่าแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
1: ไปตัวของพี่ไอ้สิซื้อให้ไอ้ซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
0: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
1: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
0: ครับผม
2: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
3: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดไหล
4: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระชายดำขิงตะไคร้ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยทรงให้ฮอดกระไดเฮือนคุณน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เน
4: า
1: ะยาย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่ใบผมนะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่

เสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระแสเส้นก้อนคำยากระแสเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวันเปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระแสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระแสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: แม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่กะมาเบิ่งตีลา

นี่มันแมนเชียงใหม่บ่เออแมนอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตีย้ายเออสั่งมากินเด้อครับผม

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคู่สิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบ้าน
1: กำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ้อย Boys

0: ฟ่เนี่ยน้องบอย
1: กาแฟเอาจากกองครับผม
0: อันสีกอง
1: กาแฟสีกอง
0: ของแถมผักคนหนูสีน้ำตาล
1: ของแถมเอาผักคนหนูสีน้ำตาลเนาะครับเนาะ
0: เนี่ยกับของย่าอ่อนกับใส่เซนปุ๊กนึงกาแฟสอง
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องลงกันบ่ได้สั่งไปมองเดียวกันติ
0: มามองเดียวกันร่วมกันมาโลด
1: ของคุณสายยนต์กุลวงศ์นี่เนาะแม่เนาะ
0: จ
1: ้ะเดี๋ยวเด้อรอบแรกเอาหยังแน่ก่อ
0: กาแฟสี
1: กาแฟสีแถม
0: ผ้าเซตโตสีน้ำตาล
1: กาแฟสีแถมผ้าสีน้ำตาลเนาะ
0: จ้ะอันทุกท้องนี่กระใสเซนกาแฟสอง
1: กระใสเซนหนึ่งกาแฟสองเอายังแถมครับแม
0: ่ผ้าเซตโตสีฟ้า
1: ผ้าเซตโตสีฟ้าโอเคครับเป็น2ชุดแต่ว่าส่งไปที่เดียวกันเนาะ
0: แมนเดี๋ยวมาแมนกันเนาะเขาจะมาบอกตั้งเจ้า
1: ตีของอันคุณสายยนต์กุลวงศ์นี่แหละเนาะแม่เนาะ
0: จ้ามาพร้อมอยู่กันโลด
1: ครับครับครับได้ครับได้ครับเอาเด้อลูกไส้จะส่งให้เด้อแม่เด้
0: ออันฟังเพลงกันพ่อไงก็เปลี่ยนแม่เด้อ
1: พ่อให้ใส่เดือนเนาะแม่เนาะได้ครับได้ครับจ้าจ้าแม่ขอบคุณครับครับหลวงพ่ออย่ารับสายสอนครับครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผม
2: ช่างกาแฟครับ
1: ครับผมกาแฟเอาจากกองครับ
2: สี่กองสักบาทครับ
1: สี่กองหนึ่งพันบาทครับ
2: กองหนึ่งสิบบรรจุ
1: กองบรรจุ10ซองซองใหญ่15กรัมครับ
2: โอ้10ซองบ
1: ่ครับผม
2: เอา4กองครับ
1: ครับ
2: มีของแถมบ่ครับนี
1: ่มีครับของแถมมี
2: เอาน้ำมันนวดเย็นครับ
1: เอาน้ำมันนวดสุดเย็นเนาะครับเนาะ
2: ครับผม
1: กาแฟ4แถมนวดเย็นขอซื้อที่อยู่คุณลูกค้าครับ
2: ซื้อท่องสุข
1: ซื้อท่องสุขนามสกุล
2: นามสกุลกองการ
1: กองสุขกองการบ้านเลขที่ครับ
2: 148หมู่8
1: 148หมู่8ตำบล
2: โนนสมบูรณ์อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นครับ
1: โนนสมบูรณ์อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะครับเน
2: า
1: ะ
2: ใส่เบอร์นี้แหละครับโทรหาผม
1: ได้ครับอีพอครับเป็นกาแฟ4กอง 1,000 บาทแถมนวดเย็นนะครับเนาะเบอร์ลงท้าย6304นี่เนาะ
2: ครับผม
1: โอเคสวัสดีครับ
2: ครับผม
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับอาศัยที่ไม่ได้รับเดี๋ยวโทรเข้าใหม่นะครับหลายเบอร์ครับที่ผม รับบ่ท่านนะครับโทรเข้าหากันแน่0902927444 0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
3: ค่ะช่างกาแฟนะคะ
1: กาแฟเอาจากกองค่ะแม
3: ่กาแฟเอา4กองค่ะ
1: กาแฟเอา4กอง 1,000 บาทนะครับ
3: ค่ะ
1: ครับผมเอาอะไรแถมจ๊ะ
3: เอาอันนวดสูตรร้อนค่ะ
1: เอานวดสูตรร้อนนะจ๊ะ
3: ค่ะ
1: โอเคครับผมขอชื่อที่อยู่คุณลูกค้าครับส่งคุณแม่อะไรครับ
3: แม่เข็มพรสีทรสุด
1: แม่เข็มพรสีทรสุดนะแม่นะ
3: ค่ะ
1: บ้านเลขที่เท่าไหร่จ๊ะ
3: 8ค่ะมูหา
1: 8มูหาตำบล
3: ขนวน
1: อำเภอหนองนาคำนะแม่เนาะ
3: แม่นค่ะ
1: จังหวัดขอนแก่นได้เลยเดี๋ยวใส่จัดส่งให้เด้อแม่เด้อ
3: ค่ะเบอร์ต้องกับเบอร์กับเบอร์นี่แหละค
1: ่
3: ะ
1: ได้ครับแม่ครับเป็นเบอร์นี้เนาะแม่เนาะลูกขอรับสายซ้อนนะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบ้านศูนย์ไทรก้อนคำครับ
4: อันลูกบอย
1: ครับคุณแม่
4: อันไอ้แม่นี่เอาแล้วเจาะกาแฟมาล่องเบิ่งกองนึง
1: ครับผมได้ตัวละแม่
4: บ้านนี่กับยานวดเลยไหมลูก
1: ยานวดสูตรร้อนสูตรเย็นคู่นึงเน
4: า
1: ะ
4: เอาสูตรเย็นกับยาเขียว
1: สูตรเย็นกับเขียว
4: บ้านนี้เอามาส่งให้แม่โทรนี่เด้ออันลูกบ้านนี่น้องไอ้น้องไอ้มาส่งแม่ก็ได้แม่รัดนี่
1: แม่แม่รัดบ้านไหนครับ
4: เอาไต่บ้านโพไส่นี่เด้อลูกก็ยังเอามาส่งแม่ยวนเ
1: ด้อแม่รัดอยู่บ้านโพไส
4: ่ไต่บ้านโพไส่ออกมาเนี่ยแม่ดวงกลางส่งนี่แม่ลูก
1: ไอ้มองสนามไก่บ่
4: บ่ฮอดสนามไก่ลูกคือว่าแม่ไอ้ชูลูกกันยังมาน้ําน้องไอ้อยู่เด้ว่ามาแม่รัดรางสิ
1: โอ้อันบ่แม่นลูกครับผู้ไปนั่นน้องเติ้นครับแม่ลูกบ่ได้ลูกบ่เคยไปอันนั้นแฟนน้องไอ้น้องเติ้นตัวผู้ไปนํากัน
4: เด้อเอาสิก็ได้ซั่นน่ะลูกจะมาแม่บ่ซั่น
1: อันใดก็แม่
4: อันลูกจะมาส่งแม่บ
1: ่ลูกไปบ่ได้แล้วลูกจัดรายการอยู่นี่ครับแม่
4: เออบ่เดี๋ยวบ่แม่บ่ได้ว่าลูกว่างยามใดเพิ่นแม
1: ่เออแม่รัดอยู่กลางทงออกนอกบ้านไปเดี๋ยวสิให้น้องไอ้โทรหาก็ได้ครับแม่รัดครับบ้านผู้ชาย
4: เออน้องไอ้แล้วมาส่งงานของนั่งตรงอ้อหาแม่ดีอยู่นะนั่งไอ้อ่ะน้องไอ้เฮาน่ะ
1: ครับผมเอาเดี๋ยวจะให้น้อง
4: เออบอกน้องไอ้โลดว่าแม่รัดแล้วสิแล้วหูจักรถน้องไอ้อ่ะ
1: ครับเดี๋ยวบอกน้องไอ้โทรหาแม่เด้อจ้าจ้าสวัสดีจ้าแม่ขอบคุณนะแม่นะสุขภาพแข็งแรงนะครับแม่รัด
4: จ้า
1: จ้าจ้าขอบคุณครับคันยุทธงนี่บ่ยากครับเดี๋ยวน้องสาวผมแลนส่งให้น้องไอ้ครับน้องลิตเติ้ลมื้อนี้วันเกิดผู้บ่าวลิตเติ้ลพร้อมเด้นะครับอีพ่ออีแม่นะฮะ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันบ่ได้อารัมภบทเลยเบทที่3ชั่วโมงที่3นะครับเพราะว่าอีพ่ออีแม่โทรเข้ามาตั้งแต่หน้าไม่หลังไม่นะครับติดกันมาอ้อยต่อยเนาะแม่เนาะ0902927444อีแม่เราขอเพียงหยังก่อนละวังหันห้องให้ไส้เดือนเนาะนะครับของเราเออนะครับคักแน่อยู่ได้นะครับไปฟังมวลๆน้ำกันเลยนะครับเดี๋ยวสิได้ลงออเดอร์ให้แต่ละผู้แต่ละคนนำ090 292 7444

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สิป๋าหาผัวให้ก่อนกล้าบ่ล่ะผู้สิป๋ากล้าบ่สิบ่เสียดายน้ำก้นเด้อตอนอยู่น้ำเฮามันคือบ่ไข่ปานนี้ว่าสิว่าเด้ผัดซุมื้อนี่ไปอยู่น้ำเขามันคือสอคือใสแท้เพิ่นสิว่าเด้เจ้าของบ่เห็นคุณค่าเด้มีของดีอยู่ในมือกัดโว้ยเสียทิ่มดึกค่อนไก่บักม่วงไปมาดีๆบัดพวกเขาไปอยู่น้ำพุไม้ละบัดนี้สิใต้ละบัดนี้คิดนำเขาทั้งเสียดายเขาละงามขึ้นคู่มือคู่มือนุ่มบ่อยเอ้ยว่าซั่นบัดอยู่น้ำเฮามันคือแหลกคือดำแท้ว่าซั่นเอาเจ้าของดูแลเขาบ่ดีเนาะอยู่น้ำของเนี่ยเงื่อมจะคลองเนี่ยมีแต่ฝ่ายผูกแขนเต็มไม้เต็มมือไปอยู่น้ำผัวใหม่บางรุ่นนั่นเขาซื้อให้ทั้งสอยทองหยองเฮ็ดให้ตากับไปเฮ็ดให้ดังกับไปงัดให้ผิวกับไปฉีดให้แล้วอยู่แนวกินเครื่องสำอางเขาบืดอยู่น้ำจะคลองคิ้มกันแดดกับบ่ได้ท่าจักเทื่อสิซื้อกาแฟกินกับป้อยหน้าป้อยหลังมันสิไปสุขภาพดีได้จังได๋บางผัวใหม่พุ่นเขาซื้อกาแฟก่อนเข้าใหม่เทื่อละ8กล่องพุ่นน่ะยากระใสเส้นเขาก็ซื้อให้แต่กี่แล้วยังขาทกครึ่งว่าเนี่ยสมื่นแล้วยังเวินเวินเวินเวินเจ้าก็อยู่เจ้าของดูแลบ่ดีเนาะสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
1: อ้าวขึ้นนครนายกเครื่องบินได้ยินเหรอลูก
0: ขึ้นนครนายกเสียชีวิตน้ำท่วมครับผม
1: เออ
0: ครับ
1: ฟังหลายมื้อแล้วเหงาอ่ะ
0: กำลังซ่อมอยู่ครับแม่กำลังซ่อมอยู่น้ำท่วมสถานีหลายหม่องไฟระบบไฟมันช็อตเพิ่นกำลังแก้ไขอยู่ครับ
1: อ๋อ
0: น้ำท่วมห้องส่ง
1: มูลหาไปใส่เนาะมันเลิกระบอกสนอก
0: บอครับแม่เดี๋ยวเพิ่นแก้ไขเสร็จเดี๋ยวก็ได้ฟังเด้อแม่วันนี้เด้อ
1: จ้า
0: จ้าจะเพิ่นกำลังแก้ไขอยู่มันท่วมสูงเลยได้แม่ท่วมจนฮอดเพดานเลยได้ห้องส่งนั่นก็เลยสิได้ใส่เวลาจักหน่อยนะครับแม่นะ
1: จ้า
0: จ้าจ้าเดี๋ยวครับเพิ่นแจ้งมาอยู่เดี๋ยวเพิ่นออกอากาศได้เพิ่นก็สิยาวต่อเลยนะครับ
1: จ
0: ้า
1: จ้
0: าใครอยู
1: ่
0: ครับเพิ่นเอาเครื่องทรงหนีท่านใครอยู่ครับแม่ขอบคุณนะแม่นะ
1: จ้าจ้า
0: ครับครับผมขอบคุณครับแม่ครับ
1: จ้า
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้านักว่านายกสนับสนุนดีอยู่ครับเดี๋ยวนะครับถ้าเกิดว่าพี่เขานะครับซ่อมห้องส่งซ่อมอะไรเสร็จก็น่าจะออกอากาศกันได้นะครับ0902927444ครับ0902927444มหาสารคามไฟดับนะครับใครที่ฟังอยู่ทางมหาสารคามไฟดับนะจ๊ะไฟดับตึบลงซื่อๆโอ้ต้องกราบขออภัยน้ำกันละกันนะครับทางมหาสารคามนะครับ0902927444ครับ0902927444ชวนทางเพชรชบูรณ์หนองไผ่นี่ก็น่าจะได้ออกอากาศเป็นถึงวันที่5นะครับอีกสัก3มื้อนะฮะหนองไผ่มันลุบหลายครับหนองไผ่เพชรบูรณ์เอาไว้ตั้งหลักใหม่ก่อนหรือจังใดนะครับ3เดือนผ่านมาเนี่ยอู้เสียหายหลายแสนครับพี่น้องนะครับเพิ่นบ่ค่อยถึกสโลกกับรายการเฮาตี้นะครับเพิ่นไปทั้งอื่นนะครับก็เลยทางหนองไผ่เพชรบูรณ์ก็เลยเดี๋ยวจะได้หยุดก่อนนะครับในวันที่5ตุลาคมนี้ส่วนที่เหลือก็ประเมินกันไปเรื่อยๆครับตรงใดไข้กับไปต่อศรีสะเกดเป็นจังได๋คือมิตรแท้พี่น้องทั้งศรีสะเกดได้ฟังคลื่นอยู่บ่ออกอากาศอยู่ไหมนะครับส่งแรงใจมาหน่อยมิดหลายได้ครับศรีสะเกดออกอากาศมาดนตืบแล้วเด้นะฮะส่งแรงใจมาแน่เด้อนะครับอรัญญประเทศสระแก้วเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้ก็เป็น

เงียบเหมือนกันนะครับพี่น้องทางอรัญญประเทศสระแก้วอุดรธานีเฮาอุดหนุนกันเด้อแม่เด้อตอนนี้น้องไอ้กับน้องเต้นออกมาแลนทรงเต็มโตแล้วนะครับในเขตอุดรนี่อันอยู่บ่ไกลแน่กุดจับอำเภอเพิ่นอำเภอเมืองนนท์ศอกนนท์สูงกุมภาวะแถวๆนี้นะครับให้น้องสาวแลนทรงไห้นะครับเนาะได้แบบวันต่อวันเลย

0: หันว่าแล้วตัวเมียใหม่นี่ก็หักหลายแต่ว่าหัวใจยังคือหอดเมียเก่าเมื่อเว้าเป็นแต่เมียใหม่ปาดคอแต่บัดนี้เน
1: า
0: ะเอาขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่ผู้เป็นกำลังแรงใจมาให้กันแม่จันทร์ศรีละอองศรีจากทั้งตบหูอำเภอเดชอุดมพุ่นละครับอีเมลกาแฟ2กระไสเซ็น 1,050 บาทแถมนวดเย็นกินมาทั่วฟ้าเมืองไทยแล้วบ้าบอยเอ้ยสมุนไพรกระไดยังบ่ได้ลองตะก่อนค่ำนี่ล่ะว่าสั่นเอาไปลองเบิ่งครับแม่นะครับนี่คือผลิตภัณฑ์คุณภาพที่กินแล้วตอบโจทย์สุขภาพคุ้มค่าเงินทุกบาททุกสลึงที่อีพออีเมลสื่อแน่นอนนะครับเนาะ0902927444ขอบคุณนะครับทุกๆแรงใจแม่ผาภูแถวนาจากกุฏาลือห่วยเม็กกาลสินครับอีเมลเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมเสื้อสีน้ำตาลเนาะนะครับแม่จันป้องไข่จากหนองแวงตาชูถนนมิตรภาพซอย15ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นกาแฟ6กระไสเซน1นะครับรวมไปถึงแม่เข็มพรสีทองสุดจากตำบลขนวนอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนนะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้ออีเมลเด้อนะครับ0902927444พี่ขวัญณภาพวรจิตจากทางตำบลทางขวางอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นครับไอ้เจ้าฟังไล่กันสมือนุ่มบ่อยเอ้ยเราอยากได้น้ำมันนวดเจ้ามาใส่ร่องเบิ่งบัดนี้ว่าซั่นกาแฟเจ้าเอื้อยก็กินอยู่เด้เดี๋ยวนี้เริ่มบ่ปวดบ่เมื่อยเริ่มไข้แล้วว่าซั่นเดี๋ยวค่อยสั่งอีกเนาะเอื้อยเนาะมื้อนี้เอาน้ำมันนวดไปเสริมอีกนะสูตรร้อนสูตรเย็น1คู่ขอบคุณหลายๆครับพ่อกรเอกร้อยดีนะครับจากบ้านดงอุดมตำบลหนองบัวอำเภอเมืองอุดรแต่ว่าอีพอสิมาขายเสื้อผ้าอยู่ตลาดปีชาให้น้องไอ้ไปส่งอยู่หันเดอร์วาซันเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมสบู่อาบน้ำแม่ใบเทพาสิริจากหนองใหญ่หนองกรุงศรีกาฬสินธุ์นะครับอีเมลเอานวดเย็น2กระปุก300บาทนะครับอีเมลแต่น้อยสีสามีจากทั้งบ้านดอนกอกตำบลไข่บกหวานอำเภอเมืองหนองไข่กาแฟ1นวดเย็นก่อนค่ำ2กระปุก650บาทครับคุณแม่พ่อสมเพชรอาจบำรุงจากหนองกวางบ้านม่วงสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมเป็นแก้วกาแฟพร้อมช้อนคุณสมนึกสายทองจากตาลสุมอุบลครับกระไสเซน1กระปุกอีแม่บุญหลายพังแสงสูครับจากนิวดอนอำเภอเมืองสกลนครกาแฟ2กล่อง600บาทแม่สังวันจารุชัยจากโคกกลางลืออำนาจอำนาจเจริญครับนวดร้อนเย็นคู่หนึ่งนะครับเอาขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อครับทุกคำสั่งซื้อทุกๆแรงใจที่มอบให้กับลูกกับเต่าลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
3: ครับบอยสุนทรชัยครับ
4: แต่วันนั้นป้าเจียวบอกแม่ว่าที่ว่าเราสร้างเงินแม่เอามากินเราโดนแม่เราไข่ยังว่า
5: โอ้ไข่จะไหนแม
4: ่งานน้ำเย็นบริษัทไม่กันเท่าเด้อไม่ฟ้าไม่กันเท่า
3: ท่านเห็นบอก่อนค่ำคอฟี่เฮานี่เนาะแม่เนาะ
4: จ้าจ้า
3: ตะกอนเป็นยังไงแม่แต่ก่อนสิกินกาแฟก่อนค่ำนี่ว่าสุพี่น้องฟังนี
4: ่แต่ก่อนมันยางว่าได้มันกัดในหัวเข่าบาดนี่ไอ้กระเด็นสักไม่กันเท่าไปงานน้ำเย็นก็ได
3: ้นั่นแล้วน้ำมันไขคอเฮาเบิด
4: บาดนี้เพราะว่าเขาพอดีไม่กินเบิดซ้อมห้อนคือจังบ่บ่ขัดยางใส่น้ำเย็น
3: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่เดี๋ยวกินเบิดสองห้อนึงตีเดี๋ยวนี้ไข่เห็นได้ถิ่มไม่กันเท่านั่นน่ะ
4: กินซ้อมห้อนแล้ว
3: กาแฟก่อนค่ำเนี่ยอีแม่อายุจักปีแล้วอีแม่อายุจักปีแล้วปีนี
4: ้ถ้าว่าแม่กินตื่นถึงว่าแม่กินโดนเรื่อยจนท้องว่างกินหมด
3: แม่ครับแม่กินเนี่ยมือเศร้าน่ะถูกต้องแล้วบัดที่นี่อีแม่นี่อายุจักปีแล้วปีนี้
4: อัน74
3: ปาดแล้วอีแม่เป็นเข้าอุจุอาจะที่ว่าปวดได้เข้าได้ขอที่เขาต้องใส่ไม่กันเท่าค่ำนี่เป็นมาโดนปานใด
4: โอ้เป็นมาโดนแล้วที่แรกเดิมแรกมันนั่นล้มนะล
3: ้
4: มวันนี้ไปว่าได้ย่างที่ขาเพิ่นเด
3: ้ครับแม่ครับ
4: มาเฝ้าเพิ่นน่ะ
3: โอ้
4: บัดนี้ก็มาเพิ่นมาอยู่มาไปหาหมอใช้เพิ่นกับไปโรงเรียนเพิ่นกับว่าอยากกินอะไรเราไปเสียเงินเถอะแต่เรากินยาไอ้เรากินยาเราค่อยกินละแม่เราแ
3: ย
4: ่งซีขาคุณเด
3: ้อืม
4: แย่งซีขาไปกินว่าเด่นว่างซีขาได้บาดนี
3: ้
4: แต่ว่าหางบอกได
3: ้ครับแม่
4: ย่างไปมันจะคัดจะปวดอยู่เพิ่นว่ากระดูกจะเป็นหมอว่า
3: ครับผม
4: บาดนี้ว่า ก็สิกินเอียงนกก็ย่างขาดแท้วท่าน
3: ครับแม
4: ่ปวดมากเลยนั่นไปฉีดยาเลย
3: ครับแม
4: ่ไปฉีดยาอันนั้นไม
3: ่อืม
4: บาดอีกแต่ฝาดแม่ไม่กินอันมันจะซ้ำมากวันที่30
3: ครับแม่อ
4: ันมันก็ได้ไปฉีดยาจักยาม
3: ากินกาแฟก่อนค่ำแล้วก็เลยส่งไข้แน่จังสิบ่ครับคุณแม่
4: เอาไม่กินด้วยสวยก็ดึงเบาไปเรื่อยบาด
3: โอ้
4: เอาน้ำยาเรื่องเทียบวัตถุดื่มใหม่เลยยางน้ำเทียนก็ไปไปกินไปไม่ได
3: ้เออเขาสิหูภายในร่างกายเขาเนาะแม่เนาะว่าร่างกายเขาไหวบ่คันร่างกายเขาบ่ไหวนี่เขาสิบ่กล้าทิ่มใหม่คันเท่าเด้เนาะจำได้จำหนึ่งเนาะ
4: จ้าจ้า
3: อือนั่นแหละ
4: เมื่อกี้นี่ยางเข้าไปหอดผมแต่ปรุงไว้ขามมันนอนบนแต่ว่าแม่นี่ก็แม่หัวจะเป็นว่าเป็นหลายปีแม่จะไข้คนนี้เลยก็มึง
3: อันนี้ขนาดเป็นมาหลายปี
4: มาโลนปีแล้วเนาะ
3: ครับแม่เอาสิให้แม่นะคันกินถือให้แม่กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆแล้วมันจะช่วยฟื้นฟูไปเรื่อยๆนะแม่นะอันนี้เป็นห่วงครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่
4: แล้วแต่ว่าคันเงินเดือนออกก็ได้กินแล้วมืออันนี้ก็เงินเดือนออกก็ได้ซ้ําได
3: ้หรือเออแล้วลูกเต้าเขาหายบ่ลูกเต้าเขาหายบ่ได้เสี่ยงอยู่เสี่ยงกินบ
4: ่บ
3: ่ดูแลสุขภาพด้วยการกินกาแฟสมุนไพรก่อนค่ําคอฟฟี่แล้วตอนนี้ได้ว่างไม่เท่าแล้วเนาะแม่เนาะ
4: จ้ะ
3: ๆอันนี้แม่อันนี้แม่หยังครับ
4: แม่สอน
3: เอาเป็นหยังคืออยากเว้าสู่พี่น้องฟังเอาเว้าสู่ฟังแน่ว่าเป็นหยัง
4: เว้าพี่น้องฟังว่าท่านผู้ใดเป็นคือแม่นี่มันให้กินบ่เด้ออย่าไปหาอย่ากินเด้ออื่นแม่ไม่กินไข่นะแม่กินเด้ออื่นบ่ไข
3: ่โอ้
4: แม
3: ่
4: เอานี่ไข่
3: ครับกิน
4: บ่เข้ากันบ่เข้าหมอทั้งวันน้ํามันไปคอแทง
3: ครับแม่
4: น้ําหมอฉีดยาแค่นี้หมอว่าโอ้พอเข้าห้างตัวไว้สันหมอช่วง
3: นั่นล่ะครับแม่เพราะว่าหยังเพราะว่าคันเฮาอายุเกิน40ปีขึ้นไปนี่คอลลาเจนมันจะผลิตน้อยลงแต่ว่ามันย่อยสลายทอเก่าก็เลยแนะนําอีแม่ว่าให้กินกาแฟก่อนค่ําคอฟฟี่ผสมคอลลาเจนนั่นเด้ถูกใจบ่อีแม่
4: ถูกใจแล้วบัดนี้ท่านคนว่าเอ้าเจ้าคือกล้ากินมันมีกาแฟผสมตัวไว้สันบัดว่า
3: ละคนอ๋อมันเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ํามั้ยครับแม่ที่เฮาเน้นส่วนผสมก็คือสมุนไพรกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกายมั้ยครับแม่
4: จ
3: ้ะๆแม่กินแล้วแม่หัวใจแม่หัวใจแม่หัวใจสั่นแม่หยังบ่สั่นแม่กินแล้วแม่หัวใจสั่นแม่หยังบ
4: ่บ่เป็นหยังกินแล้วก็บ่ตามว่าหยัง
3: ดีใจน้ําอีแม่หลายให้อีแม่สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งเด้อแม่สอนเด้อขอบคุณหลายๆที่เป็นวิทยาทานให้ผู้เพิ่นฟังอยู่เพิ่นที่จะได้ตัดสินใจง่ายๆเนาะแม่สอนเนาะ
4: จ้ะ
3: ๆขอบคุณครับบ่าวบ่อยขอบคุณลิงแม่หลายๆเด้อ
4: จ้ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ทีมกีฬาครับ
5: แล้วบ่แม่สิเว้าต่อแม่ใหญ่นั่นล่ะ
1: ครับผม
5: แม่เจ็บขามาแล้ว4เดือนแล้วหมอได้แม่ก็ไปเบิด
1: ครับแม
5: ่มันปวดแบบแห้งเด้
1: อแม่ครับ
5: บาดนี้แม่ก็สั่งนั่นกาแฟมาที่แรกแม่สั่งมากล่องนึง
1: ครับ
5: กับไสกล่องนึง
1: ครับผม
5: เอามากินแล้วมันก็อ่อนลงบ่ะแม่ก็เลยไปสั่งอีกอย่างละพัน
1: ครับแม
5: ่โอ้ยเดี๋ยวนี้ย่างไปได้สบายเลย
1: โอ้ได้ย้อนได้ย้อนอยู่ตัวสัตว์น้องกาแฟก่อนครับ
5: โอ้ยเจ๊แม่มันดีพ่อลูกอะยังวะ
1: โอ้ยขอบคุณครับแม่ขอบคุณยืนยันอีกหนึ่งเสียงที่แม
5: ่ตะกี้แม่ก็บ่เชื่อเลยแม่ก็ฟังอยู่ได้แต่ว่ากับแม่ก็บ่เชื่อ
1: จ้ะแม
5: ่มามันเจ็บมากพ่อๆเลยห่วยเบิดทางไปเลยตัวนี่วะ
1: อืม
5: หมอได้กูก็ไปเบิดแล้วมากินมันก็บ่สูนบ่ตองเลย
1: ครับแม่ครับ
5: มาทากาแฟมากับกระไสเส้นมันเบาลงเบาลงได้นี่มันเศร้าปวดแบบไปได้สบาย
1: โอ้ครับอีเมย์กินต่อเนื่องเด้อมันกำลังไข้มันกำลังฟื้นฟูร่างกายเฮา
5: บาดจ้ะแม่ยากแม่นั่นมันจะมันเศร้า
1: อย่าป๋าครับแม่ยินดีล่ะอีเมย์อยากฟังฟังรับเอาลูกไส้เปิดสู่ฟัง
5: มันจะมันดีเพราะเราก็ฟังน้ำโมนั่นแหละโมน
1: เลยขอบคุณอีเมย์ด้วยครับเด้อ
6: เสียงจากลูกค้าที่ได้ชิมกาแฟก้อนคำ
7: มันหอมอร่อยเนาะ
8: โอ้ยายกินเป็นยังไงกิน
7: กินหอม
8: รสชาติล
7: ่
8: ะ
7: รสชาติดีหวานมัน
8: อร่อยไหม
7: อร่อยมาก
6: ก้อนคำคอฟฟี่รสชาติที่คุณต้องลอง
9: สุขภาพดีมากินกาแฟ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดี

0: ับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่รอไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye mue ne
1: bo mi do
0: ili ti ai kan nang san na 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าหั่นละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ใหญ่น้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของย่ายเลยล่ะ
3: เอาไล่ใบผมนะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้

แพทย์สัตว์มดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายแต่ว่า
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่ร้อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดใดแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้ร่วม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบ คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ห
4: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ท่านพระครูเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อแสดงธรรมที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศตามที่ทางโรงเรียนนิมนต์นอกจากครูอาจารย์และนักเรียนในโรงเรียนแล้วยังมีผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมฟังธรรมด้วยหอประชุมจึงแน่นขนาดไปด้วยผู้คนทั้งเด็กผู้ใหญ่ชายและหญิงหัวข้อธรรมที่ท่านแสดงในครั้งนี้คือการบำเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรเมื่อท่านแสดงธรรมจบลงก็มีผู้ถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับเรื่องเวสสันดรชาดกเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องที่คนเขาแต่งขึ้นครับสมภารวัดป่ามะม่วงไม่รู้สึกแปลกใจที่เขาถามเช่นนั้นท่านเองสมัยที่เป็นเด็กยังเคยพูดกับโยมยายว่ายายเรื่องพระเวสสันดรโกหกทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะท่านไม่เชื่อว่าเรื่องเวสสันดรชาดกเป็นเรื่องจริงในเวลาต่อมาท่านจำเป็นต้องเชื่อเพราะจำนวนต่อหลักฐานเป็นเรื่องจริงสิโยมไม่ใช่เรื่องแต่งขึ้นท่านตอบและมีหลักฐานหรือเปล่าครับผมหมายถึงหลักฐานที่เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าพระเวสสันดรมีตัวตนอยู่จริงมีสิโยมอาตมาเคยคุยกับพระสิงห์หนที่ในถ้ำบนเขาสิคิริยาท่านบอกว่ายังมีหลักฐานเหลืออยู่คือบรรณศาลากับต้นมารีผล16ต้นนารีผลคืออะไรครับคือมัคคลีผลแล้วมัคคลีผลคืออะไรครับเขาถามอีกคือต้นไม้ที่พระอินทร์เนรมิตขึ้นมาเป็นต้นไม้พิเศษออกดอกออกผลเป็นหญิงสาวสวยโสภาอาตมาเคยเห็นมาแล้วหลวงพ่อเคยเห็นที่ไหนครับคนถามไม่อยากจะเชื่อที่ในถ้ำบนเขาสิคิริยาประเทศศรีลังกาเมื่อปี2515แสดงว่านารีผลมีจริงใช่ไหมครับจริงสิโยมแล้วตอนนี้จะดูได้ที่ไหนครับที่วัดป่ามะม่วงท่านเผลอบอกความลับที่ปกปิดมาหลายปีอย่างนี้นี่เองที่คนเขาพูดกันว่าความลับไม่มีในโลกหรือครับงั้นพรุ่งนี้ผมจะพาพักพวกไปพิสูจน์เขาตอบอย่าไปเลยโยมอาตมาไม่เคยบอกให้ใครรู้ท่านติงถ้าไม่ไปแล้วผมจะเชื่อได้อย่างไรล่ะครับว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดนั้นเป็นความจริงโยมก็คิดเสียว่าอาตมาพูดเล่นหลวงพ่อเป็นพระจะพูดเล่นได้ยังไงล่ะครับไม่รู้ล่ะพรุ่งนี้ผมจะพาพักพวกไปดูหลวงพ่ออย่าห้ามผมเลยท่านพระครูเห็นท่าทางเขาเอาจริงจึงกำหนดเห็นหนอเพื่อจะตรวจสอบว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเห็นหนอรายงานว่าบุรุษผู้นี้เป็นลูกชายนายธนาคารชื่อดังของเมืองไทยที่สำคัญคือเขาเป็นคนไม่มีพิษมีภัยแก่ใครเพียงแต่อยากรู้อยากเห็นในสิ่งลึกลับเท่านั้นรู้ดังนี้แล้วท่านก็ค่อยโล่งใจนอกจากลูกชายนายธนาคารใหญ่แล้วยังมีผู้สนใจคนอื่นๆที่มาซักถามท่านเกี่ยวกับเรื่องเวสสันดรชาดกซึ่งท่านก็อธิบายโดยยกหลักฐานในพระไตรปิฎกมาแสดงบุรุษผู้หนึ่งเดินออกมาที่ไมโครโฟนแนะนำตัวอย่างเป็นงานเป็นการว่ากระผมด็อกเตอร์ศักดาปัญญาชนอาจารย์มหาวิทยาลัยเขาเอ่ยนามมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งที่พระคุณเจ้าบรรยายธรรมเกี่ยวกับเรื่องพระเวสสันดรนั้นผมเชื่อว่าพระเวสสันดรมีจริงแต่ผมไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาในการกระทำของพระเวสสันดรหรือแม้แต่การกระทำของเจ้าชายสิทธัตถะผมก็ไม่ศรัทธาผมเป็นคนรักลูกรักเมียจึงรับไม่ได้ที่พระเวสสันดรและเจ้าชายสิทธัตถะทิ้งลูกทิ้งเมียเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองแต่ฝ่ายเดียวท่านพระครูจำเป็นต้องใช้เห็นหนออีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าบุรุษผู้นี้เป็นใครมาจากไหนและท่านก็ได้ทราบว่าบุรุษนี้เป็นคนฉลาดปราดเปรื่องแต่ในเรื่องทางโลกทว่าในเรื่องทางธรรมเขาอยู่ในประเภทมืดบอดไม่ว่าท่านจะอธิบายอย่างไรก็ไม่สามารถทำให้เขาเชื่อได้แต่ท่านก็จำเป็นต้องอธิบายเพราะจะทำให้คนที่คิดอย่างเดียวกับเขาเปลี่ยนความคิดจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิได้ส่วนด็อกเตอร์ผู้นี้มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็นพวกน้ำชาล้นแก้วที่ไม่สามารถจะเติมอะไรลงไปได้อีกเร่งเห็นประโยชน์ที่คนฟังจะได้รับท่านจึงพูดเป็นงานเป็นการบ้างว่าญาติโยมทั้งหลายถึงอาตมาจะไม่ได้เรียนสูงไม่ได้เป็นด็อกเต
แต่อาตมาก็ได้ศึกษาพระศาสนาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติจนมีความรู้พอที่จะสอนผู้อื่นได้โดยเฉพาะเรื่องพระเวสสันดรที่อาตมาบรรยายในวันนี้โปรดอย่าเข้าใจผิดว่าพระเวสสันดรหรือเจ้าชายสิทธัตถะเป็นคนเห็นแก่ตัวเพราะคนที่เห็นแก่ตัวจะไม่สามารถเข้าถึงประโยชน์อันยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้พระเวสสันดรและเจ้าชายสิทธัตถะไม่ได้เห็นแก่ตัวแต่ท่านยอมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์และความสุขของส่วนรวมท่านรักลูกรักเมียเช่นเดียวกับคนทั่วไปแต่ท่านก็เล็งเห็นว่าหากท่านไม่ยอมสละก็จะพากันเวียนว่ายวกวนอยู่ในวัฏจักรชีวิตต่อไปการเวียนว่ายตายเกิดเป็นความทุกข์ท่านต้องการจะหาทางดับทุกข์จึงต้องยอมสละแม้ลูกเมียซึ่งคนธรรมดามิอาจทำได้ในที่สุดท่านก็ประสบความสำเร็จคือท่านเข้าถึงความดับทุกข์และสามารถสอนผู้อื่นให้เข้าถึงได้ด้วยความเพียรพยายามของแต่ละบุคคลนอกจากจะสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองและลูกเมียแล้วท่านยังสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้กับมนุษยชาติโดยไม่เลือกชาติชั้นวรรณะอีกด้วยแต่ผมรับไม่ได้ถึงยังไงผมก็คิดว่าท่านเห็นแก่ตัวผมเป็นคนรักลูกรักเมียผมทำอย่างนั้นไม่ได้คนเป็นด็อกเตอร์ยังคงยืนยันทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะเขามีแต่โลกิยปัญญาส่วนโลกุตระปัญญาหามีไม่สมภารวัดป่ามะม่วงพูดเสียงเรียบว่าคนที่จะทำได้อย่างนั้นต้องเป็นมหาบุรุษบุรุษธรรมดาไม่สามารถทำได้บุรุษอีกผู้หนึ่งลุกขึ้นกล่าวรับรองว่าจริงครับผมเห็นด้วยกับท่านว่าพระเวสสันดรและเจ้าชายสิทธัตถะเป็นบุคคลที่เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่เพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่บุคคลธรรมดาไม่สามารถทำได้เขาอยากจะพูดว่าต่อให้จบด็อกเตอร์ก็ทำไม่ได้แต่ก็ไม่พูดเพราะไม่อยากมีเรื่องมีราวกับใครอาจารย์หญิงคนหนึ่งลุกขึ้นเดินไปที่ไมโครโฟนพูดเสียงเครือว่าพระเดชพระคุณที่เคารพดิฉันรู้สึกซาบซึ้งในการบรรยายของท่านดิฉันคิดไม่ดีกับพระเวสสันดรและเจ้าชายสิทธัตถะมานานวันนี้พระเดชพระคุณทำให้ดิฉันตาสว่างละบาปอันเกิดจากการคิดผิดเสียได้ดิฉันรู้สึกเหมือนตัวเองได้เกิดใหม่หากไม่ได้มาฟังธรรมในครั้งนี้ดิฉันคงเป็นคนบาปหนาสามานต่อไปอีกไม่รู้กี่ภพกี่ชาติดิฉันเป็นหนี้บุญคุณพระเดชพระคุณเป็นอย่างมากและจะหาโอกาสตอบแทนในวันข้างหน้าเจ้าค่ะอาตมาขออนุโมทนากับโยมอาจารย์ด้วยท่านรู้ว่าเธอเป็นอาจารย์เพราะชุดเครื่องแบบสีกากีที่เธอสวมอยู่การแสดงธรรมในครั้งนี้มีผลทำให้คนฟังที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับพระเวสสันดรและเจ้าชายสิทธัตถะได้เข้าใจถูกต้องตามเป็นจริงมีบุคคลเดียวที่ไม่ยอมเข้าใจให้ถูกต้องคือบุรุษที่เป็นด็อกเตอร์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะเขายังมีกรรมที่จะต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏจักรชีวิตไปอีกนานแสนนาน

0: ระหว่างนั่งรถกลับวัดสมภารวัดป่ามะม่วงพูดกับศิษย์ก้นกุฏิผู้ซึ่งทำหน้าที่ขับรถว่า
1: เสียท่าเลยสมชายเอ้ยวันนี้ฉันเสียท่าลูกชายนายธนาคารเขาแล้ว
0: หลวงพ่อไปพลาดท่าเสียทีอะไรมาหรือครับนายสมชายถามเขานอนเอาแรงอยู่ในรถจึงไม่ได้ร่วมฟังท่านบรรยาย
1: ฉันเปิดเผยความลับที่เก็บไว้มานานหลายปีน่ะสิถูกเขาหลอกถามนิดเดียวความลับแตกเลย
0: ความลับอะไรหรือครับนายสมชายถามเขาเป็นศิษย์ก้นกุฏิจำต้องรู้เรื่องราวทุกอย่างของท่าน
1: เป็นความลับที่เธอเองก็ยังไม่รู้ฉันอุตส่าห์ปิดมานานไม่น่ามาเสียท่าลูกชายนายธนาคารเลยเสียท่าหมดเลย
0: หลวงพ่อยิ่งพูดผมก็ยิ่งอยากรู้ความลับอะไรหรือครับ
1: เดี๋ยวเพิ่งรู้เลยรับรองว่าพรุ่งนี้เธอจะได้รู้เพราะพรุ่งนี้พวกเขาก็จะพากันแห่มาดูความลับของฉัน
0: ท่านนึกเห็นภาพ
1: เขามาดูความลับก็ให้เขาดูไปเถิดครับยังดีกว่าเข้ามาขอดูของลับหลวงพ่อจะให้เขาดูไหมครับ
0: นี่เองชักจะทะลึ่งมากไปแล้วนะให้รู้จักที่ต่ำที่สูงบ้างฉันเป็นใครเธอเป็นใครท่านพูดเสียงดุแต่นายสมชายรู้ว่าท่านพูดไปอย่างนั้นเองจึงพูดอีกว่าหลวงพ่อครับผมจะขออนุญาตเรียนถามปัญหาหลวงพ่อสักหนึ่งข้อหลวงพ่อกรุณาตอบผมด้วยนะครับ
1: ก็ถามมาสิแต่ฉันไม่รู้ว่าจะตอบได้หรือเปล่า
0: ถ้าหลวงพ่อตอบไม่ได้แล้วใครจะตอบได้ในจักรวาล นี้ผมก็เห็นว่าหลวงพ่อเป็นหนึ่ง
1: สิทธิ์แกล้งยกยออย่ามัวพูดมากอยากถามอะไรก็ถามมา
0: คือผมจะขอกราบเรียนถามว่าความลับกับของลับมันแตกต่างกันอย่างไร
1: ท่านพระครูตอบทันทีว่าฉันไม่รู้คำถามทะลึ่งทะลึ่งอย่างนี้ฉันไม่รู้แต่ถึงรู้ก็จะไม่ตอบ
0: ไม่ทะลึ่งหรอกครับเขาเรียกว่าสัปปะดนหลวงพ่อไม่เคยได้ยินได้ฟังมาหรือครับที่คนเขาพูดกันว่าสัปปะดนวลานิจจิตแจ่มใสผมอยากมีจิตแจ่มใสใจเบิกบานครับ
1: เชิญสัปปะดนไปคนเดียวก็แล้วกันฉันไม่ยุ่งด้วยหรอกประเดี๋ยวจะทำให้สมณเพศของฉันต้องมัวหมอง
0: ไม่มัวหมองหรอกครับเพราะหลวงพ่อเป็นบุคคลที่สิ้นความมัวหมองแล้วไม่มีใครหรืออะไรจะทำให้หลวงพ่อของผมมัวหมองได้นี่เลิกพูดเรื่องไร้สาระเสียทีการพูดเพ้อเจ้อก็เป็นบาปนะเข้าข่ายวจีทุจริตข้อสัมผัสปลาปะวจีทุจริตคืออะไรครับแล้วลาปะอะไรน่ะแปลว่าอะไร
1: นายสมชายไม่รู้จริงๆท่านพระครูจึงช่วยสงเคราะห์ด้วยการอธิบายว่า
0: วจีทุจริตหมายถึงความประพฤติชั่วทางวาจามี4อย่างได้แก่มุสาวาทคือพูดเท็จปิสุณาวาจาพูดส่อเสียดพรุสวาจาพูดคำหยาบและสัมผัสปลาปะคือพูดเพ้อเจ้อเหมือนที่เธอกำลังพูดอยู่นี่ไง
1: หรือครับ
0: หลวงพ่อหาว่าผมกำลังพูดเพ้อเจ้อหรือครับ
1: ฉันไม่ได้หาว่าและไม่ได้กล่าวหาอะไรทั้งนั้นแต่พูดตรงไปตรงมาตรงกับข้อเท็จจริงฉะนั้นก็จงหยุดพูดได้แล้ว
0: ครับผมจะหยุดแต่ก่อนจะหยุดก็จะขอเฉลยปัญหาที่หลวงพ่อไม่ยอมตอบทั้งที่ผมรู้ว่าหลวงพ่อตอบได้แต่ในเมื่อหลวงพ่อไม่ยอมตอบผมก็จะยอมเฉลยแล้วถ้าฉันไม่ยอมฟังล่ะ
1: หลวงพ่อไม่ยอมไม่ได้หรอกครับ
0: ในเมื่อผมยอมเฉลยหลวงพ่อก็ต้องยอมฟังแต่ถึงไม่ฟังก็ต้องได้ยินอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงเอาเป็นว่าหลวงพ่อไม่ต้องฟังก็ได้แต่จะไม่ได้ยินคงไม่ได้เพราะนายสมชายเขาเป็นคนพูดเสียงดังฟังชัดเห็นอาจารย์ไม่ว่ากระไรศิษย์จึงพูดว่าความลับกับของลับแตกต่างกันตรงที่ความลับนั้นเมื่อถูกเปิดเพียงครั้งเดียวก็ไม่เป็นความลับอีกต่อไปส่วนของลับนั้นจะถูกเปิดกี่ครั้งกี่หนก็ยังเป็นของลับอยู่นั่นเอง
1: เอาละเมื่อเธออยากพูดเรื่องของลับฉันก็จะพูดให้ฟังคือคนที่ทะลึ่งทะเล้นอย่างเธอน่ะใช่ว่าจะมีแต่สมัยนี้เท่านั้นสมัยพุทธกาลก็มีเหมือนกันนี่ฉันไม่ได้พูดเองนะมีในพระไตรปิฎกด้วยแต่ฉันจำไม่ได้ว่าอยู่เล่มไหนถ้าเธออยากรู้วันหลังจะค้นให
0: ้ผมไม่อยากรู้หรอกครับว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหนเพราะผมไม่ใช่นักวิชาการแต่อยากรู้ว่าคนที่ทะลึ่งทะเล้นอย่างผมน่ะเป็นอย่างไรแค่รู้ว่ามีคนแบบผมอยู่ในโลกผมก็ดีใจแล้วครับ
1: ใช่สิเธอจะได้รู้สึกว่ามีเพื่อนไงมีมากเสียด้วย นี่ถ้าฉันไม่ได้บวชก็คงไม่แพ้เธอหรอกตอนเป็นนักเรียนฉันซนมากแล้วก็ทำอะไรแผลงๆท่านนึกถึงตอนเอาไม้แย่ร่องกระดานขึ้นมาจากใต้ถุนโรงเรียนจนครูร้อยช่างต้องร้องไห้ไปฟ้องครูใหญ่แล้วท่านก็ถูกไล่ออกสมความมุ่งหมายหลวงพ่อเล่าสิครับว่าสมัยพุทธกาลมีคนทะลึ่งทะเลนเหมือนผมยังไงผมอยากฟังเรื่องสมัยพุทธกาลมากกว่าอยากฟังเรื่องของหลวงพ่อเพราะฟังมาจนเบื่อแล้วเขาพูดตรงไปตรงมาเรื่องมีอยู่ว่ามีตาพราหมณ์คนหนึ่งแกเห็นลักษณะของพระพุทธเจ้าก็รู้ทันทีว่าเป็นลักษณะของมหาบุรุษที่เรียกว่ามหาปุริสลักษณะซึ่งมี32ประการทีนี้แกก็อยากรู้ลักษณะที่10ของพระพุทธเจ้าลักษณะของมหาบุรุษ32ประการมีอะไรบ้างครับถ้าเธออยากรู้ทั้งหมดฉันคงต้องเปิดตำราตอบแต่ถ้าอยากรู้แค่10ประการฉันสามารถตอบได้เดี๋ยวนี้ท่านผมรู้แค่10ประการก็ได้ครับท่านพระครูจึงอธิบายลักษณะ10ประการใน32ประการดังนี้1สุปฏิทิตะปาโทมีฝ่าพระบาทราบเสมอกัน2เหตถาปาทะกะเลสุจักกานิชาตานิลายพื้นพระบาทเป็นจักร3อายตะปันหิมีส้นพระบาทยาว4ทีคังคุลิมีนิ้วยาวเรียวหมายถึงนิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทด้วย5มุทุตะละนะหัตถปาโทฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม6ชาละหัตถปาโทฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายดุจตาข่าย7กุฏสังขปาโทมีพระบาทเหมือนสังคว่ำอัฐิข้อพระบาทตั้งลอยอยู่หลังพระบาทกลับกรอกได้คล่องเมื่อทรงดำเนินผิดจากสามัญชน8เอนิชังโคพระชงเรียวดุจแข้งเนื้อทรายเก้าทิตโกวะอโนนมันโตอุโพหิปานิตะเลหิชันุกาหิปรามัสติเมื่อยืนตรงพระหัตถ์ทั้งสองรูปจับถึงพระชานุสิบโกโสหิตวัตถคุยโหมีพระคุยหะเล้นอยู่ในฝักท่านพระครูอธิบายมาถึงข้อสิบนายสมชายจึงพูดขึ้นว่าผมยังนึกภาพไม่ออกเลยว่ามหาปุริสลักษณะเป็นอย่างไรหลวงพ่อกรุณาอธิบายให้ครบทั้ง32ลักษณะเถิดครับเพื่อผมจะนึกภาพออกท่านพระครูจึงจำต้องพึ่งเห็นหนอมาช่วยอธิบายลักษณะอีก22ดังนี้11สุวรรณวันโนมีชวีดุจสีทอง12สุขุมัชชวิพระชวีละเอียดธุลีละอองไม่ติดพระกาย13เอเกกะโลโมมีเส้นพระโลมาเฉพาะขุมละเส้นละเส้น14อุทธัคคโลโมเส้นพระโลมาดำสนิทเวียนเป็นทักษิณาวัตรมีปลายงอนขึ้นข้างบน15พรหมุชุคัตโตพระกายตั้งตรงดุจเท้ามหาพรหม16สัตตุสโทมีพระมังสะอูมเต็มในที่7แห่งคือหลังพระหัตถ์ทั้งสองและหลังพระบาททั้งสองพระอังสาทั้งสองกับลำพระศอ17สีหปุพัทธกาโยมีส่วนพระสรีรกายบริบูรณ์ดุจกึ่งท่อนหน้าแห่งพญาราชสี18ติตันตะรังโสพระปิสดางราบเต็มเสมอกัน19นิโครธาปริมันดาโลส่วนพระกายเป็นปริมณฑลดุจปริมณฑลแห่งต้นไทรท่านพระครูกำลังจะพูดถึงข้อที่20นายสมชายก็ขัดขึ้นว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อยิ่งพูดผมก็ยิ่งงงเอาไว้แค่ข้อ19ก่อนเถิดครับผมอยากรู้แต่เพียงว่าคนสมัยพุทธกาลทะลึ่งทะเลนเหมือนผมยังไงที่หลวงพ่อว่าตาพราหมณ์คนหนึ่งแกอยากรู้ลักษณะที่10ของพระพุทธเจ้านะครับงั้นเธอก็บอกมาสิว่าลักษณะที่10ที่ฉันพูดไปเมื่อตะกี้คืออะไรผมจำบาลีไม่ได้ครับจำได้แต่ภาษาไทยว่ามีพระคุยหะเร้นอยู่ในฝักอะไรคือพระคุยหะครับพ ถ้าคุยหาก็คืออวัยวะเพศ

พระมหากรุณามากมายเพียงไรครับเห็นแล้วและผมก็อยากให้หลวงพ่อกรุณาตอบผมเช่นนั้นบ้างคนขับรถยังคงทะลึ่งทะเล้นต่อไป

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีเมมีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกีกวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมาย

ขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: เสียใจบักใบตายครับหลังจากจบนิยายธรรมะกับมะเหนียวกันตอนเนี่ยผู้ใดผู้ใดเสื้อเบื่อเส้นเดียวนี่เว้ยกำลังสีคุปปับบัดหนึ่งนะครับไปอัดลาดจำห่วยนะครับโซ่เบือกมีติบัตที่นี่เนาะ090-292-7444 090-292-7444 เพลงที่ขอไว้เดี๋ยวทยอยจัดให้ด้วยครับดอกจันประหารใจเดี๋ยวเป็นคิวต่อไปนะนะครับอีพออีเมลขอไว้หลายผู้หลายคนอยู่นะครับบักลาสิคอยทยอยจัดให้สู่ผู้สุคนนั่นละนะครับเนาะ090-292-7444ครับ0902927444ขอบคุณแม่สมจิตไถไพรวันจากดงชนอำเภอเมืองสกลนครเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมน้ำมันเขียวคุณนุสราอ่อนจิตครับจากบ้านถ่อนสว่างแดนดินเอากาแฟ2กระใสเส้น1หนวดร่อนเย็นคู่ 1,350 แถมน้ำมันเขียวรวมไปถึงคุณวันเพ็ญภูศรีทาแม่นคุณวันเพ็ญมนอขอไว้ดอกจันประหารใจแม่นบ่ฮึคือคุณวันเพ็ญขอเพ่งยังเอากาแฟ5กล่อง 1,250 บาทแถมสบู่ล้างหน้านะเดี๋ยวผมฟังเบิ่งเสียงก่อนผมว่าแม่นคุณวันเพ็ญนี่ล่ะผู้ขอเพ่งดอกจันประหารใจนะครับเนาะหวัดดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับหวัดดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับเอาล่ะกะว่างกะบ่ว่าโทษผิดโทษถือคนกะได้สวัสดีครับแม่หนูศีล
1: จ้า
0: จ้า
1: เปิดคลิปอยู่
0: อะไรก็แม
1: ่ข้าเปิดคลิปอยู่เปิดอันใหม่จังหวะรับนี
0: ่โอ้ครับว่าจังได๋ครับแม่
1: เอาโทษบ้าบ่แม่นบ่
0: อันนี้บ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับบ่าวบ่อยครับแม่ครับผมบ่ได้โทรไปครับผมรับสายครับแม่โอเคเนาะครับถ้าแม่ไม่ได้โทรก็ไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวขอญาติรับสายอื่นสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
2: ค่ะสวัสดี
0: สวัสดีครับอะไรนะครับฮัลโหลครับ
2: ฮัลโหลค่ะ
0: ครับผม
2: สั่งกาแฟนะค่ะ
0: สั่งกาแฟเอาจากกล่องครับ
2: กล่องมาจากอ่างครับ
0: กล่องเดียว350ครับ2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ครับ
2: เอากล้องเดียวค่ะ
0: เอากล้องเดียว350บาทนะครับ
2: จ้า
0: ขอซื้อที่อยู่คุณลูกค้านะครับทรงคุณอย่างครับ
2: ชื่อหนูสินภูนศรีค่ะ
0: คุณหนูสินภูนศรี
2: จ
0: ้
2: า
0: เมื่อกี้กับหนูสินคนละหนูสินตัวนี้กูว่างสายบ่อยบางหันกับแม่นหนูสินอันนี้ชื่อว่าคุณหนูสินภูนศรีเนาะ
2: ค่ะ
0: ครับผมบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: บ้านเลขที่49
0: หมู่9
2: จ้ะ
0: 49หมู่9
2: ตำบลห้วยฝ้ายอำเภอตะการจ
0: ้
2: ะ
0: ตำบลห้วยฝ้าย
2: ห้วยฝ้ายพัฒนา
0: ห้วยฝ้ายตำบลห้วยฝ้ายพัฒนาเนาะ
2: จ้ะห้วยฝ้ายพัฒนา
0: ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนาอำเภอตะการพืชผล
2: จ้ะ
0: จังหวัดอุบลเนาะโอเคครับ
2: ร่องคุ้มดอนหาดไหนได้ด้วยค่ะ
0: คุ้มดอนหาด
2: เป็นบ้านนนสว่างคุ้มดอนหาด
0: คุ้มดอนหาดเนาะโอเคครับเดี๋ยวคนทรงโทรหาแล้วค่อยแจ้งรายละเอียดเพิ่นอีกทีนึงเด้อเดี๋ยวผมลงไว้ให
2: ้โอเคค่ะค่ะ
0: จ้ายอด350บาทนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาเครื่องโอนสายครับเสียงผมเลยอาจสิเบาเน่จักหน่อยแน่ไปใส่ละซื้อเพิ่น พิมพ์ไว้ยังดีหายซ้ำนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวบันทึกเสียงไว้อยู่นะครับบันทึกเสียงไว้อยู่นะครับสำหรับในส่วนของพี่น้องผู้สั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์กันเข้ามา0902927444ครับสวัสดีครับแม่บุญรำบุญครุฑครับ
3: ครับใช่ครับ
0: ครับผม
3: สั่งซื้อกาแฟนะคร
0: ับ กาแฟ
3: 2กล่องครับ
0: 2กล่อง600บาทนะครับเอาอย่างอื่นด้วยไหม
3: เอาแค่นี้ก่อนครับ
0: เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับได้ครับรันประเทศสายแก้วรอประมาณ4วันนะครับนะอย่างเร็วไม่เกิน3อย่างเร็ว3วันอย่างช้า4วันครับน้ำลดแล้วเนาะน้ำลดแล้วเนาะ
3: ลดแล้วครับแพงแล้วคร
0: ับ ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมให้ตัวแทนอรันจัดส่งให้นะครับ
3: ครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
3: ครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับอ่ะไปยาวกันต่อดอกจันประหารใจเพื่อนขอไว้เดี๋ยวสายที่เหลือผมขอรับหลังไมค์แล้วกันนะครับ

0: ประหารใจครับบทเพลงมวนๆฝากตอนทรงตรงกันไปกับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำกาแฟก้อนคำครีมนวดก้อนคำกระใสเส้นก้อนคำโกดนำเขามาครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
1: ค่ะเอามาส่งมาบอกของค่ะ
0: สั่งวันไหนจ๊ะ
1: สั่งไปแล้ว2วันค่ะ
0: สั่งไปแล้ว2วันขนส่งโทรหาหรือยัง
1: ยังค่ะ
0: ถ้ายังไม่โทรรอขนส่งโทรหาครับเดี๋ยวขนส่งก่อนจะเข้าไปส่งเขาจะโทรหานะครับ
1: ค่ะ
0: ครับครับผมขอบคุณมากครับ
1: เห็นโทรมาว่าแม่ทนมาส่งสิวะ
0: ผมไม่ได้โทรไปครับแม่เบอร์มันอาจจะค้างอยู่แล้วแม่โทรกลับมานะครับเพราะว่าผมรับสายอื่นอยู่ตอนนี้ผมจัดรายการสดอยู่ผมไม่ได้โทรหาใครเลยจ้ะเฉพาะรับสายก็รับไม่ทันจ้ะดูดีๆครับว่าเป็นเบอร์โทรเข้าหรือโทรออกนะแม่นะถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์โทรไปถ้าเป็นเบอร์โทรเข้าแม่กดเบอร์ไปเบอร์ที่เขาโทรเข้าเลยผมไม่ได้โทรเข้าดูเบอร์อื่นดูเบอร์อื่นที่มันค้างอยู่ถ้าดูไม่เป็นให้ลูกหลานให้เพื่อนบ้านดูให้นะจ๊ะอาจจะเป็นเบอร์ขนส่งนะจ๊ะผมไม่ใช่เอาเบอร์นี้โทรไปเวลาผมไม่ได้วิ่งส่งเองมันจะเป็นขนส่งในพื้นที่เป็นคนส่งนะจ๊ะจะไม่ใช่เบอร์นี้โทรหาเวลาส่งของจะไม่ใช่เบอร์นี้กับบ่ย่อมเว้าให้รู้เรื่องกับบ่ย่อมฟังให้รู้เรื่องนะครับจักสิว่าแนวใดเอ้าเอิ้นน้องใส่หมอ1ขึ้นสิได้ปิดเบรกครับงานเพลงที่อีแม่ใหญ่ทับทิมแนะนำเขาสู่รายการกันไว้เวลาเบิดเบิดเวลาครับช่วงนายอยู่กับดีเจกุ้งนางนะครับเที่ยงหอดใบ2หลังจากนั้นใบ2ตอน 18:00 นยาวต่อกับผู้เบาดิวกฤตนันทีมงานลูกหลานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับสำหรับมื้อนี้เบาบอยไปละทุจ้าทุจ้าสวัสดีครับลาไป

0: รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

ั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้

พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายน

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่รอไม่ได้

0: ai nhiều mươn nè
1: bố mi đó
0: đi lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khó khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาด้วย
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงใส
2: เด้อต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่ร้อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือ

0: ิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
1: เขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
0: เม่นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ปวดรู้สึกปวดไหล
2: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระชายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดได้ว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยทรงไห้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
0: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมแล้วแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไหลเห็นน้ำไหลเห็นน้ำ
2: จ้าจ้า
3: ว้ายยายมานเป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
2: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
3: ป้ายายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากระแนมเห็นตีเดียวนี
2: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
3: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเชียงใหม่เดี๋ยวนี้ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
2: ่เออแม่นอีหลีล่ะ
3: หึ เบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
2: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
3: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
2: เอาอันนี้ไป
3: อีหยังล่ะนี่ยาย
2: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
3: 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
2: เออสั่งมากินเด้อ
3: ครับผม

0: ดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึง
1: บรรเทาด้วยยากระแสเส้นก้อนคำยากระแสเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระแสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระแสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: นข้ามันใจที่มีไฮกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: เมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินไม่น้ำบ่ฮอนขาดเขินโบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวร์มรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเป่าแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
0: สมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวสีหวานจากห้องดองเสียง

0: ายเดี๋ยวพ่อแป๊บนึงนะคะลูกสาวหาข้อมูลอีพอบ่เจอ064เบอร์9พอบ่ค่ะเบอร์นี
1: ้064
0: เห็นพ่อบอกว่าพ่อเคยสั่งใช่ไหมคะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่ค่ะ
0: เป็นเบอร์เก่าหรือเปล่าคะเบอร์ที่ใช้โทรมา
2: 064เบอร์9พอบ่ค่ะเบอร์นี้
1: มาจากแม่มาจากตอนนั้นพ่อใส่เบอร์ใคร
2: เบอร์ย่าย
0: อ๋อใส่เบอร์ย่ายก็สั่นกุ้งนั่งขอข้อมูลเก่าเนี่ยค่ะเบอร์โทรเก่าจำเลยบ
1: ่
0: หรืออีพอจะ
2: จ
0: ่าอี
2: พอเบอร์เก่าน่ะละ
0: เบอร์เก่าเบอร์ไหนจ
2: ำเบอร์ไหน
0: จำเลยบ่
2: เบอร์ไม่ตู้ของร้านนี่
0: ค่ะ
1: ถ้าจำเบอร์เก่าละข้อมูลเก่านะ
2: เอาข้อมูลเก่าน่ะละ
0: จ้าจะพอจำเบอร์เก่าได้บ่ถ้าจำบ่ได้บอกข้อมูลกุ้งนั่งใหม่นะค่ะ
2: บ่ให้เจ้าเบิ่งข้อมูลน่ะนะข้อมูลเก่าน่ะละ
0: จ้ามันหาไม่เจอจะพอจ่ายพอต้องระบุเบอร์เก่าให้กุ้งนั่งแน
2: ่โหเดี๋ยวย่า
0: จ้าหรือ
2: เอาคุยกับเขาเอาพอดีบ่
0: หรือบอกเอาบอกข้อมูลใหม่ก็ได้ค่ะ
2: เอาตรงไหมกัน
0: จ้าบอกไม่ได้เลยค่ะจ้าบอกชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ใหม่ได้เลยจ้าพ่อจ้า
1: บอกชื่อที่อยู
0: ่จ้าชื
2: ่อบ้านดูกลาง
0: จ้าคุณพ่อผ่านบ่ค่ะชื่ออย่างก็พ่อ
2: พ่อผ่านณดาบุตร
0: พ่อผ่านณดาบุตรค่ะบ้านเลขที่จ้าพ
2: ่อบ้านเลขที่10โอ้ยบ้านเลขที่6
0: บ้านเลขที่6
2: หมู่เท่าไรเอ้ย
0: หมู่ที่เท่าไหร่คะ
2: หมู่ที่10
0: หมู่ที่10ตำบลจะพ่ออ่ะ
2: ตำบลบุเบือย
0: บุเบือยเหรอคะ
2: บุเบือยบุเบือย
0: บุเบือยจ้า
2: จ้า
0: อำเภอจะพ่ออ
2: ำเภอน้ำยืน
0: อำเภอน้ำยืน
2: อุบล
0: จังหวัดอุบลเนาะพ่อเนาะ
2: จ้า
0: หาบดีให้ลูกสาวระบุเบอร์ใดจะพ่ออ่ะอีพ่อใส่เบอร์ใด
2: เอาว่าเบอร์นี่ดารา
0: เอาเบอร์ที่โทรมาค่ะ0645151365เนาะพ่อเนาะจ๋าของอีพ่อเป็นบำรุงสายตากระปุกหนึ่งกาแฟก่อนค่ำกล่องหนึ่งยอดร่วมเป็นพันถ้วนพอดีละกะของแถมเหลือกเป็นเสือนะคะ
2: จ
0: ้าแล้วก็ขอเพลงเป็นนำถ่วมเนาะพ่อเนาะ
2: จ้า
0: จ้าขอบคุณอีพ่อหลายๆค่ะพ่อ
2: จ
0: ้
2: า
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดี
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณอีพ่อหลายๆกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: พี่สั่งกาแฟ4กล่องเนี่ย
0: ค่ะกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทได้ของแถมค่ะ
1: พี่เอาสบู่ล้างหน้า
0: จ้าแถมเป็นสบู่ล้างหน้านะคะ
1: อำเภออารันเนี่ยเคยมีเบอร์เสร็จนั่นขึ้นไหมพี
0: ่แถมสบู่ล้างหน้าเดี๋ยวกุ้งนางดูตามเบอร์สักครู่นะคะเบอร์นี้คุณบุญชัยชื่นรถนะคะจ้าที่อยู่เดิมนะคะ
1: จ้า
0: แม่เดี๋ยวลูกสาวให้ทีมงานส่งให้นะคะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณหลายๆค่ะมีข้อมูลค่ะคุณบุญชัยชื่นรถนะคะข้อมูลตามเดิมเนาะแม่เนาะนะคะบ่ได้เปลี่ยนแปลงหยังกาแฟก้อนคำ4กล่อง 1,000 บาทนะคะของแถมเอาเป็นสบู่ก่อนค่ำสูตรล้างหน้านะคะยังบ่ได้สวัสดีกันเลยจ้ะแม่เขารายการปุบรับออเดอร์ทันทีเลยกล่าวสวัสดีนะคะแฟนเพลงแฟนรายการนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกทันทีกำลังติดตามรับฟังกันอยู่ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ค่ะช่วงของรายการนี่คือนานาวาไรตี้ดำเนินรายการค่ะโดยดีเจกุ้งนั่งสาวเมืองขอนแดนดอกคูนค่ะรับนาทีกันอยู่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิมส่งงานเพลงเพราะๆเป็นความสุขกันไปเป็นประจำแน่นอนค่ะกับรายการสดๆกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะตอนเที่ยงถึงบ่ายสองเมาแดดและสิหลงเวลาจันทร์ถึงศุกร์นะคะรายการสดแน่นอนค่ะจันทร์ถึงศุกร์ตอนเที่ยงถึงบ่ายสองเสาร์อาทิตย์ได้ยินเสียงกันตอน4โมงแรงหอด6โมงแรงนะคะ2ชั่วโมงโดยประมาณส่งเพลงเพราะๆไปด้วยค่ะมีความสุขกับการฟังเพลงอยากได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะ0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
3: มันกงนั่งป่ะเนี่ย
0: จ๋ากงนั่งบ้านก่อนค่ำค่ะพ
3: ่อเออรับสินค้าได้รับเรื่องพอดีก็สมุนมันเป็นอะไรไอ้เรียนส้มพร้อมนี่แหละ
0: จ้า
3: เล็กน้อยก็ไม่บางเนี่ยแหละมันเรามาให้ว่างั้น
0: ค่ะพอของครบถ้วนเนาะพ่อเนาะ
3: เออครบถ้วนกำลังพอกับว่าให้ใส่แต่ของน้อยว่าพอสิ้นกันก็จัง
0: กำชับกันเลยดิพ่อกันลั่งหนีให้เขาเก็บไปเนาะพ่อเนาะเอาอีพ่อเสียไปใส่พ่อกดถึกตัวใดเนาะนี่เนาะขอบคุณมากมากค่ะพ่อจ๋านะคะคุณพ่อได้รับสินค้าแล้วครบถ้วนเรียบร้อยพ่อบอกกับกันลั่งพ่อเอาตามกลุ่มนั่งบอกเลยบ่ให้เขานะคะเก็บไว้สะสมไว้ก็ได้เจ้าพ่อจ๋านะคะจังไปขายก็ได้กะลั่งมีประโยชน์อยู่ดอกนะคะ0902927444 0902927444นะคะอยู่น้ำกันเป็นประจำค่ะสู้แดดไปด้วยกันจ้าแม่ปวดโพ่แม่แดดกลุ่มนั่งย่อมเลยร้อนๆนะคะส่งแรงใจให้กันอยากจะนะคะอยากได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำนะคะกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะแม่จ๋านะคะคุณพ่อทุกท่านนะคะคุณพี่นะคะทุกท่านพร้อม0902927444กาแฟก้อนคำนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะรสชาติดีกลมกล่อมหอมอร่อยนะคะราคากล่องเดียว350 2กล่อง600 4กล่องพันเดียวค่ะสวัสดีค่ะแม
4: ่สวัสดีค่ะแม
0: ่อ๋อสวัสดีค่ะพ่อ
5: จ้าๆแม่เองลูก
0: จ้า
5: ชี้เที่ยละถึงสอง
0: ฟูโอ้ยเลี้ยตัวอีแม่แทบบวมไปแม่ว่าเป็นหัวโน่หรอบอกไง
5: โอ้ยอันนั้นให้แม่สั่งกาแฟแน่สี่กล่อง
0: จ้ากาแฟสี่กล่องนะคะ
5: อันแถมน้ำมันหวดสีขาวแล้วลูก
0: จ้าแถมเป็นสูตรเย็นเนาะแม่เนาะ
5: จ้าจ้าอันแม่พอว่ามันคือติดอยู่มันคือคนบลาอุ้ยมันติดอันมันไหล
0: ติดสายสอนแม่แม่ตอนนี้ก็มีสายหนึ่งสอนแม่เสียงตื้นต
5: ื้
0: น
5: อยู่แม่บอกสองขั้วอันกุ้งนั่งระหว่างมันอันขี้เคี้ยวตอดมือแม่โอ้ยทำมันบ่มีอันสมุนไพรหวานก่อนค่ำหน่อยแม่หายทุบมัดมือค่ะค่ะ
0: อ๋อแม่เลยเอาท่านบ่ค่ะ
5: เอาท่าได้สามนาทีมันก็อ่อนลงลูก
0: อู้แม่เอาสุดสุดได
5: ้บวมจะซีมือหามือกระท่าโยหันแล้วล่ะอู้จนดีคักเด้อว่าจะมันได้นอนวะ
0: แต่มันบริตีผิดขึ้นเนาะแม่เนาะ
5: จ้าแต่ว่าบ่ได้ขึ้นอันบ่ได้ขึ้นขี้แร่ตะเกาขึ้นขี้แร่แม่ไห้แล้วดิ
0: อุ้ยกุ้งนั่งน่ะตะกี้ยังบ่ได้มาอยู่กับบ้านก่อนค่ำนะแม่น่าจะขี้เคบตอดจนได้ไปเข้ายาขาเชื่ออยู่โรงพยาบาลนอน2คืนมันบวมขึ้น
5: ว่าอันไปเข้าเสียแม่บ่ๆมันคั่นแล้วว่านี่แต่ว่ามันบวมลูกมันถือแบบว่านิ้ว4เฮาหน้าหลังมือ
0: จ้าค่ะแม่
5: โอ้ยเจ็บหลายจะว่าโอ้ยตายๆๆ
0: แม่ใส่สุดใดถ้าบอกบุญพี่น้องเฮาแน่
5: อันแม่มักสูตรสูตรด้วยแต่ว่าสูตรเย็นแม่ท่าสูตรห่อนพายุน้ำพรนะ
0: ใส่สูตรเย็นในการท่านบ่ค่ะแม่เพื่อมีแฟนรายการผู้ใดถึกมาแมลงสัตว์กัดต่อย
5: โอ้ลำห่อนลวกได้มือนึงอันแม่ย่อหมอกมันล่ะอันมันหงอดใส่มือหลังมือแม่กระท่าหลุดบ่พุ่งนี่ล่ะลูกมันดีอยู
0: ่จ้าโอ้ดีดีจ้าแม่ผู้ใดใส่เราแบบอาการดีขึ้นกับทีมงานดีใจยิ้มไปเปยสุขคนเด้ได้ยินจังสิ
5: แม่สั่งสุขคนเด้แม่สั่งหลายเด้อเบิ่งได้พอสายงานโพธิจันทร์มาทางฟาร์ม
0: จ้ามีข้อมูลค่ะแม่มีข้อมูลเติมอีเมลครบถ้วนเลย
5: จ้าจ้าจ้าแค่นี้ละลูก
0: ขอบค
5: ุ
0: ณ
5: สาวก็ลูกเขย
0: โอ้ขอบคุณหลายๆค่ะแม่
5: จ้าจ้า
0: สวัสดีค่ะ
5: จ
0: ้
5: าจ้า
0: ขอบคุณค่ะสำหรับคุณแม่อุทัยพ่อสงัดโพธิจันนะคะโอ้ได้ย้อนนะคะเข่าทาเนาะแม่เนาะนะคะตะกอนตั้งแต่ปุ่นกุ้งนั่งเคยบอกอยู่นะคะแต่ว่าก็คือตอนนั้นยังบ่ได้มาอยู่กับบ้านก่อนค่ำยังบ่ได้รู้จักน้ำมันหนวดก่อนค่ำนะคะคิดว่าเป็นขี้เคบตอดน่าจะตัวเล็กมากคือบ่เห็นโตนะคะจนแบบมันบวมแดงเลยด้วยแขนของนางน่ะบวมแบบแดงเป็นตะย่านคืออย่างเนี่ยนะคะจนแบบอุ้ยมันบ่หนาปกติแล้วล่ะก็เลยไปโรงพยาบาลได้เข้ายาขาดเชื้ออยู่2นอนอยู่2มือ3มือไห้ปานเด็กหน่อยได้แม่บ่แม่นบ่ไห้บ่แม่นบ่ไห้ด้วยความเจ็บปวดไอ้ที่อันขี้เคบตอดเด้คือยาฆ่าเชื้อมันแรงมากมันกัดเส้นแม่มันกัดเส้นเลือดของนางเห็นพยาบาลถือไอ้ขวดยาฆ่าเชื้อของมานี่โอ้ยทั้งนี่สั่นเวลามันทรมานบัดนี้โอ้ทะลุแบบนี้เนาะแม่เนาะนะคะถ้าแม่นรู้จักน้ำมันหนวดตะโดนนี่บ่ได้ไปหาหมอแล้วเด้เนี่ย0902927444อ้าวรุดไปแล้วค่ะสายเมื่อสักครู่เดี๋ยวกดไมค์นะคะเบอร์ลงท้าย3537นะคะเบอร์ลงท้าย3537นะคะกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยน้ำมันหนวดก่อนค่ำจะมี2สูตรค่ะแม่จ๋าอันนี้คือแล้วแต่ชอบเลยบางคนมักแบบนะคะดุเด็ดเผ็ดมันจักหน่อยเอาสูตรห่อนนะคะถ้าเกิดใครที่ชอบแบบนะคะอ่อนโยนก็นะคะสูตรเย็นก็ได้นะคะราคาถ้าซื้อขวดเดียว195บาทถ้าซื้อ2ขวด300บาทเท่านั้นค่ะ จัดทรงไห่ฟรีเก็บเงินปลายทาง0902927444สวัสดีค่ะ
1: กาแฟนะคะกล่องนึง
0: จ้าแม่สมปองนามบุญเรืองเนาะแม่เนาะกาแฟ1กล่อง350นะคะแม่จ๋า
1: ค่ะค่ะ
0: ได้จ้าแม่เดี๋ยวทีมงานส่งออกให้แม
1: ่ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณที่แม่หลายๆกันแล้วกันค่ะสำหรับคุณแม่สมปองนามบุญเรืองเนาะแม่เนาะนะคะรอบนี้เป็นกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องค่ะ350บาทกล่องเดียวกระทรงนะคะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางสวัสดีค่ะ
6: กุ้งน้ำ
0: จ้า
6: ไอ้ขวางห่อนเด้อ
0: โอ้ถึงแล้วบ่คะพ่อทำไมเร็วจังเลย
6: จังแล้วของโอ้ของมาจงว่างั้น
0: ของถึงแล้วครบถ้วนเนาะพ่อเนาะ
6: ครับครับ
0: ค่ะขอบคุณพ่อมากๆที่โทรมาแจ้ง
6: ว่ากลับมาสิถามกุ้งน้ำอยู่
0: จ้าถามว่า
6: ถามว่าไอ้เอ็นกินกินหลังอาหารหรือดีกว่าอาหาร
0: อ๋อจ้าอีพ่อสร้างหยังไปนะคะ
6: สร้างไอ้ยาสายตา
0: สายตาให้กินก่อนค่ะพ่อสายตาก่อนอาหารเช้า1เม็ดก่อนอาหารเย็นอีก1เม็ดค่ะ
6: เออ
0: ค่ะ
6: ครับครับ
0: จำได้เนาะพ่อเนาะมือใดจำบ่ได้โทรมาถามใหม่เด้อพ่อเด้อโทรถามสุมือก็ได
6: ้ว้าผมก็หูยักดูดอก
0: เออ
6: ที่เย็นที่กุ้งนั่งอันอยู่ก็ได
0: ้อ๋อค่ะ
6: เคยไปเป็นแอดรถอยู่หัน
0: เคยไปเป็นแอดรถ
6: คร
0: ับไอ้พ่อกุ้งนั่งเคยขับรถสองแถวสมัยก่อนนะคะไอ้พ่อดูจักไผ่อยู่บ้านนี
6: ่อยู่ของเสียเสงใช่ไหม
0: อ๋อ
6: หูจักเหรอ
0: หูจักค่ะตอนเน้นกุ้งนั่งพ่อจำได้อยู่เด้เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยพ่อกับตาเล่าเหมือนไปเซาหน้าของเฮียหลงเสงมันวะค่ะ
6: ครับ
0: ใช่คนเดียวกันเนาะพ่อเนาะแสดงว่าพ่อต้องรู้จักพ่อกับตากุ้งนั่ง
6: พ่อว่าพ่อเราหูจักอยู่ตั้งแต่สมัยพ่อเป็นดาวอยู่กับเรา ว
0: ่
6: า
0: เป็นคนเดียวกันนั่นแล้วก็สิแสดงว่าสิรู้จักกับพ่อคงนั่งอยู
6: ่แต่ว่าผมกับเดี๋ยวนี้มันดาวหกคิดว่าเลยเนาะ
0: อ๋อจ้าค่ะพ่อเดี๋ยวนี้เกษียณแล้วเนาะค่ะ
6: ครับ
0: ว่าอยู่บ้านสบายแล้ว
6: เดี๋ยวนี้ขอฟังเพลงหน่อยด้วยมั้ยเนี่ย
0: ค่ะเพลงอย่างดีค่ะ
6: เอาเพลงไงร้องไห้ใส่เดือน
0: ร้องไห้ใส่เดือน
6: ครับ
0: ได้ค่ะพอเดี๋ยวลูกสาวส่งไห้นะคะ
6: ครับครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับคุณพ่อวัดศรีหู่หวนนะคะโอ้น่าอีพ่อน่าจะรู้จักอยู่ดอกนะคะตะก้อนนี่ตากับพ่อกุ้งนั่งเนี่ยนะคะเพิ่นจะไปเซาหน้าของเฮียหลงเสงเห็ดนะคะเฮียหลงเสงคือตอนน้อยๆกุ้งนั่งก็จะยินซื้อนี่มาตลอดนะคะได้ยินชื่อนี้มาตลอดหวังสันเถาะขอบคุณมากๆเลยนะคะ0902927444นะคะ0902927444กาแฟก้อนคำน้ำมันนวดก้อนคำกระใสเส้นก้อนคำผู้ใดสร้างกระใสเส้นไปแล้วอีแม่จ๋าผู้ลองค้นว่าเห็นอยู่เด้อันเพิ่นเขียนไว้อ่ะตะว่าสายตาแม่บ่ดีแม่เบิ่งบ่ออกว่าสรุปให้กินก้อนหรือว่าหลังนะคะถ้าเป็นกระใสเส้นก้อนคำนะคะให้อีแม่กินหลังอาหารเช้าเม็ดนึงหลังอาหารเย็นอีกเม็ดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นบำรุงสายตาก้อนคำให้กินก่อนอาหารนะคะอันนี้ฝากไปน้ำกันแล้วกันค่ะ0902927444 0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
0: กุ้งนั่งรับสายค่ะพ
7: ่
0: อ
7: โอ้ยกินอะไรน้อที่ได้กินแค่พ่อน้องวันนี้น้อย
0: อีพ่อกดจักรอบแล้ว
7: ว่ามันสองรอบพุทธะเออเพิ่งเขาได้กันเพิ่งมือนี่
0: กุ้งนั่งก็เพิ่งเห็นเบอร์พ่อเดแสดงว่าเพิ่งโทรนะพ่อเนาะจ้าอีพ่ออยากได้กาแฟจักรองดีค่ะ
7: เอาว่าไหม
0: กาแฟจักรองกับค่ะพ่อ
7: โอ้ไอ้พ่อสร้างกาแฟ2
0: กาแฟ2กล่องสายตา2หมายถึงว่าคุณพ่อสั่งไปแล้วรอสินค้าหรือว่าอันนี้พ่อสั่งก็ค่ะ
7: สั่งไปแล้วพ่อสั่งแต่ว่าพ่อไม่ได้สั่งก่อนในตอนรายการแต่พ่อสั่งไปแล้ว
0: สั่งหมู่บ้านบ่คะพ
7: ่อสั่งวันที่8
0: สั่งวันที่8ของถึง
7: 28ตอนเย็น
0: ของถึงหรือยังคะ
7: ยังครับพ่อยังรอยินบุ้มสายเขา
0: ก็สิโดนเถอะพ่อตั้งแต่ยีเอ๋มันนานมากเลยพ่อจ๋าด้วยลูกสาวขอมู้นี่พ่อเนี่ยค่ะจริงๆมันต้องถึงแล้วนะ080แป๊บนึงนะคะพ่อ741 2958พอใส่เบอร์นี่ในการโทรอ่ะค่ะ
7: บาปครับใส่เบอร์นี
0: ่ใส่เบอร์นี่080ทำไมกุ้งนางหาไม่เจอ741
7: ว่าพยันตรงลน
0: 7412922958พอสั่งช่วงกับผู้ใดคะ
7: บ่ได้ฮู้พ่อบ่ฮู้เลยว่าพ่อโทรนอกเวลานะ
0: อ๋อเพราะว่ากุ้งนาง
7: นี่พี่พ่อได้เว้าอยู่ค่ำนึงบอกว่าเมื่อวันที่28พ่อโทรไปบอกว่าให้ช่วงให้มันทันวันที่1ได้บ
0: ่
7: มันสิค่อยมีเงินนะคันมันคันมากกว่าพ่อสิเงินบ่ทัน
0: จัง
7: นะพ่อก็เลยนัดว่าเป็นเลยว่าเดี๋ยวได้เดี๋ยวสิช่วงให
0: ้
7: เกรงคิดไปจังได้28 29สินะเพิ่นว่าสิช่วงบ่แน่ใจ
0: อ
7: ๋
0: อจ้ะพ่อก็สันน่ะจะต้องสั่งใหม่จะพอออเดอร์น่าจะตกหล่นถ้าไม่ได้สั่งไม่ให้ส่งในวันนั้นจ้าอีพอเป็นกาแฟ2แล้วก็สายตา2เนาะพอเนาะ
7: คนบอกว่ามือนั่นเป็นว่าที่ให้ก็คุ้มไปเลยนะ
0: อ๋อเดี๋ยวนะคะกุ้งนางคำนวณให้บำรุงสายตา2กระปุก1,300กาแฟ2กล่องมี600 6789เป็น1,900ได้อยู่นะจ้าพ่อจ๋าได้อยู่นะ
7: 1,900ที่1บาทในไอ้พ่อว่าเป็นคนรอบเหมือนว่าประมาณ 1,800 นี่นะมันว่าคุ้มได้บ่ฮะนะ
0: บำรุงสายตา2กระปุก 1,300 กาแฟ2กล่อง600เป็น 1,900 ค่ะพ่อ 1,800 บ่น่าได้ค่ะจ้ะ
7: บาทของแถมอะไรยังพ่อ
0: จ้ะพะห่มเด้ที่พ่ออยากได้ใช่ไหมคะพ
7: ี
0: ่เดี๋ยวลูกสาวขอซื้อน้ำสกุลพ่อเนี่ยค่ะ
7: เดี๋ยวกาดน้อยดีบ่ได้โทรมาส่งรายการ
0: จ้าเดี๋ยวกงนั่งขอซื้อกับน้ำสกุลแล้วก็ที่อยู่พ่อเนี่ยค่ะ
7: พ่อสมพงษ
0: ์พ่อสมพงษ
7: ์แสนอาจ
0: แสนอาจเนาะพ่อเนาะ
7: แสนอาจ
0: ค่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
7: 177หมู่ที่10
0: 177หมู่ที่10ค่ะ
7: บ่อเดือน5
0: อะไรนะคะ5
7: บ่อเดือน5คือบ้าน
0: อ๋อบ้านบ่อบ้านบ่อเดือน5จ้า
7: ตำบลโคกปู
0: ตำบล

0: ให้พ่อใหม่เลยนะคะ
1: ครับ
0: จ้าตามนี้เนาะพ่อเนาะ
1: ค
0: ่ะขอบคุณที่พ่อหลายๆค่ะ
1: คร
0: ับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพ่อมากๆเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอันดับแรกคงนั่งใจทีมงานตรวจสอบเบื้องก่อนนะคะว่ามีออเดอร์ของคุณพ่อที่ตกค้างหรือเปล่านะคะหรือลืมลงหรือจังใดแต่ถ้าเกิดลืมลงมาเป็นยังพ่อนะคะเดี๋ยวทีมงานส่งออกให้มื้อนี้ไม่ได้เลยนะคะรอรับสินค้าที่บ้านก็บ่โดนนะคะคุณพ่ออยู่สกลก็แค่ 1-2 วัน 1-2 มื้อบ่เกินนั่นฮอดแน่นอนงานเพลงนี้ค่ะน้องแบ่งขอมาอย่าให้เขาหูเด้อส่งไปถึงแฟนรายการทุกท่านค่ะ

0: แข็งคงดังบ่
1: จ้าคงนั่งค่ะ
0: นั้นอย่าได้อย่านวดนะ
1: จ้าน้ำมันนวดจะพอเอาเจ้าขวดดีค่ะ
0: น้ำมันนวดอันนี้เย็นสี่ขวดหนึ่งร้อนขวดหนึ่ง
1: จ้าเย็นหนึ่งร้อนหนึ่งเนาะพอเนาะ300 บาท
0: ครับผม
1: จ้าคุณพ่อเอาอย่างอื่นด้วยไหมคะ
0: ว่าพอได้
1: อย่างเดียวเนาะพอเนาะได้จะพอที่ยืดเดิมพอบริเปลี่ยนนะคะ
0: กับเพลงยังอยู่
1: ก็ได้แต่อ๋อจ้าพอเป็นยังก็พอเดี๋ยวทีมงานส่งออกให้มือนี่มืออื่นมือฮือถึงนะคะ
0: ครับผม
1: จ้า
0: ขอรูปท่านั้น
1: ขอรูปได้ค่ะพอขอรูปจ้า
0: เดี๋ยวทักอยากเบิ้งเดี๋ยวนี้คิดอย่างง้อนแท
1: ้อ๋อสิเบิ้งดูสิสมเสียงบอลบ่ค่ะพ่อ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: จ้าเดี๋ยวทีมงานใส่เข้าไปให้นะคะ
0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ

0: ับเอ๋ยครูนาง
1: จ้าค่ะพ
0: ่อพ่อสั่งกาแฟนะลูก
1: จ้าพ่อกาแฟจะกล้องดีค่ะ
0: เอาขี้กองเอาเขียนแล้วเดินห้องแถมแล้วนั่ง
1: จ้าเป็นเสือเนาะพ่อเนาะตัวแทนได้เจ้าพ่อที่อยู่เดิมมีผมบ่ได้เปลี่ยนแปลงอย่าง
0: นั้นอยู่เดิมแหละครับ
1: เพื่อเปลี่ยนเฮี้ยนเหมือนนะ
0: บ่เปลี่ยนเด้อ
1: บ่เปลี่ยนอยู่หม่องเก่านะพ่อเนาะได้ค่ะพ่อเดี๋ยวลูกสาวทีมงานส่งของใ
0: ครขอพ่อเพลงกันนะทุกท่านเลย
1: พ่อเพลงอย่างดีค่ะ
0: เอาคักน้องคือเก่าแล้ว
1: คักน้องคือเก่า
0: ครับ
1: ขอบคุณพ่อมากๆค่ะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันสำหรับนะคะทุกๆคำสั่งซื้อขอบคุณคุณพ่อวิเชียนพรมเทศนะคะบ่ได้เปลี่ยนที่อยู่ดอกพ่อว่าอยู่เฮียนเก่าเนี่ยล่ะบ่มีหลัง2หลัง3ดอกนะคะกาแฟก้อนคำ4กล่องของแถมเป็นเสื้อขอบคุณสำหรับนะคะคุณพ่อหน่อคำโคตรนะคะอีพ่อขอเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อน1สูตรเย็น1นะคะ300บาทแล้วก็ขอรูปด้วยท่านใดที่สั่งซื้อสินค้าจากปานก่อนค่ำแล้วอยากจะนะคะได้รูปนะคะสามารถระบุได้แจ้งได้ค่ะแม่จ๋าสั่งสินค้าแล้วก็ขอรูปดีเจได้เลยเดี๋ยวทีมงานจะใส่รูปเข้าไปนําในกล่องในงานเพลงนี้นะคะฝากไปพร้อมกันแล้วกันน้ำท่วมค่ะ

0: พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท้
1: เฮ้ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากครับเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: กดสวาเน่เฮาแฮงคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายลงศพ
1: ฮะขายลงศพ
0: อือ
1: ห่วยหัวหน้าท่านสั้นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยายน้อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว090-292-7444เรากดน้ำฮ้อนท่าแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคันบ่ท่าเอาของพี่อ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่มันสิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด
1: ้อครับผม
2: บักลาเอาสบู่ก้อนทำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
0: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
2: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทษสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
0: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
2: เออเออขอบใจเด้อลูกเด้อ
0: ปาดกระเป๋าเงินนี่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
2: รักเยอะไหมล่ะลูก
0: บูมองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
2: อ
0: ้
2: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
0: เอาเจ้าสันได้บ่แม
2: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
0: โอ้ยไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
2: เออต้องอย่างงี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย

0: ที่2ก็ถึง
1: จ้ะใช่ค่ะปกติ2วันก็ถึงแม่กนกพรแสงบงแป๊บนึงนะจ๊ะแม่คุณแม่อยู่ที่ตำบลจิกเทิงอำเภอตันสุมจังหวัดอุบล นะคะ
0: จ
1: ้ะแล้วก็ออเดอร์ที่แม่สั่งเป็นกาแฟ4กล่องของแถมเป็นน้ำมันนวดใช่ไหมคะแม่
0: จ้ะ
1: อืมโอเคเดี๋ยวกุ้งนางให้ทีมงานตามของให้เพราะว่าได้ส่งออเดอร์ไปอยู่จ้ะแม่จ๋าค่ะเดี๋ยวคุณแม่รอฟังเนาะเดี๋ยวกุ้งนางแจ้งออกอากาศนะคะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณสำหรับคุณแม่กนกพรแสงวงนะคะมีออเดอร์จ้ะแม่อีแม่สั่งกับกุ้งนางนี่แหละนะคะส่งออเดอร์ไปเรียบร้อยนะคะ2มือ3มือละกาแฟก้อนคำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อนนะคะอีแม่อยู่ที่อำเภอตันสุมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คให้สักครู่นะจ๊ะแม่จ๋านะคะว่าของตอนนี้ถึงได้แล้วนอนะคะไก่หอดไปอีแม่รอกินล่ะเด้นะคะรอกินแล้วกาแฟก่อนค่ำเนี่ยนะคะสักครู่นะจ๊ะแม่จ๋าทีมงานตามของหายสักครู่นะคะ0902927444 0902927444นะคะขอบคุณสำหรับนะคะทุกๆคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกๆออเดอร์นะคะช่วงนี้ช่วงต้นเดือนนะคะออเดอร์ค่อนข้างที่จะหนาแน่นจริงๆนะคะดังนั้นการรับนะคะอาจจะบ่ได้เบาหยอกกันพ่อปันใดเด้อแม่เด้ออีพ่อเอาออเดอร์ก่อนเอาออเดอร์ก่อนนะคะช่วงนี้นะคะช่วงต้นเดือนนะคะช่วงนี้นี่อีพ่ออีแม่กระเป๋าตุงกันได้ช่วงเนี่ยต้นเดือนกระเป๋าตุงกันอยู่ออเดอร์ก็จะเยอะสักนิดนึงนะคะดังนั้นสายส่วนมากก็จะเป็นสายออเดอร์นะคะอาจจะบ่ได้เว้าหัวมวนพ่อปันใดนะคะต้องเร่งเอาออเดอร์จักหน่อย0902927444นะคะขอบคุณสำหรับนะคะคุณพ่อพ่อวิเชียนอีพ่อขอเพลงมานำนะคะเป็นหักหน่องคือเก่าแล้วก็จากคุณแม่ตะไคร่หอมขอเป็นไสวาสิบ่อถิ่มกันนะคะแล้วก็ร้องไห้ใส่เดือนคุณพ่อวัดศรีลูกสาวเปิดไปแล้วเนาะพ่อเนาะเมื่อสักครู่ร้องไห้ใส่เดือนนะคะจัดทรงไปให้แล้วเรียบร้อยนะคะทันใดที่สั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดนะคะหรือโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะบอกว่าจะเป็นกาแฟก้อนคำน้ำมันนวดก้อนคำยากระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำน้ำมันเขียวก้อนคำและสบู่ก้อนคำนะคะขอบคุณสำหรับนะคะออเดอร์จากนะคะคุณแม่ทองดีคำเสมอนะคะแต่ว่าเป็นอีพอร์ตโทรมานะคะบอกว่าเอาโปรสีสหายโปรสีสหายก้อนคำกุ้งนั่งบริเวณโปรนี่โดนจนแปลลืมไหมคะว่าโปรสีสหายนี่ได้อย่างไปแน่นะคะโปรสีสหายค่ะเบิ้งข้อมูลแล้วนะคะเบิ้งข้อมูลแล้วโปรสีสหายก้อนคำได้กาแฟ1กล่องนะคะกระใสเส้นก้อนคำ1กระปุกบำรุงสายตาก้อนคำ1กระปุกนะคะน้ำมันนวดก้อนคำอีก2ขวดนะคะซึ่งอีพอบอกว่าเอาน้ำมันนวดนะเอาสูตรเย็นทั้ง2เลยนะคะส่วนตัวแถมเป็นวิทยุสำหรับโปรซีสหายก่อนค่ำโปรนีนะคะในราคา 1,750 นะคะถ้าซื้อเป็นโปรซีสหายก่อนค่ำคือนะคะออเดอร์ของคุณแม่ท่องดีค่ำเสมอเนี่ยจ่าย 1,750 บาทได้ของแถมชิ้นใหญ่เลยนะคะโดยเลือกเป็นวิทยุนะคะเดี๋ยวทีมงานส่งออกให้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋า0902927444ขอบคุณสำหรับคุณแม่คำพลโมหาอีแม่อยู่ตำบลบุเปือยอำเภอหนำยืนจังหวัดอุบลราชธานีแม่สร้างเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อน1แล้วก็สูตรเย็น1นะคะออเดอร์ของแม่อยู่ที่300บาทนะคะ300บาทจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะขอบคุณสำหรับคุณแม่กุลาพันพรมนะคะแม่กุลาพันพรมอีแม่สั่งเป็นกระใสเส้นก่อนค่ำ3กระปุกเลย 1,200 บาทนะคะของแถมเป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำสูตรเย็นแล้วก็ขอรูปนำแม่บอกเอามาทั้ง3เลยได้รูปนะคะได้แน่นอนจ้ะแม่เพราะว่าไปน้ำกันนะคะ3ใบเถานะคะดีเจ3ท่านนำโดยพี่บอยสุนทรชัยหัวหน้าทีมงาน นะคะดีเจดิวกฤตนันนะคะแล้วก็กุ้งนั่งไปน้ำกันเลยนะคะในหนึ่งภาพนะคะเดี๋ยวเห็นสุคนแน่นอนแล้วก็ขอบคุณสำหรับนะคะคุณแม่สำอางกาสีสร้างเป็นบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกค่ะกาแฟก่อนค่ำอีก2กล่องหยอดร่วมเป็น 1,250 บาทนะคะของแถมเอาเป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อสีดำนะคะแล้วก็ขอรูปของทีมงานดีเจพร้อมเดี๋ยวทีมงานใส่เข้าไปด้วยนะคะผู้ใดที่สั่งสินค้าจากบ้านก่อนค่ำแล้วอยากได้รูปดีเจไปเบิ่งนะคะคุณพ่อคุณแม่ระบุได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานของเราใส่เข้าไปให้ด้วยเบิ่งเวลาแล้วคงนั่งปิดเบรกก่อนนะคะหักหน่องคือเก่านะคะจากคุณพ่อวิเชียนพรหมเทศอุ้ยพ่ออย่าฟังตอนนี้เถอะเพราะว่าเบิ่งเวลาเราจะบ่จบนะคะเดี๋ยวกุ้งนางใส่ให้เป็นชั่วโมงแรกของเพลงแรกของชั่วโมง2กันแล้วกันเนาะพ่อเนาะนะคะปิดเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กับกุ้งนางต่อค่ะ

0: ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: มีมีมีชาว
2: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้

ลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหมายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืน

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่รอ

0: ai ye mue ne
1: bo mi do
0: ili ti ai kan nang san na 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวนี้
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเปล่าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน
2: ิดนึงอ่ะแม่
3: อ
2: ้
3: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาจะสั่นได้บ่แม
3: ่โอ้มึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยเฮ้ยงามๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: โอ้ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักหากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย

0: ขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: เม่นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ปวดรู้สึกปวดไหล
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออู้ถึกย่ายถึกอู้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระชายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดได้ว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนคุณน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เข้าใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ

0: ยยายมันเป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้าก็แน่มเห็นตีเดียวนี
1: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแน่มเห็นเชียงใหม่เดียวนี่ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
2: ่เออแม่นอีหลีล่ะ
0: หึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตีย้ายเออสั่งมากินเด้อครับผม

0: เสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึง
1: บรรเทาด้วยยากระแสเส้นก้อนคำยากระแสเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระแสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระแสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: คอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: ไอทิมี่ไฮกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
0: ว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีน้ำบ่หอนขาดเขินบกฝูงมูสักุหน้านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้พากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
2: สมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวสีหวานจากห้องดอกเสียง

0: องคือเก่าหนึ่งงานเพลงนะคะของคุณพ่อพรศักดิ์ซองแสงฝากไปตามคำขอพร้อมกันแล้วกันนะคะจากทางด้านคุณพ่อวิเชียรพรหมเทพนะคะขอบคุณนี้พอนำกันแล้วกันค่ะสั่งสินค้าจากบ้านก้อนคำของเราเข้ามาด้วยกาแฟก่อนคำซีกลองนะคะแล้วก็ส่วนของแถมเป็นเสื้อเป็นเสื้อแขนยาวค่ะเสื้อแขนยาวนะคะดังนั้นเหมาะแน่นอนค่ะกับบรรยากาศบ้านเฮาเนื้อไม่ได้หนามากค่ะแม่จ๋าดังนั้นบ่ต้องยานว่าอู้มันสิห่อนบ่ถ้าเป็นแขนยาวนะคะสามารถที่จะใส่ในการกันลมนะคะหรือกันแดดได้ดีถ้าใครที่เลือกเป็นเสื้ออันนี้ก็สวยงามคือกันสำหรับเสื้อนะคะ0902927444ตอนรับเขาสู้กับเลขที่2ชั่วโมงที่2ของรายการอยู่กับกุ้งนางลูกสาวหลาอีพออีแม่คือเก่าเหมือนเดิมเลยจ้ะแม่จ๋านะคะช่วงพักไม่ได้ไปไหนเลยพิมพ์ออเดอร์ทรงอย่างเดียวขอบคุณทุกคำสั่งซื้อด้วยค่ะคุณแม่ดูแลสุขภาพกันค่ะไม่เคยเปลี่ยนใส่ใจสุขภาพของตัวเราแต่สิ่งที่มีค่าที่สุดนะคะแน่นอนค่ะต้องเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะถ้าเกิดเฮามีสุขภาพที่ดีก็สิมีพละกำลังในการไปทำการทำงานไปทำมาหากินหาเงินหาทองนะคะ0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
1: จ้า
0: จ้าแม
1: ่อันอยากตั้งยาแม่
0: จ้าแม่เอาเป็นตัวใดดีคะ
1: ก่อนใช้คือเอื้อมกันนะจ้า
0: จ้าอีแม่เอาอันใดดีคะของบ้านก่อนค่ำ
1: ก่อนค่ำเอาอันบำรุงสายตาแม่ล่าง
0: จ้าสายตาจะกระปุกดีค่ะแม
1: ่อันกระปุกมันเท่าไหร่
0: จ้ากระปุกหนึ่ง650บาทมี30เม็ดค่ะแม่
1: เอาสองกระปุก
0: เอาสองกระปุกพันสามได้ของแถมหรือถ้าเกิดแม่ว่าเอาของแถมราคาลดเหลือพันสองค่ะแม่
1: เอาของแถมมาละเอายานวดนะละ
0: สายตาสองกระปุกพันสามได้ของแถมเป็นนวดสูตรใดดีค่ะแม่จ้า
1: เอาสูตรท่อน
0: เอาสูตรร้อนเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: คุณแม่บุญมามะละสีข้อมูลเดิมนะคะแม่
1: จ้า
0: ขอมุ่นเก่าเนาะจ้าขอบคุณนี่แม่หลายๆแม่อยากฟังเพลงอย่างบ่ค่ะ
1: โอ้ยฟังน้ำปนไปละ
0: ได้ค่ะแม่เดี๋ยวลูกสาวฝากเพลงไปให้นะคะ
1: จ้า
0: ขอบคุณแม่บุญมาค่ะ
1: จ้า
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณนี่แม่ขอบคุณนี่พ่อน้ำกันแล้วกันนะคะก็สร้างเป็นบำรุงสายตาก้อนคำนะคะ2กระปุก 1,300 บาทของแถมแม่เลือกเป็นน้ำมันหนวดสูตรห่อนนะคะแต่ถ้าเกิดผู้ใดที่จะสร้างเป็นบำรุงสายตาก่อนคำ2กระปุกแล้วถ้าไม่เอาของแถมลดให้อยู่ด้วยค่ะเหลือ 1,200 เท่านั้นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามักแบบใดเนาะแม่เนาะแต่ถ้าเกิดได้ของแถมเนี่ยคงนั่งประคุมเด้คุมกว่าโดยซ้ำไปเพราะอย่างว่าเตเพราะว่าของแถมแต่ละอย่างของเราเนี่ยคัดสรรมาอย่างดีเลยนะคะดังนั้นคุ้มค่าแน่นอนใครที่สั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำไปแล้วได้ของแถมนะคะมีแต่คนติดใจนะคะของแถมถูกอกถูกใจสุผู้สุคนค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณนะขอแลกขอเพลงแล
0: จะไม่เอาเพลงอย่างคะ
1: เพลงรักสลายดอกไฟบานนะ
0: รักสลายดอกไฟบานได้จ้าแม่เดี๋ยวลูกสาวส่งไข่มาแม่ทิพย์นะค่ะขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณแม่ทิพย์มากๆเลยนะคะรักสลายดอกไฟบานอู้เพลงนี้กระมวลเนาะแม่เนาะบ่ได้ฟังโดนล่ะนะคะบ่ได้ฟังเพลงเหล่าเพลงนี้นะคะเพราะว่าบ่มีคนขอเดี๋ยวสิเปิดให้แม่ทิพย์ฟังอยู่ดอกนะคะเบิ้งคิวละน่าจะได้นะคะน่าจะทันอยู่นะคะ0902927444นะคะขอบคุณสำหรับนะคะทุกคำสั่งซื้อทุกออเดอร์ขอบคุณนะคะคุณคำผายดวงวิญญาณอยู่ที่แก่งคอค่ะนะคะทางแก่งคอจังหวัดชัยภูมินะคะสั่งเป็นกระสายเส้นก้อนคำ1กระปุกนะคะราคา450บาทนะคะจัดส่งไข่ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะเดี๋ยวรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยนะคะท่านใดที่สร้างเป็นครั้งแรกนะคะถ้าสร้างเป็นครั้งแรกบ่มีค่าส่งนะคะไม่ได้เสียค่าส่งใดๆทั้งสิ้นนะคะค่าส่งเนี่ยเราทีมงานบ้านก่อนค่ำนะคะรับผิดชอบให้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ่ายเฉพาะค่าสินค้าเท่านั้นจะไม่ได้บวกค่าส่งใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะคะขนส่งส่งของหอดมือคุณพ่อคุณแม่แล้วจังจ่ายเงินกับขนส่ง นะคะแบบนั้นได้เลยนะคะเก็บเงินปลายทาง0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
2: แม่ยาบำรุงยาบำรุงสายตาค่ะ
0: จ้าคุณแม่บำรุงสายตากี่กระปุกดีคะ
2: 2กระปุกจ้ะ
0: 2กระปุก 1,300 ได้ของแถมหรือว่าแม่จะเอาแบบลดราคาคะ
2: แม่เอากาแฟอีกกล่องนึงค่ะ
0: อ๋อบำรุงสายตา2กระปุก 1,300 แล้วก็กาแฟอีก1กล่องใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะก็มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะแม
2: ่ค่ะก็เอาแค่นี้แหละค่ะ
0: แค่นี้จ้าเดี๋ยวกุ้งนางคำนวณให้เป็น 1,650 ค่ะแม่จ๋า
2: ค่ะ
0: ของแถมคุณแม่เลือกเป็นอะไรดีคะ
2: เอาผ้าขนหนูค่ะ
0: ผ้าขนหนู
2: ค่ะ
0: แม่จ๋าขออนุญาตถอขนอกเลืองนิดนึง
2: ค่ะ
0: กุ้งนางนึกว่าเด็กหน่อยฟังเสียง
2: อ๋อแม่จะเจ็ดชิปแล้วค่ะ
0: กุ้งนางฟังเสียงนึกว่าเด็กหน่อย
2: กะโทษกับไผ่กับเพิ่นก็ว่าจังสิแม่ฟันกับบ่มีแล้วลูก
0: แม่เสียงแม่เสียงเด็กมากกุ้งนางกำลังสิเอิ้นน้องเด้อตอนแรกน่ะ
2: ค่ะแม่เคยสั่งกับในห้างบ่อยอยู่ค่ะแต่ว่ามื้อนี้แม่มาบ่ทันแม่เพิ่งมาวัดจากวัดมื้อเที่ยงค่ะ
0: จ้ะแม่แสดงว่ามีข้อมูลเดิมเบอร์นี้เบอร์9แม่เนาะแม่เนาะ
2: ค่ะ
0: 087722
2: ค่ะ
0: 3048
2: ค่ะ
0: ก็เป็นคุณแม่หนูพรวงศรีชา
2: ค
0: ่
2: ะ
0: จ๋าแม่อยู่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมเนาะแม่เนาะ
2: ค่ะ
0: จ๋า มีข้อมูลเดิมจ้ะแม่จ๋า
2: ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณแม่หลายๆค่ะแม่
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เสียงเด็กน้อยมากค่ะแม่เสียงเด็กมากสวัสดีค่ะ
3: มา
0: จ้าแม่ค่ะ
3: อันยาอันยาแม่จะถามเบิ่งแม่บ่เคยฟังบ่แม่ปวดมาเบื่อตูเห็นดอกเบื่อตูเนี่ย
0: จ้าค่ะแม
3: ่อันยาตามันจังไหวลูกเป็นต้อกระตุกเนี่ยกินได้บ
0: ่กินได้จ้าแม่จ้ามันมัวมันมัวใช่ไหมคะ
3: นะ
0: มันมัว
3: มัวคักเลย
0: มัวคักเลยจ้ากินได้จ้าแม่เป็นการดูแลเสริมๆกันไปจ้าอีหมอแม่ได้ไปหาหมอไปนี่ได้กินยาน้ำหมอน้ำบ
3: ออันหมอเขาก็มาพาอยู่จ้าว่าอันบอท่านได้ไปท่าทางมันเลือกท่าทางมันเหมือนมันบอเคยเห็น
0: จ้าค่ะแม่ข้ากันเอาสมุนไพรไปกินชะล่อไว้ก่อนเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
0: ใช่ค่ะ
3: อันว่าแม่แม่กินหรอกน้องซ้ายแม่สันดิ
0: อ๋อน้องซ้าย
3: สั่งให้เขากินจ้า
0: ป้าที่แม่ก็ใจดีแท้สั่งให้น้องซ้าย
3: พี่ตูนเนาะ
0: พี่ตูนค่ะแม่ได้ค่ะอีแม่จะกระปุกดีค่ะ
3: มันนี่จะแคปซูลลูก
0: จ้ากระปุกหนึ่งนี่30ค่ะแม่
3: จะกินเรื่องใดลูก
0: จ้าถ้าเป็นบำรุงสายตาให้กินก้อนอาหารเสาเม็ดนึงอาหารก้อนอาหารแรงอีกเม็ดนึงค่ะแม
3: ่ก้อนอาหารนะ
0: จ้าเป็นก้อนอาหารค่ะจ้าอีแม่เอากระปุกหนึ่งบ่ค่ะหรือจะกระปุกดี
3: เอาจะกระปุกลองมึงก่อน
0: ลองมึงก่อนเนาะแม่เนาะ1กระปุก650บาทจ้าลูกสาวขอซื้อที่อยู่แม่นะคะหรือว่าแม่เคยสั่งบ่ค่ะแม่
3: บ่แม่บ่เคยสั่งแม่เปิดโทรทัศน์เปิดวิทยุฟังมื้อนี้แหละเนี่ยเห็นเนี่ย
0: อ๋อฟังวันแรกแม่ตัดสินใจเด้เลยตอนเนี้ย
3: จ้า
0: เป็นคนเด็ดเดียวเด็ดขาดเนี่ยตัดสินใจเลย
3: บ้านเลขที่ป้อมนั่นบ่ถูก
0: จ้าชื่อนามสกุลก่อนค่ะแม่จ้า
3: บ้านเลขที่157
0: อ่ะ157ค่ะ
3: จ
0: ้า157หมู่ที่เท่าไหร่คะ
3: หมู่ที่1
0: หมู่ที่1ตำบลค่ะแม
3: ่ตำบลด่านช้าง
0: ด่านช้าง
3: อำเภอบัวใหญ่
0: อำเภอบัวใหญ
3: ่จังหวัดนครราชสีมา
0: จังหวัดนครราชสีมาจ้าชื่อนามสกุลจ้าแม่จ้า
3: แม่วิไลหลงศรี
0: แม่วิไลหลงศรี
3: จ้า
0: ได้จ้าแม่เดี๋ยวทีมงานส่งออกให้แม่มื้อนี้โคราชน่าจะไม่เกิน2วันของถึงค่ะแม
3: ่จ้าอยู่บ่อใหญ่ลูก
0: จ้าค่ะแม่บ่เกิน2มื้อของฮอดเดี๋ยวจะมีขนส่งโทรหาแม่อยู
3: ่จ้าทีมงานของลูกนําอยู่ไสเนี่ย
0: อยู่อุดรจ้าแม่บริษัทอยู่อุดรค่ะ
3: จ้า
0: ค่ะฮอดแม
3: ่
0: ค่ะ
3: แม่อยากร้องฟังให้น้องใช้กิน
0: โอ้จ้าแม่โอ้
3: ตัวออกไว้กันทุกมือบ่เนี่ยลูก
0: คงนั่งเขาถ้าเป็นรายการสดจะเป็นจันทร์ถึงศุกร์ตอนเที่ยงฮอดบ่ายสองแต่ว่าดีเจทีมงานเขาน้ำกันเมิดค่ะแม่ว่างแม่สะดวกช่วงใดแม่โทษใดตลอดค่ะจะมีพี่บอยตอนเช้าคงนั่งเที่ยง
4: แล้วก็ส่งรูปมาให้แม่เบิ่งมันในเด้อ
0: จ้าขอรูปน้ำเนาะแม่เนาะ
4: จ้า
0: ได้จ้าแม่เดี๋ยวทีมงานใส่รูปเขาไปน้ำนะคะ
4: จ
0: ้
4: า
0: ค่ะแม่ขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่นะคะวิไลหลงสีอีแม่ตัดสินใจเลยฟังวันเดียวนะคะว่าคืดยั่งไล่เลยแม่เนาะนะคะเพราะว่าอยากให้น้องไส้มีดวงตาที่ดีขึ้นนะคะการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้นตัดสินใจเลยมือเดียวสร้างเลยว่าต้องคิดโดนขอบคุณแม่ค่ะ0902927444เพลงนี้จากคุณแม่ตะไคร่หอมขอเขามาค่ะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: จ้าสายซ้อนสายซ้อนพ่อจ๋าก็เลยอาจจะต้องได้โทษกันย้ำหลายเถื่อจักหน่อย
2: ย้ำหลายเถื่ออยู
1: ่ค่ะ
3: อยากต้องอยากกาแฟแม่เห็นหมู่เขาเจ้าแนะนำเลยคือว่าต้องใกล้จะเน่เลยคืออยากลองเบิ้ง
1: พออยากลองเบิ้งเอาจักกล้องดีค่ะ
3: โอ้ขันทดลองอย่างที่แรกมันมีจังใดตัวมันสั่นเนี่ยใดขันทดลองหนึ่ง
1: จ้าถ้าทดลองคงนั่งอยากให้เป็นถ้าเริ่มต้น2กล่องค่ะ2กล่อง600ถ้าแบบทดลองค่ะ2กล่อง600ถ้า4กล่อง 1,000 เดียวแล้วก็ได้ของแถมค่ะพ
3: ่
1: อ
3: ว่าก็ฟังน้ำวิทยุน้ำละคนจะว่ามันนี่ยุ่นละฟังน้ำหูแจ็คน้ำวิทยุละ
1: จ้าค่ะพ่อ เพราะว่าถ้าพ่อจะเอากล่องเดียวมัน350บาทถ้า2กล่อง600ก็จะตกกล่องละ300
3: มันวิธีการกินกันยังมีจังใดบ่มันพอมันเป็นซ่องคือซ่องน้อยๆของธรรมดาจังตลาดนี่บ่จังใด
1: โอ้แตกต่างค่ะพ่อไม่เหมือนตามท้องตลาดค่ะเพราะว่าสมุนไพรเฮาใส่เข้าไป32อย่าง

0: ป็นกล่องค่ะจะเป็นกล่อง1กล่องจะมี10ซอง1กล่อง
1: เอา
0: 2เอา2 2กล่องนะพ่อเนาะกาแฟ2กล่อง600บาทถ้าเบิ่งรอบต่อไปพ่อจะเอาเป็นโปรซี่กล่องพุ่นน่ะติดใจรสชาตินํา
1: ว่ามันจะเป็นเล็ก
0: ค่ะกงดังขอซื้อที่อยู่พ่อเนี่ยค่ะ
1: อ
0: ั
1: น21หมู่7
0: 21หมู่ที่7นะคะตำบลหยังคะพ่อ
1: ตำบลหนองอ้ออำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี
0: ตำบลหนองอ้ออำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีจะขอซื้อนามสกุลพ่อเนี่ยค่ะ
1: คือพ่อชวนกุลาสา
0: พ่อชวนกุลาสา
1: ได
0: ้ได้จ้ะพ่อเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์พ่อโดยตรงเนาะพ่อเนาะค่ะจ้ะพ่อประมาณอันนี้อุดรเหมือนกันมืออื่นหอดค่ะพ
1: ่
0: อ
1: โอ้แม่นเรียวเนี่ย
0: ค่ะจัดส่งมือนี้มืออื่นหอดพ่อนะคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวก่อนถึงจะมีขนส่งโทรหาพ่อค่ะมืออื่นพ่อเอาโทรศัพท์ไปไกลๆโตนะคะ
1: ครับ
0: จ้าขอบคุณพ่อหลายๆค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณพ่อชวนกุลาสานะคะอยู่อำเภอหนองงัวซ้อจังหวัดอุดรธานีพ่อบอกขอลองดูก่อนสัก2กล่อง2กล่อง600บาทนะคะติดใจแน่นอนพ่อนะคะเดี๋ยวถ้าเบิ่งรอบต่อไปอีพ่อจะสร้างเป็นโปร4กล่องพันเดียวได้ของแถมพร้อมนะคะแม่วิไลจ๋าคุณแม่วิไลหลงสีแม่ลูกสาวลืมถามของแถมแม่บ่หนอเพราะว่ายอดของแม่เดี๋ยวนะคะต้องเบิ่งไล่ซื้อใหม่ล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟังวิทยุไม่ต้องดังหน่อยค่ะมันหวีดค่ะจ้าแม่กุ้งนั่งรับสายจ้ากุ้งนั่งรับสายจ้าแม่ชงกุ้งนั่งรับค่ะค่ะอีแม
2: ่โอ้ก็มาบอกว่าแม่ได้รับยาแล้วเด้อลูกล่ะ
0: โอ้ของถึงครบถ้วนเนาะแม่เนาะ
2: จ
0: ้าจ้าขอบคุณอีแม่หลายๆที่โทรมาแจ้งนะคะ
2: จ
0: ้าขอบคุณแม่มากๆค่ะ
2: เดินละฟังเพียงนี่แหละ
0: ค่ะแม่ขอบพระคุณมากๆค่ะ
2: จ
0: ้
2: า
0: จ้าแม่ขอบคุณนี่แม่หลายๆกันแล้วกันอุตส่าห์โทรมาแจ้งนะคะได้รับของแล้วครบถ้วนเรียบร้อยนะคะแม่ใจลูกสาวรับสายแม่บ่ทันค่ะแม่ใจอุตตโมอู้หลายรอบเลยค่ะดู2รอบนะคะแม่ใจอุตตโมอีแม่กดไม่ให้ลูกสาวนะนะคะรับไม่ทันเบอร์ลงท้าย1654เบอร์ลงท้าย1654กุ้งนั่งรับบ่ทันคือกันนะคะแล้วก็เบอร์ลงท้าย0271แล้วก็เบอร์ลงท้าย1015ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ
3: ่อ
0: ค่ะ
3: ท่านคงนั่ง
0: เลยจ๋ากุ้งนั่งรับสายค่ะพ่อสมพงษ์จ๋า
3: เอากาแฟ4กล่อง
0: ค่ะอีพ่อเอากาแฟ4กล่อง
3: เอาลงท้ายสบู่ล้างหน้าครับก้อนนึงเป็นตัวแถม
0: จ๋าแถมเป็นสบู่ล้างหน้าเนาะพ่อเนาะจ
3: ๋
0: าคุณพ่อสมพงษ์สะอาดซื
3: ่อ
0: ที่อยู่เก่าบ่เปลี่ยนเนาะพ่อเนาะได้เจ้าพ่อเดี๋ยวทีมงานส่งออกให้นะคะขอบคุณพ่อค่ะขอบคุณนี่พ่อหลายๆกาแฟ4กล่องของแถมเป็นสบู่สูตรล้างหน้า0902927444เมื่อสักครู่เบอร์1015เกือบรับท่านแล้วค่ะแต่ว่าหลุดไปก่อนลงท้าย1015นะคะกดใหม่แม่ใจอุตตโมจ๋าอีแม่กดใหม่แม่กดใหม่เนี่ยเด้อกุ้งนั่งว่าสิเว้าหาอีแม่เดี๋ยวนะคะคุณแม่บะเนี่ยซื้ออีแม่เสียไปใส่นอคุณแม่ที่สั่งบำรุงสายตาก้อนคำ2กระปุกนะคะแล้วก็กาแฟก้อนคำอีก1กล่องนะคะยอดร่วมเป็น 1,650 บาทของแถมเป็นผ้าขนหนูแม่อย่างน้อยอีแม่จ๋าโทรหาลูกสาวใหม่เนี่ยเปียงนะคะชื่อแม่หายคิดหอดค้นคิดตัวหนึ่งงานเพลงนะคะขอเขามาค่ะจากพี่ไพ่สีทองนะคะทรงให้กับแฟนรายการแล้วก็พิเศษแม่บานค่ะ
4: บัดนี้ว่าแม่นเจ้าฮักแน่

0: กิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท้
1: เฮ้ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากครับเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: กดสว่าเนี่ยเฮาแห่งคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้ แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะขายโรงศพ
0: อือ
1: ห่วยหัวหน้าท่านสั้นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยายหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นมาต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว090-292-7444เรากดนำฮวนท่าแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคันบ่ถ่าเอาของพี่ไอ้สิซื้อให้ไอ้ซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
1: ครับผม
0: เ

0: ว่าระงับกลิ่นตัวค่ะเป็นขั้นไข้เป็นเหงื่อออกทั้งเสียค่ะแหมมันจะก่อให้เกิดแบคทีเรียกระเจิดในห้องมีปัญหากลิ่นถ้าสูตรอาบน้ำ75ค่ะแม่ถ้าสูตรล้างหน้า85ค่ะ
1: มันคือหวาแพงหรือ75คือ10ก้อนลดจากบาทเนี่ย
0: 10ก้อนถ้าตอนนี้จะมีคือถ้าแม่สร้างเป็นเฉพาะสบู่ย่างเดียวถ้าบ่ถึง1โหลจะมีค่าส่ง50ค่ะแม่แต่ถ้าเกิดแม่จ
1: ้
0: าแมนค่ะแม่ถ้าสร้างสบู่พ่วงกับสินค้าตัวอื่นจะบ่ได้เสียค่าส่งใดๆค่ะ
1: บอนอันสมมุติว่าราคามันลดได้บ่คนใดเอาเป็นโลนึงสินะ
0: อ๋อถ้าโลนึงเป็นสูตรอาบน้ำก็เดี๋ยวกุ้งนั่งคำนวณให้นะคะแม
1: ่
0: สูตรอาบน้ำ75มันก็เป็น900ค่ะแม่ถ้าเป็นสูตรอาบน้ำ12ก่อนส่วนลดนี่กุ้งนั่งบ่แน่ใจว่าทีมงานสิว่าจังได๋เพราะว่าต้นทุนมันมาสูงค่ะ
1: แม่เคยใส่ของบุญมาอยู่แม่ซื้อประจำกว่าละ60นะ
0: อืมจ้าค่ะแม่
1: สบู่อาบน้ำนะก็เรียกว่าสิร่องมีเบิ่งค่ะ
0: จ้า
1: ก็ลดให้ก็สิซื้อร่องเบิ่งนะ
0: จ้าแม่ก็ร่องเอาจักเคิงโหลก้อนก็ได้เพราะว่ากาแฟแม่ก็สั่งไปแล้วมันจะจังบ่ได้เสียค่าส่งนํา
1: เครื่อง
0: รู้จะจ้าก็6ก้อนนะแม่เนาะ6ก้อน75คูณ6ก็450ค่ะแม่บวกกับกาแฟอีก 1,000 เป็น 1,450 แม่ได้ของแถมค่ะย่างหนึ่ง
1: ได้ของแถมย่างสอง
0: จ้าของแถมย่างหนึ่งค่ะแม
1: ่ลองเบิ่ง
0: จ้าเอาไปใส่ลองเบิ่งจัก 2-3 ก้อนก็ได้ค่ะแม่บ่เป็นหยังเด้ลองเบิ่งก่อน
1: เพราะว่าแม่ใส่ปกติแม่ก็ใส่ผลิตภัณฑ์ของหมุนไม้อยู่ประจำนะ
0: ค่ะแม่แ
1: ต่ว่าก็เลยปีนโฆษณาก็เลยล่องไห่
0: จ้า
1: ล่องไห่น้องสาวบัวใหญ่น่ะเขาสั่งมาอันดีอยู
0: ่ค่ะ
1: ยาทอดยังน่ะ
0: ค่ะ
1: มันจะเลยสิล่องกาแฟ
0: ได้จ้าแม
1: ่ก็แล้วจะเอาสบู่แม่อาจักสองก้อน
0: สบู่สองก้อนเนาะแม่เนาะ
1: สบู่แก้ขั้น2ก้อน
0: จ้าสบู่ถูตัว2ก้อนก็100
1: เอาละ50
0: สบู่อาบน้ํา2ก้อนแล้วก็ล้างหน้าอีกจักก้อนก็ค่ะแม
1: ่ล้างหน้าเอามาล่องมันก่อนนึงก่อน
0: จ้าล้างหน้าเอาจักก้อนค่ะ
1: เอาก้อนนึงแล้วล่อง
0: จ้าล้างหน้าก้อนนึง85
1: ของเพิ่นจะอยู่สร้างข้างนี
0: ้ได้จ้าแม่เดี๋ยวกุ้งนั่งบวกไข่ 1,000 บวก150บวกกับ85ยอดของแม่จะเป็น1,235
1: 1,235
0: แล้วก็แถมเป็นนวดเย็นได้เนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: แม่นบ่ค่ะแม่ลูกสาวขอซื้อที่อยู่แม่นะค่ะ
1: อันของเบอร์อันของบัวใหญ่นี่เด้บัวใหญ่กอกแก้วนะน้องสาวโทรศัพท์เ
0: พิ่
1: นอันเขาสั่งอยู่หมวดก่อนเขาสั่งมาเดี๋ยวนี้
0: เดี๋ยวคงนั่งเบิ่งตามเบอร์แป๊บนึงนะคะจ้ะ098
1: อย่ามอง300เขาสั่ง
0: 613
1: เขาสั่งนะผู้ใด
0: จะ8014
1: คือใช่นะยังเบอร์แรกนะ
0: จ้ะใส่เบอร์นี้บ่ค่ะแม่เพิ่นใส่เบอร์นี้ในการโทรมาบ่คะแม่
1: แมน
0: 098613
1: แมนบอยได้อีกคนนึง
0: ดีเจดิวค่ะอีกคนนึง
1: จ้า
0: 8014โอเคเจอแล้วจ้ะแม่คุณแม่บัวใหญ่ก่อแก้ว
1: ใช่
0: จ้ะบ้านเลขที่29หมู่4บ้านขมิ้นนะคะ
1: จ้า
0: ตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดร
1: จ้า
0: จ้ะเอาตามข้อมูลนี่เลยเนาะแม่เนาะ
1: เอาข้อมูลนี่แหละเพราะว่าน้องเป็นคนสั่ง
0: อ๋อ
1: เป็นคนสั่งแบบเพี้ยนกับติดกัน
0: โอ้ได้ค่ะแม่ได้ค่ะเดี๋ยวส่งออกมานี่มืออื่นถึงนะคะจ้ามือ ค่ะมืออื่นหมดแม่นะคะแม
1: ่จ้า
0: ขอบคุณแม่มากๆค่ะ
1: สั่งน้ำอันผู้เบาดีแล้วมันทำเลยบริโภคการโทรมันเด็ก
0: เด็กโผล่เป็นป่ะแม่
1: จ้าคนโทรมากแต่หัวกันยังมาหา
0: ค่ะโอ้ได้จ้าแม่ขอบคุณแม่หลายๆโดยทีมงานส่งออกไข่นะคะ
1: จ้า
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับนะคะคุณแม่ออเดอร์ส่งในนามของแม่บัวใหญ่ก่อแก้วนะคะก็อยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรมืออื่นหึงเลยประกาศไปหานะคะผู้สั่งซื้อค้าท่านแม่อีแม่หรืออีพ่อนอค่ะฟ ั้งแรกบ่บูเนี่ยใครเอ่ยที่สั่งบำรุงสายตาก้อนคำ2กระปุกแล้วก็กาแฟก้อนคำอีก1กล่องนะคะยอดรวมเป็น 1,650 บาทของแถมเป็นผ้าขนหนูออเดอร์นี่แม่ค่ะมันผู้ใดสั่งค่ะโทรมาหากุ้งนั่งนะกุ้งนั่งหาชื่อไม่เจอพยายามไปไล่เบิ่งเบอร์ไปรีอยู่ใส่เนาะเบอร์นี้ก็ได้นะคะโทรหากุ้งนางหน่อยนะคะถ้าฟังรายการสิได้ส่งออกไข่เมื่อนี้สันเดียค่ะพอดีพ่อคุณแม่ไม่เจอเวลาเบิดแล้วค่ะขอบคุณทุกขอบคุณทุกออยขอบคุณที่หมั่นใจแล้วก็ไว้วางใจเฮบานสมุนไพรก่อนค่ำได้ดูแลสุขภาพกันเพ่งใดกุ้งนางเปิดบอท่านขออนุญาต

นะคะโอนร่วมเซกับผลงานเพลงนี้ตาสาววารินของพี่จินตลาพุ่นลาลำลากกันไปนะคะกับผลงานเพลงนี้ส่งต่อหน้าที่ต่อไปใครโทรไม่ทันโทรสั่งสื่อต่อกับดีเจดิวกฤตนันท์ได้เลยโชคดีมีความสุขร่ำรวยกันทุกท่านสวัสดี

รักแม่การรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042

ธรรมชาติหลากหลายมากมายไม้ผลภูผายนภาพเขียนประวัติศาสตร์สวยสะอาดเขื่อนน้ำพุงช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์อาศักดิ์ภูพานหมายเลขโทรศัพท์0854621050

ดีก็สร้างกันให้หันมาปองดองใต้ตองดอกคือดางเฮ็ดใจงามตามคองเข้าร้านเฮาเพิ่นบอกว่านั่นเด้มีศีลมีปูปลาให้ยองยือคือคำ

ันและกันพ่อใหญ่ศักดิ์ปู่พานอยู่กับท่านวันละประมาณ2ชั่วโมงเนาะพี่น้องเนาะถ้าฝนบ่ตกฟ้าบ่ห้องได้ถ้าบ่ใหญ่คิ้วตําตะละลําบ่เจ็บท้องปวดหัวก็พอกันคือเก่าพี่น้องเอ้ยพอกันมื้อนี้ตรงกับวันศุกร์ที่2ครับเดือนตุลาคม2569กับแรม6ค่ําเดือน10พี่น้อง

0: เอาสายแรกแห่งมันสาเกินสมบายดีครับ
1: สวัสดีจ้าไอ
0: ้ว่าจังไหนจ้าน้อง
1: ขอเพลงไอ
0: ้ขอเพลง
1: ปล่อยมือไอ้จ๋า
0: โอ้เอาคือสิปล่อยมือไอ้ได้บัดนี้สิปล่อยมือไอ้จังได๋บ่ได้เฮ็ดบุญนํากันล่ะบัดนี้บุญก็ใกล้สิฮอดแล้วเดือนหน้านี
1: ่บ่คือเก่าคือเก่า
0: คือเก่านี่บ่
1: จ
0: ้
1: า
0: อ้ายยังฮักน้องคือเก่าตัว
1: ลองเพลงมนต์เน
0: า
1: ะ
0: โอ้แต่งกิ้วมากๆเสียงบอกให้ดีเป็นวัดอีกแล้วมื้อนี
1: ้อ้าย
0: ครับ
1: ฝากให้อาจารย์อ้วมทั้งอันดินจีบ่เด้ออ้าย
0: อาจารย์อ้วมเอ้าชื่ออาจารย์อ้วมก็มีบ
1: ่มีอ้าย
0: โอ้
1: คืนนี่แล้วหมอเพลงให้อยู่ไอ
0: ้โอ้บ่ครับครับได้เลยซะ
1: กับเกมไอ
0: ้เออ
1: ไอ้หน่อยวังสามหมอ
0: ครับ
1: แล้วก็วังมนต์น้ำเด้อไอ
0: ้เออ
1: กับเปดอยน้ำ
0: ครับ
1: แล้วก็เจ้าชาลิงเบาหน้าดง
0: ครับ
1: เจ้าหน่อยช่วยชุด
0: อือ
1: ชาเลน้ำชาหมกผิดชุกน้ำเด้อไอ
0: ้ครับผม
1: จ้าบ่าวน้ำตึงน้ำ
0: แ
1: ม่ดอกเมยน้ำอาย
0: ครับ
1: แล้วกับผ้าให้พลังคนน้ำเด้ออาย
0: ผู้ใดน้อพลังคนบัดนี้น้อผู้เลอน
1: ้อ น้าน้องไผ่เต็มๆเด้ออาย
0: ครับครับผมครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดี
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับอืมเอาเจ๊บุญตามมาด้วยเจ๊บุญแล้วก็มาย้ายบุญได้บัดที่นี่วันดีครับ
2: สวัสดีจ้าพ่อใหญ่
0: เอ้าเอาเสียงขึ้นเป็นนั่นๆเนาะมื้อนี้เนาะ
2: เออมันฮ้อนคักใหญ่เอ้ย
0: แม่นๆได้ฮ้อนอีหลีเด
2: ้ฮ้อนจองมื้อนี้ฮ้อน
0: มันเอา
2: ขอเด้อขอเพลงได้เด้อ
0: เพลงพี่สาง
2: ถูกหลอกออกโรงเรียนเ
0: ด้อว่าซะเนาะบัดนี้
2: เออเอาว่าท่านรู้เรื่องเนาะมันยังหน่อย
0: โอ้ถือก็เจ้าหลอกติก็เลยได้บอกโรงเรียนเน
2: า
0: ะครับ
2: ก็หมอภาษาแก่เปิ้นเวินแน่นางอั่วน้ํา
0: ครับ
2: อันแม่ดอกเมยน้ํานางแอนน้ํานกแก้วน้ําอมิตตาน้ําพ่อใหญ่ไหมพ่อใหญ่ไหมแล้วก็พ่อใหญ่หําก็เขาเรียนท่านแล้วก็ไอ้ยายเต้อาจารย์สิจันเดียว
0: ครับ
2: แล้วก็แม่ดอกเมยเอาละเนาะสุดเสียงสุดสายสุดหมายเลขแล้วพ่อใหญ่เด้อ
0: แม
2: ่
0: ตัวสุดสายสุดหมายเลขครับสวัสดี
2: อากาศพ่อใหญ่เอ้ยฮ้อนหลาย
0: แม่นแม่นเอ้าเอ้าสงสัยถ้าเอาไปนี่แต่เก่านี่มันเฮ็ดข้าวดอได้ออกช่วงนี้แม่บุญเอ้ยเฮ็ดข้าวดอได้ออกแต่ว่าตอนนี้บ่มีดอกเนาะคอนเขาไปซุมไฟที่มืดละคอนเฮ็ดก็ได้โอ้ยหันใจก็ยากคือกันได้ผมก็ได้อาจารย์อากาศเปลี่ยนแปลงแต่ว่าคนก็จะเปลี่ยนใจเด้ออยู่ร่วมกันคือเก่าเดิมหน่อยพี่น้องเอ้ยอย่าปล่อยอย่าทิ่มอย่าปากันเด้อยู่ร่วมกันไปนี่ละชมรมคนรักเสียงเพลงของเฮาเนาะครับว่าจังได๋บ่าวนั่งตะเลิง
3: คิดทอดอ้ายในเด้อ
0: คิดทอดอ้ายบ่าวนั่งตระเริงในเด้อเอา
3: ครับผม
0: หมอบไปทางเล
3: อหมอบไปทาง
0: ตะเว้นตะเว้นเหนือบ
3: ่ตะเว้นเหนือคร
0: ับ เราฟังอยู่ดอกตอนนี้เนาะตะเว้นเหนือเราฟังอยู่ยิ้มเปยเปยอยู่หั่นแล้วก็ได
3: ้ตะเว้นเหนือพุ่นแล้วครับขอแค่นี้เด้อครับของแท้ครับรุติเก่า
0: โอ้ได้ได้ครับครับได้เลยของพนมนพรโอ้เทพพรเพชรอุบลเนาะ
3: ครับผม
0: เทพพรเพชรอุบล
3: ครับรุติชื่อแรกนี่คือว่าม่วนดีครับ
0: เออก็คือรักแรกนี่แหละแม่นบ่ซะ
3: แม่นครับ
0: เออรักแรกคักได้แม่นบ
3: ่เอาคุณสายเรื่องกับยุลพันธ์ดีครับ
0: ครับผมมาบ่นวงหัวมวนกันพี่น้องเนาะหยอกล้อกันไปนี่แล้วพวกเฮาก็ได้วันละประมาณ2ชั่วโมงพี่น้องเอ้ยส่งความสุขให้กันและกันพี่น้องมื้อนี้ก็มาพร้อมกับน้ํามันนวดฟ้าทะเลโจรคือเก่าเมียนเดิมพี่น้องเอ้ยน้ํามันนวดฟ้าทะเลโจรฝากพี่ตอนน้องครับผู้ที่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้พี่น้องเด้อไปหั่นไปนี่โน่นนี่นั่นชาตามแขนตาเป็นอมปรึกแปรสุดแผลเปื่อยพี่น้องอีเก็บกัดไปงอดตอดตอดตอดแตนตอดบ่ไฟไหม้หนองฮอนลวกจังซี่ก็อย่าลืม

0: พี่น้องเด้อน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรครับกระปุกใหญ่ได้พี่น้องกระปุกซัมพี่แต่ละคมราคาเนี่ยก็บ่แพงกับกระปุกนึงก็แค่220บาทเด้อครับเด้อสนใจก็ทักทายมาได้ก็เบอร์พ่อใหญ่นี่ล่ะเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์มานนี่ล่ะครับ0652630729เด้อครับเด้อให้เบอร์เดียวนี่แหละพี่น้องเนาะหลายเบอร์มันสิซับสน0652630729ครับสบายดีครับ
1: ขอพี่แม่จ้า
0: คือไอเนาะบัดนี้เนาะได้ยินเสียงรถจะหน้านี่เนาะคือไออันบ่แม่นบ
1: ่ขอพี่เอิ้นอ้ายความขัวแม่จ้า
0: โอ้เอิ้นอ้ายความขัวอันใดเลย
1: จังนะขอฝากแม่จ้า
0: ครับครับ
1: จ้าฝากไปหาไอเบานั่งเติงมาอยู่บ่จ้า
0: เมื่อกี้นี่แหละเมื่อกี้นี่แล้วไปเมื่อกี้นี่
1: จ้า
0: แล้วไปเมื่อกี้นี่แหละ
1: เบาไอ้นั่งเชิงแล้วก็ไอ้ผู้พายุนไอ้กับแม่ดอยเนี่ยจ้า
0: ครับ
1: จ้าพี่สาวสาวข้าวเหนียวสาวนกแก้วสาวนกนั่งเอ็นพี่สาวอมิตา
0: ครับ
1: จ้าทุกเสียงทุกสายนะจ๊ะเนาะที่รถชนะบริเวณน้ำเพลิน
0: ครับครับผม
1: จ้าลืมไม่ได้ทุกคนลูกก็ล้อเสียงเพลินๆหน้าใหม่นี่แหละจ้า
0: จังกิ้วจังกิ้วครับ
1: ว
0: ันขอบใจได้หลายเด้อสั่งสบู่เด้อเดี๋ยวมือมือแรงเด้อมืออื่นแล้วมือแรงเนี่ยบ่ได้มือแรงเนี่ยก็ได
1: ้เพราะว่าเพิ่นคนผู้แก่คนแก่หั่นน่ะเพิ่นเลยอันนั้นจ้ะ
0: ครับ
1: จะเลยสั่งจ้ะเพิ่นว่าเอาจักกันครึ่งโลให้เพิ่น
0: ครับครับ
1: เพิ่นก็ว่าวันที่10พุ่นล่ะบ่เป็นหยังดอกอ้ายบ่กลมดอก
0: จ้ะจ้ะโอ้ย
1: จ้าสวัสดีขอบคุณนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะค่ะวันที่จ้า
0: ครับเพราะว่าออกรายการ 4:00 น.พัดล้านรับส่งก็จบปิดนะแม้บ่คือแต่ก่อนเด้ต้องเป็นมืออื่นเด้อว่านะเลอเบาผู้ชายขายน้ำ
2: ครับครับสวัสดีครับผม
0: โอ้ยตอนนี้อยู่กับน้องไก่เนาะตอนนี้เนาะบัดนี้เศร้าแล้วเศร้าขายน้ำแล้วบัดนี
2: ้ขอฟังเพลงสักผู้อะไรสักผู้เวียงเด้อครับเด้อ
0: บ่ได้ว่าสักผู้พาน
2: คนตุ้มผ้าให้นะนะครับ
0: โอ้อยากมีคนตุ้มผ้าให้
2: ครับๆ
0: บ่มีคนตุ่มบ่ตอนนี้ก็ได
2: ้บ่มีแล้วครับ
0: โอ้จังละนอนเถียงไห้เถียงหน้าไปนอนในบ้านได้มั้ย
2: ยืมเบอร์หัวหน้าเด้นะครับ
0: ยืมเบอร์บ
2: ่ครับ
0: โอ้จ
2: ะมานนะครับ
0: โอ้ได้เบอร์มานก็ได้เดี๋ยวสิเอาให้
2: ท่านเชื่อท่านเชื่อพัดสาวรถจันทราอมิตตาโทรมาหาไปได้เบอร์หัวหน้านี่แล้วครับเบอร์มานผู้สาวโทรเขาดีแท้ครับเบอร์นี่ครับ
0: อยากให้ผู้สาวโทรเขามานั่งน้ำพ่อใหญ่ก็ได้มานั่งน้ำกันพี
2: ่ครับ
0: โอ้ยน้องไก่เพิ่นก็ได
2: ้ปากให้แอนเสียงเมื่อกี้นี่เด้อครับเสียงหวานๆนะครับ
0: ครับครับ
2: รถจันทราเอ็มมิเตตามันน่ะแหละครับ
0: อืม
2: เจ๊บุญคนงามเพิ่นแน่ครับกับทีมงานเพิ่นน่ะครับ
0: ครับครับเพิ่นมอบพิเศษอยู่ได้บ่าวหน้าน้องไผ่บ่ซั่นเพิ่นว่า
2: ครับผมกับพิเศษขึ้นคือกันครับ
0: พิเศษแท้แม
2: ่พิเศษและพิเศษ
0: ทวนแล้ววงเล็บขีดเส้นใต้น้ำไหน
2: แล้วก็ฝากให้แอนสาวน้อยใส่ชุดนะครับ
0: ครับ
2: เราบังพิกซุกนี่เด้อครับเพิ่นเปลี่ยนเป็นบังพิกอ่อนแล้วครับ
0: ตี้ห่วยคือเปลี่ยนดูแต่น้องบัดนี้เน
2: า
0: ะ
2: เดี๋ยวมันบังพิกซุกแล้วมันเพชรโทษครับบังพิกอ่อนน่ะใครแน่ครับ
0: โอ้กินกับสมปลาเนาะ
2: ครับ
0: สมเนื้อแซ่บสวย
2: ได้อยู่แล้วครับแล้วก็ฝากให้สาวทั้งโค้งครับสาวอันหัวสะพานนี่เด้อครับ
0: ครับ
2: เอาเลยนะครับ
0: เป
2: ี้ยใหญ่พร้อมปลาหำพร้อมนะครับที่15สั้นนั่นแหละครับ
0: ครับ
2: แล้วก็ที่หัวหน้าทีมงานขี้ดื้อนะครับยังไม่ตีก้นเพิ่นจะล็อกดื้อแท้ครับ
0: เล่าแล้วหรอบ่ไม่แซ่เล่าไว้แล้วหรอบ
2: ่โอ้ยเป็น10ล่ะครับ
0: เอาไว้จะตีวันที่14พุ่นเด้อ
2: ครับสิส่วนเฒ่าวันนั้นเติ่งไปอยู่ครับ
0: ที่14จังตีก้นแล้วดอกละมานอยู่แล้ว
2: ครับครับย่านแดดเพิ่นค่าไฟแดงนี่นะครับไฟฮดบ้านกับเพิ่นน่ะบ่จักทั้งไปทั้งมาเห็นไฟแดงกับเบาวันนั้นเติ่งก็ได้ครับฝากเพิ่นเด้อครับ
0: เลี้ยวซ้ายเลี้ยว
2: ขวานั่นก็กลับมาคือเก่าครับ
0: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปเลยซั่นตัวซั่นพ่อไฟแดงก็ได
2: ้เพิ่นย่านเพิ่นเห็นไฟแดงในย่านในบ่อน้ําเติ่งนะครับ
0: เอ
2: าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับครับนี่คือรายการลูกทุ่งฟังสบายเนาะพี่น้องเนาะส่งความสุขให้กันและกันวันละประมาณ 2:00 น.ครับเอ้ามีสายต่ออีกบ่ทบต.เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังครับเนาะเพลงแรกจากการแนะนำของน้องกระต่ายคนสวยคุณนายกระต่ายอืม บ่สบายอ้ายเอ้ยว่าซั่นบ่สบายแล้วไปหาคนจิรอพี่น้องตากแดดเราก็ได้ทั้งคนจิรอทั้งไปตึกสะดุ้งโอ้ยระดับคุณนายพี่น้องเอ้ยอยู่บ่เป็นได้แต่ละมือก็ได้ไปหั่นไปนี่จนเป็นไข้เราก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วว่าซั่นดีขึ้นแล้วเพราะได้เพิ่นไปได้แฟนเมืองลาวเพิ่นนี่พี่น้องไปได้แฟนเมืองลาวก็ดีขึ้นสบายดีครับ
3: สวัสดีค่ะงูอ้วนเอ้ยไก่คือขันดีแท้
0: อเมือทอนัน
3: เอามาให้ตาสาเน่ไก่ขันดีฮะนะ
0: บ่ยากเด้ว่าไก่เรามาให้ทันทีได้ไว้เรื่อยๆท่านใจเด้ไก่เราหลายตัว
3: ไก่หลายไว้เด
0: ้อไก่เราหลายเด้
3: งอวนจักตกเผื่อน้ําเนี่ยงี้ค่ะว่าจักตกอ่ะมาเผื่อเนี่ย
0: โอ้เอาไปมัดหยังล่ะมัดขาพ่อใหญ่สาบ่หรือสิเอาไปมัดเขา
3: พ่อใหญ่ขาบ่พ่อใหญ่สาบ่อยู่สิซื้อมีแต่ไปก็ไป
0: เอาไปใส่แล้ว
3: เพิ่งฝนตกในทะเลจ้า
0: ฝนตกในทะเล
3: จ้าขอมอบให้ทุกคนที่ฟังอยู่พิเศษแด่น้องพิเศษเจเทียจ้ากับคนหลายบ้านด้วย
0: อ่ะบ
3: ่จ้า
0: เอ้าเสียงซ่อนผู้ใดเสียงสาววันไหนนะ
3: มาเหมือนเดิมอยู่ที่เดิม
0: โอ้ชมลมผู้สาวสามก่อนเสาอยู่หันเนาะสามก่อนเสาอยู่น้ำเดียวพี่น้องเอ้ย
3: จ้าจ้าแค่นี้ละจ้า
0: ครับครับผมครับผมเจ้าของร้านจงกลางหงไข่เด้อพี่น้องเด้อท่านใดที่ผ่านไปทางนั้นหิวเข่าหิวน้ำพี่น้องตอนเสาตอนเที่ยงตอนแรงแวะไปใส่บริการได้เด้อครับเด้อร้านจงกลางหงไข่ครับอยู่ข้างโรงเรียนลมไส้พี่น้องลมเย็นขนาดพี่น้องเอ้ยย่ำฝนก็ไม่ต้องไปหาปลาอยู่ไกลหาตึกสะดุ้งอยู่หน้าบ้านนั่นแหละพี่น้องโอ้หากินง่ายเด้ร้านจงกลางหวงไข่วันนั้นได้แม่ลามวันนั้นเลยเอาแม่ลามก็ไปใส่ไปนี่ไปทั้งเลยแล้วบ่มีคืนเด้น่ะ
4: อย
0: ่
4: างดีม
0: ื้อนี้โอ้ยคืนบ่มียับมาทั้งลําพุงพี่เด้อมาใกล้ๆลําพุงพี่คืนจังหลาย
4: เดี๋ยวมื้อนี้เป็นมื้อนี้สิใหญ่ไปอยู่พุ่นอยู
0: ่มันจังคืนหลายอยู่นี่
4: มันจังคืนมันร้ายมาอยู่นี่บ่มีคืนมันมีแต่ผู้
0: แม่นตัวมีแต่ผู้
4: เ
0: ด้อแถวนั้นน่ะ
4: เอ้ามื้อนี้ขอฟังตําแหน่งที่ไม่ต้องการเด้อ
0: ตําแหน่งที่ไม่ต้องการครับ
4: เอาผู้ใดแม่นผู้ใดล่ะกายแล้วคันโอ้โหแล้วมันจะเป็นใครแต่การคันแต่กายอยู่นอกเขาแล้วคันอยู่บ่คันอยู่เต็ม
0: ผู้ชายขายน้ําตัวผู้ชายขายน้ําแต่ว่าเปลี่ยนใหม่มาเป็นเพิ่นมาลักน้องไก่เนี่ยทุกมื้อนี่อยู่กับน้องไก่แล้ว
4: อ้าว
0: โอ้ย
4: ฟังเนส
0: ขึ้นบ่จะมีปานใดจักตอดแต่ๆวันใดวันหนึ่งเอ้าเอ้าเอ้าเอาทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขเนาะกับเอาขออนุญาตปิดเด้อเพราะว่าคืนบ่ใครมีพี่น้องสาวบ้านโคกกลางหลานสาวพ่อใหญ่นี่แหละครับหลานสาวพ่อใหญ่นี่แหละสาวเต่าง้อยเอาตามมาด้วยสาวบ้านยางไม่มีดอกแม่น้องดอกเหมยวานะเลย
5: จ้าสวัสดีจ้าดีเจคนหล่อจ้าแม่น้องเหมยเด้ออ
0: ย่าฟ้าย้องหลายบ่ทันหล่ออยู่ตอนนี้ออกพรรษาจังสิรอ
5: จ
0: ้
5: าร
0: อ
5: เด้อดีเจแต่บ่รอก็ยังรออยู่แล้ว
0: เอาบ่รอบ่ไป
5: จ้าแม่น้องเหมยขอฟังเพลงเด้อจ้า
0: เพลงพี่สางเพลงหยังครับ
5: จ้าคุณมือยังโสดเด้อผู้บ่าวว่าเซเว่นเหมือนจังได๋เลยได้ยินอยู่ในอากาศน่ะ
0: บ่โอ้ผู้บ่าวบ้านใดล่ะเหรอ
5: จ้าคุณยังโสดอยู่จ้า
0: โสดคือกันล่ะเฮาก็ได้2คนเฮาโสดคือกันนั่นล่ะ
5: จ้าจ้าแม่นเหมือนขอฟังเพลงอย่าฟังได้หลายเพลงนี่จ้า
0: เพลงพี่สัง
5: ใกล้ใกล้สิลอยกระทงแล้วเนาะดีเจเนาะ
0: วันลอยกระทงนี่บ่
5: จ้าแม่นเหมือนเอาของมียิงร้องเด้อจ้า
0: ไม่ยิ่งรอ
5: ของกระทงหลงทางของอรวีจตาจัตจานนจ้า
0: สัจจานน
5: จ้าจ้ามียิ่งร้องเลยจ้า
0: ครับครับ
5: คนไทยบนนี่เจ๋งคนลาวเน
0: าะก็คนไทยนี่แหละหน่อยอรวีสัจจานนครับ
5: จ้าอันลอยกระทงกันสิไปลอยกระทงน้ำผู้บ่าวเด้อมาเด้อไปสิไปหั่นไปลอยกระทงแม่งเหมือน โอ้ยลอยลุงนอนดีเจนะ
0: พูดแล้วลุงทั้งรูปพูดไปเลยฮะกับแจกไปเลยฮะเบาว่างม่นไปแล้ว

0: โอ้ยังคนบ่ว่างอยู่คนยังว่าผู้สาวกับบ้านกับบุตร
1: โอ้ที่โอ้ยโอ้ยซาบ่ได้ดอกซาบาบังมนบ่ได้ดอกแล้วก็บอกไปสั่นละ
0: จ้าเจ้านี่หมวยหม้อเด้อหม้อให้ป๋าหามคนรอเด้อจ้าแล้วก็สาวใหญ่นี่เด้อยังก็เจ๊ใหญ่นี่เด้อจ้า
1: ครับครับ
0: จ้าผู้ภาษีวิไลคนรอเด้อบ้าผู้พายนก็รอคือกันเนาะได้ยินเสียงเพิ่นเมื่อเมื่อวานนี่เนาะ
1: นั่นตัว
0: แม่มือบ่ได้ข่าวซื้อฟังอยู
1: ่
0: ฮะแล้วการดูหน้าหนาวพิเศษให้เพิ่นนี่เด้อ
1: ครับ
0: กาแฟดอยพร้อมว่าวังมนต์ผมเด้อ
1: ครับ
0: จ้าโง่อ้วนพร้อมเน
1: า
0: ะ
1: แม่น
0: พี่น้อยวังสามเหมาเด้อเข้ามาเด้อแม่หมวยเข้ามาเด้อจ้าป๋าสมัยคนรอเน
1: า
0: ะจะป้ายข่าวเด้อ
1: ครับ
0: แล้วก็ปุ๊บอันเด้อก็หน้าดวงเด้อจ้าผู้พาผู้พาทางไกลเด้อบัดนี้ดิเจ
1: ทางไกลทางไหนเนาะบัดนี้เน
0: า
1: ะ
0: ทางไสวานจ้า
1: ป๊าดไสวานทางอุดรพุ่นตัวนี้แหมอำเภอไสวานพุ่นน่ะ
0: จ้าด้วยลมหาพุ่นเด้อ
1: ครับครับ
0: จ้าเพิ่นว่าฝากพี่ทั้งไงแม่หนุ่มเอ๋ยเด้อฝากพี่ผมเด้อครับเพิ่นเว้าจ้าแล้วกูลาบขาวนี่เด้อ
1: ครับ
0: จ้าซาเล่งนี่เด้อจ้า
1: แล้วผู้เดียวนั่นแหละ
0: จ้าซาเล่งเนาะ
1: ครับ
0: นกแก้วก็สวยคือกันเด้ออื
1: ม
0: สาวซีซีสวยคือกันเนาะน้องนางเอ็นจ้าแล้วก็สาวหน่อยก็ชื่อเรียกกันสาวผู้พันเด้อ
1: ครับ
0: สาวซาเล้งเนาะคนสวยเนาะ
1: อืม
0: จ้าเจ๊บุญคนสวยคือกันแม่งเหมือนมาใหม่มู่เพิ่นน้ำเดียวกันนั่นแหละเน
1: า
0: ะพี่เจ๊สวยทุกคน
1: แม่นตัวคือนี่มีแต่คนรอสวยๆเด้
0: จ้าโอ้ยังไงยังไงแม่ยังไงเห็นแม่น้องเหมยเด้ในนี่เนาะดิเจ๊
1: แม่นอีหลีเด้โอ้แม่น้องดอกเหมยถ้าเบิ่งทางหลังคือกินตลาดเด้พี่น้องอีหลีเด้แล้วใส่แล้วตัดทรงผมกินตลาดตัวสิบอกให้เด้อผู้บ่าวเด้อเบิ่งทางหลังคือกินตลาดนี่ล่ะแม่น้องดอกเหมยนะ
0: แม่น้องเหมยว่าสิไปสร้างสบู่แม่น้องเหมยไปซื้ออยู่ในบ้านดิเจเอาไปลงบ้านหนองทรงห่างเนาะ
1: ครับครับ
0: จ้าน้องชายแต่งงานอยู่หั่นนะเพิ่นเอาเพิ่นแต่งงานอยู่หั่นเพิ่นมีเมียอยู่หั่นจ้า
1: โอ้
0: แม่น้องเหมยลงไปเยี่ยมเลยเลยแม่น้องเหมยซื้อมาร้อยเดียวนึงดอกจ้า
1: ครับซื้อนั่นก็ได้บ่เป็นหยังตัวแทนเจ้านายผมนั่นแหละ
0: แต่ว่าสิสร้างดิเจอยู่โอ้ยแม่น้องเหมยฮู้แล้วปานผู้สาวเกาหลีเด้อ
1: แม่นอีหลีตัว
0: โอ้ยผู้ว่าผู้ว่าผู้สาวได้ยินพักคิ้วแม่หมอนะว่างามสวยคือเว้าอยู่บ่พักจิวาเนาะดีเจเน
1: า
0: ะ
1: สวยอยู่ได้พี่น้องสวยอยู่ได้เห็นแล้วพอจะเห็นแล้ว
0: จ้าแม่บุญเด้อ
1: ครับ
0: ตาคนสวยเนาะรจนาเด้อจ้าเข็มวิกาเข้ามาอยู่บ่จ้า
1: เข็มวิกามาเป็นบางมือเราก็ได้
0: จ้าผู้ว่าวังมนต์เด้อมาเบิดเพิ่นเลยเน
1: า
0: ะจ้าหน้าไม้ฟันกันเด้อพิเศษคือกันจ้าเนาะ
1: พอรอ
0: เนาะจ้าจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับแม่น้องดอกเหมยสาวบ้านยางไม่มีดอกพี่น้องเอาเมื่อกี้ในบ้ากกโดได้เมื่อกี้เอาเอารับสายในสายสุดท้ายพี่น้องเด้อเดี๋ยวฟังเพลงครับเนาะเปิดเพลงให้ฟังเพลงนึงจังรับอีกเด้อพี่น้องเด้อเอาว่าจังได๋เบากกโด
2: โอ้แม่น้องหนุ่มเพิ่นได้ซื้อไปอันนั้นบ่หลายเรือบ่แล้วกระทงบ
1: ่เออแม่น
2: โอ้ก็จะไปนั่นแท้เนาะ
1: ไปก็ไปโลดลงล่าพุ่นล่ะเป็นร้อยแถวพุ่นล่ะ
2: เออสิไปนั่นเพิ่นเด้เนาะโอ้ติดคูบ่ได้บ่เนาะ
1: โอ้ได้แล้วโสดระวังตอนนี
2: ้นั่นแหละตัว
1: สวยแล้วก็โสดพร้อมแล้วเล่านะเฮาก็โดก็โสดคือกันไปนํากันได้ไปนํากันได
2: ้โสดนี่จะไปเป็นคู่เพิ่นเลยเว้ยสิพังเพิ่นเว้าอยู่กิน
1: อื
2: ้อๆเอาได้ไกลออกประชาอีกแล้วเด้อเพลงน่ะเด้อ
1: ภาษาอีกแล้ว
2: ไปมันไกลเลยนี่มันไกลเลยมันไกลเลยหมอแม่น้องหนุ่มมือเต็มๆนี่ล่ะบ่ได้กระไร
1: ครับ
2: ไปไปมันเพิ่นอยู่แล้วก็ไปลงเท่าแลปนาคือข้าวพร้อมแล้วไม่โอไม่โอนําโอ้เขากลางแล้วก็เจ๊ยายชนยางนําหรือว่าอะไรแล้วก็ชาวซีซีดชาวห้าชั้นป่าวิไลผมป่าวิไลเฮ้ยไปยี่บ่ไปเบิ้งผู้สาวดูบ
1: ่ห่วยส่วนเราไปโดดได้ไปไหวได้น่ะป่าวิไลนั่น
2: ป่าวิไลไปยี่บ่ไปยี่บ
1: ่ไปไหวจะได้ว่าแต่ส่วนว่าแต่เอิ่นเรา
2: แล้วก็ทุกเช้าทุกสายเพื่อนหมายเลขคือ9ล้าน
1: ครับครับ
2: คร
1: ับ ครับครับครับผมฟังเพลงแหลกแหงหมันพี่น้องน้องจากน้องกระต่ายคุณนายกระต่ายครับคัดสรรมากรหมู่กับมากรหมู่เนี่ยฟังกรหมู่กับนี่คือรายการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์พ่อใหญ่คิ้วต่ำครับพี่น้องตัวปุบได้ฟังปรับได้ขอไปทางใดเลยเพลงยังก็เฮ้อโอ้ยมีแมนเพลงนี่บ่แมนขึ้นเพลงผิดพี่น้องขึ้นใหม่ก็เด้อแป๊บนึงเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วเพลงน้องก็ตายก็ได้มาเนาะเอิ้นปุ๊บมาปรับมอบทุกเสียงทุกสายเด้อไอ้เด้อทุกหม่องทุกบอนในของเฮาทุกคู่ทุกคนว่าซั่นชมรมคนรักเสียงเพลงจากใจน้องกระต่ายเด้อว่าซั่นเป็นคนจิรอไปถึกสะดุ้งพี่น้องเอ้ยไข่เป็นวัดเป็นใดไปหาหมอกะเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วละไหว้ว่าซั่นเดี๋ยว ดีขึ้นแล้วตอนนี้เพราะว่าไปหาหมอกินยาอ้าวดีใจนําแล้วละน้องสาวก็ได้คนดูคนมันครับเนาะเดินในเลนของเฮาเด้อไอ้เด้อว่าซั่นเลือกมาจัดให้กับพิเศษเด้อพิเศษไปทางน้องใบเตยน้ำแนกะท่านนายกความเด้อ

0: ครับผ่านไปเป็นจอกๆแจ๊กๆวันใดวันหนึ่งพี่น้องเพ่งก็ได้เป็นน้ําไอ้นี่บ่เป็นน้ําเป็นพี่อย่างน้องเอาครับเนาะอยู่ในเลนของเฮาว่าซั่นอยู่ให้เป็นกับตัวเองอย่างมีค่าเด้อน้องสาวเด้อตื่นเช้ามาเรายังอยู่ดูแจ่มใสนะเห็นหน้าเพื่อนและญาติมิตรก็ภูมิใจได้คุยถามไทยเราและท่านนั้นยังไม่ตายก็ดีแล้วแม่นบ่ถามไทยกันคุยกันพี่น้องเนาะอยู่ดีสบายบ่วันตื่นเช้ามาก็ได้ตื่นเช้ามาเห็นหน้าหมู่หน้าพวกหน้าแฟนก็ดีใจถ้าแม่นบ่บ่าวศรีวิไล
1: ครับผมสบายดีครับปัญญาศักดิ์ครับผม
0: ครับครับ
1: ขอฟังเพลงนึงได้ครับผม
0: เพลงพี่สังโอ้ยมีข้างเดียวบัดนี้เอ้าเอาวะเพลงหยัง
1: เลือกมาจากฟังเพลงรอยาล้างใจครับผมแม่นอยู่บ
0: ่ใครเนาะจะรอยาล้างใจนี่เนาะ
1: ครับผมคงไม่พี่ลมพร
0: เออใครเนาะจะมาเป็นยาล้างใจแม่นไม้พี่ลมพรเอออ้าวเดี๋ยวเปิดให้
1: ขอฝากเลยครับผมฝากให้สาวเล่คนสวยคนงามเด็กเด้อสาวเล่เอ้ยไอ้ขอเป็นยาล้างใจให้เด้อให้โชคให้เช้าสิเด้อว่าสบายก็ได้ครับผมกันฟังรายการอยู่ก็ได้ครับฟังให้คุณนายกระต่ายและกระจีเกสรนำครับผมนกแก้วนำครับ
0: ครับ
1: ให้มีน้องดอกมือนำครับผมคุณนายจีส่วนอย่างครับผมจีใหญ่ส่วนอย่างกับปลาหำนำครับไอ้แฟนขาดกับน้องอ่อนครับผมบ้าผู้พยนต์กับบ้ากุ๊กโดนนำครับผมบ้ากุ๊กโดเอ้ยอย่าว่าลินได้มาชวนผมไปอีหลีได
0: ้เออไปอีหลีได้บ่าวศรีวิไลนี่เราบริษัทได้บริญาณได้ไปอย่างเดียวได้เรานะ
1: แล้วครับผมคงใจร้อยจะได้พาไปไปได้ไปทางไหนก็ไปไปหาผู้สาวไปห้างใหม่ๆ
0: ไปรุ่นใจฮ้อนนี่เน
1: า
0: ะ
1: มาชวนผมไปแล้วอย่าว่าลินได้ว่าอีหลีรู้ได
0: ้
1: ครับผมใครอยู่ทุกเสียงทุกสายครับผม
0: ครับหนุ่มโสดหนุ่มโสดทั้ง2คน
1: ครับผมครับผมสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับบ่าวศรีวิไลบ่าวกุ๊กโดกับหนุ่มโสดหนุ่มโสดไปน้ำเดียวใดครับเนาะเอาวันได้บ่าวเมืองดินดำ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับ
2: ขอฟังเพลงนะ
0: เพลงพี่สัง
2: คอยน้องตกมวยยุดซอยบ้านกุนแฮดเดล่า
0: โอ้ห้องเช่าในน้อยนี่บ
2: ่ครับผม
0: เออเอาคอยน้องอยู่มองเก่าของคอยคอยคอยคอยเธอที่ซอยเดิมแม่นตัว
2: คอยเดินละคอยในน้องมวย
0: ยังคอย
2: แม่นมองมวยพิเศษพิเศษเลยเพิ่นเต็มเต็มในเรื่อง
0: ยังคอยที่ซอยเดิมอ้าวมองเก่าเนี่ยแหละ
2: ครับผมก็ฝากให้น้องอ่อนคนสวยแน
0: ่
2: ฝากให้สาวนุ่นคนสวยแน
0: ่ครับ
2: แล้วก็ฝากให้สาวบุญคนสวยสายในเรื่องแล้วก็ฝากให้สาวน้องไม้คนสวยคนแน่แล้วก็ฝากให้สาวตานเดียวคนสวยเพิ่นแน่แล้วก็ฝากให้สาวแหล่บรรณาคนสวยเพิ่นแน่เด้ออฝากให้สาวเก้มเพิ่นเวิ้นคนสวยเพิ่นแน
0: ่ครับ
2: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขโอ้ไอจานร่วมเลยเด้อ
0: ไอทิศบ่ไอทิศจานร่วมแม่นบ่

0: ครับเอามาทั้งสบู่ของพระใหญ่จิ๋วต่ำครับเอาเบาผู้ผายนว่าแนวใด เอาไปใส่แล้ว
1: พอดีกัน
0: ครับครับ
1: พอดีครับ
0: ครับ
1: คิดฮอดกะสิอดเอาได้มั้ย
0: คิดฮอดปานได้กะสิอดเอาคิดฮอดผู้ใด
1: คิดฮอดสาวนกแก้วสิมันว่าน
0: กแก้วบ่ได้มาดุนเลยเล่าก็ได้เดือนกว่าแล้วเด้มัน
1: บ่มันบ่ขึ้นฮอดลาว
0: มิดกิรีเลยสาวนกแก้วจักเป็นน
1: า
0: เล
1: ยไปแล้วก็ว้าวแล้วพอ
0: จักอันนี้ก็ได้จักไปทางใดมาทางใดบ่ได้ยินเสียงเลยตอนนี้เดือนกว่าแล้ว
1: ครับครับป้าแค่ป่าวิไลเด้อเด้อครับป่าวแค่เพิ่นเวิ้นในโอ่งกลางบ่าวบีคมสาวมิตราป่าวรจนาสาวสรัญญาเสียงทุกสายทุกหมายเลขเลยครับ
0: ครับผมอ้าวเบาผู้ปายนคนเรางานเดินได้พี่น้องงานเดินเงินดีเด้มีแต่สิ่งดีๆให้เบิ่งหมดมือหมดเว้นเด้แม่นบ่เบาง้ออ้วนมาทั้งสบู่พ่อใหญ่ซะเกินครับสบู่บำรุงผิวพรรณของพ่อใหญ่ยิ้วต่ำครับเนาะใส่แล้วหน้าสวยใสเลยสิวฝ่าพี่น้องกินกายก็หอมได้พี่น้องแก้มก็นุ่มได้พี่น้องแต่ว่าเขาต้องฟอกตนฟอกตัว 2-3 เถื่อเด้ออาบน้ำฟอกสบู่พ่อใหญ่นี่ 2-3 เถื่อแก้มนี่นุ่มนี่พี่น้องแก้มนุ่มขาวเปิ้นเวินแก้มแดงอ่องตลอดลองพูดละพี่น้องเอ้ยถ้าใส่สบู่พ่อใหญ่คิวต่ำหอมก็หอมตลอด24ชั่วโมงเนื้อสบู่ก็แน่นพี่น้องเอ้ยเนื้อสบู่แน่นเด้บ่เปื่อยเหมิดคือเหมิดเลยเมื่อวานก็ขอบใจเป็นอย่างสูงเด้อเมื่อวานนี่คุณแม่หนูได้เมื่อวานนี่เนาะแม่นล่ะส่งให้แล้วเด้อแม่หนูเด้อคุณแม่หนูอยู่ทางอำเภอเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนอยู่ไสเนาะบัดนี้อยู่แม่หนูอยู่ทางอำเภอไสเนาะอำเภอผาสุกแม่นบ่ตำบลผาสุกแหมอำเภอ3อำเภอยังไหนนี่อำเภอต้องซื้อหน่อยแท
2: ้
0: อำเภอ3หมอออำเภอ3หมอแม่นล่ะจังหวัดอุดรธานีเนาะแม่นร้านก็เขียนตรงหนังสือให้น้อยๆพี่น้องเอ้ยต้องใส่แว่นตาขยายได้จังอ่านออกขอบใจเป็นอย่างสูงเด้อมื้ออื่นก็ฮอดเด้อมื้ออื่นก็ฮอดครับมื้ออื่นฮอดแน่นอนครับกับรจนาก็ส่งให้แล้วเมื่อวานมื้อนี้ก็สั่งอีกแล้วขอบใจเป็นอย่างสูงเด้อขอบใจทุกท่านทุกคนครับที่สนับสนุนพ่อใหญ่ครับเนาะบ่จะเป็นสบู่บ่จะเป็นน้ำมันนวดบ่จะเป็นสมุนไพร108นี่ครับถ้าพี่น้องบ่ซอยบ่สู้บ่ซื้อบ่ใส่ก็ตายแล้วพ่อใหญ่นี่พายถุงปุ๋ยไปเลาะถนนหนทางพุ่นล่ะเอาครับสนใจทักทายมาได้กับพ่อใหญ่เด้อแล้วก็ยังมีสบู่ขิงครับเด้อผู้เป็นตุ่มคันไข้ตำกระตุนกระโตสะหัวกระได้พี่น้องส่วนเท้าแตกจังสี่กระใส่ได้เด้อสบู่ขิงแฮนด์เมดครับก่อนหนึ่งกะราคาก่อนหนึ่งกะ35บาทพี่น้อง3ก่อนอร่อยครับรู้ในบาทเด้อครับเด้อสนใจกับทักทายมาได้เบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่ละ0652630729เด้อเอาเบาอีกเทื่อนึงล้ำอีกเทื่อนึง0652630729เด้อพี่น้องผู้อยู่ไกลก็เขียนเทื่อละตู่พี่น้องผมเว้าไปนี่เขียนเทื่อละโต้ละตู่ว่าซั่นเพราะว่าผมเว้าเร็วเนาะกับสบู่ของผมจดแจ้งไปที่เรียบร้อยพี่น้องบ่ต้องย่านเด้อบ่แม่นของปลอมไม่ใช่ของปลอมนะครับจดแปะจดแจ้งไปที่เรียบร้อยแล้วเบอร์จดแจ้งของผมก็47-1680036720พี่น้องเด้อนี่คือเบอร์จดแจ้งของพ่อใหญ่ครับเนาะบ่แม่นของปลอมของแท้แน่นอนพี่น้องเอาครับมาต่อในงานเพลงของแม่บุญสายบุญบัดนี้แม่บุญสายบุญคัดสรรมาพี่น้องว่านโอถูกหลอกออกโรงเรียนสันดอกเนาะถูกหลอกออกโรงเรียนเอาเสียงพินจินตลาพุ่นลาบพี่น้องเอาส่งไปฮอดไปถึงทุกหม่องทุกบ้านเด้อ FC พ่อใหญ่อยู่ไกลอยู่ไกลผู้ที่ร่วมเดินทางอยู่ตอนนี้ครับเนาะแม่บุญเอ้ยตอนเราล้มต้องลุกขึ้นยืนให้ได้ด้วยแม่บุญไม่มีใครจะจับลุกปลุกให้ตื่นเด้มีแค่เราเพียงคนเดียวช่วยลุกส่วนคนอื่นไม่รู้ตื่นสู้เพื่อเราเด้

ครับท่านไปกับเอาไปเป็นของสาบุญเจบุญเจบุญคนสวยเจบุญคนสวยว่าปล่อยมือเจบุญซะเด้อบ่าวหน้าน้องไผ่เอ้ยว่าซานไอ้กับบ่าวน้องน้องไผ่นั่นแหละเนาะแล้วก็พิเศษอีกทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขพิเศษอีกมึงกันน่ะว่าซั่นผู้นั้นแหละโอ้ผู้ใดน้องผู้นั้นนี่เนาะปล่อยมืออ้ายสาวาสานแม่นอยู่ดอกปล่อยมืออ้ายสากับเลือกมาจัดให้ครับได้เลยตอนนี้ครับเนาะนกไม่มีคนก็เหมือนคนขาดเพื่อนฝูงพี่น้องเอ้ยจะบินสูงก็ไม่ได้ได้เป็นบ่ขาดเพื่อนฝูงบินสูงก็ไม่ได้ได้คือนกได้เป็นบ่นกไร้คนก็เหมือนกับคนที่ไร้เพื่อนฝูงจะบินสูงก็ไม่ได้แม่

0: ถ้าเขาเราทักไปต้องเปิดอ่านไหนพ่อใหญ่ว่ารอหลายวันเขาไม่เกินเคยจะทักหานะคนแบบนี้อย่าโทรทักให้เสียเวลาเด้อคิดเสียว่าเขาโนสุนและโนแค่เฮาเด้อเอากับปล่อยมือเราเสด็จเปิดเราซะกับตามในงานเพลงของเอาสันคุยกับผู้บ่าว 2-3 บ้านซะกันเอาคิวต่อไปเป็นของน้องใหม่เด้อคิวต่อไปของน้องใหม่เด้อครับผมกินเข่าละบ่
1: กินแล้วครับกินแล้ว
0: กินนมละไป
1: กินเรียบร้อย
0: แล้วฟังเพลงตัวบัดนี้นี
1: ่ขอเพลงนะครับ
0: เพลงพี่สาง
1: เอาเมียแล้วไหม
0: เอาเมียหยังเอาเมียไปเผาบ
1: ่เมียไปโพดว่า
0: เอาเมียไปโพดโอ้ย
1: เพลงนะครับบอกเนี่ย
0: ครับครับ
1: คนเกย์ใหญ่คนลาคนเดินหน้าหมดแล้ว
0: อืม
1: สามก
0: ็ครับ
1: น่าจะสามคนน้ำเนี่ยเขาแหล่สาวคนงามน่ะจะไร
0: เออ
1: ครับแล้วสะโคตรบ่อ้วนนะ
0: ครับ
1: น่าจะสาวบ้านอย่างบ่มียอมนะสาวงามงามน่ะจะไร
0: โอ้ยงามสวยเด้เบิ่งทางหลังปันจินตลาพุ่นแล้วลาวบ่ธรรมดาเด้แม่น้องดอกเมยนะ
1: ผู้ใดไปจนได้มาเข้าล่ะเอาครับยายน่ะทั้งบ้านหมู่เพิ่นได้หลายน่ะจักเซายังล่ะยายยัง
0: ทางใดล่ะ
1: หมู่เพิ่นได้หลายหมู่เพิ่นได้หลายนะ
0: โอ้ร้านจุกอ่างของใครบ่แม่นบ
1: ่
0: อยู่นั่นล่ะ2ล้อ3ล้ออยู่นั่นล่ะกินข้าวเที่ยงอยู่นั่นแหละ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับสวัสดีครับสาวบักพริกหยวกพริกสุกพริกแข็งอยู่น้ําเดียวนั่นแหละกินข้าวเที่ยงอยู่นั่นล่ะเอาครับมาทางนี่ก่อนแป๊บนึงครับมาทางสมุนไพร108สะเกินน้องน้องฝากพี่ต้นน้องสะเกินสมุนไพร108ครับผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับโรคประดุงได้พี่น้องเด้อประดุงเลือดประดุงลมประดุงเส้นประดุงเอ็นประดุงฟื้นประดุงไฟครับปวดแสบปวดฮ้อนจังซี่ครับอย่าปล่อยจะของทรมานพี่น้องเด้อนั่งติดหมอนนอนติดเสื้อติดสารมามันอยากได้อยากผู้อยู่ใกล้อยู่ไกลอยากผู้นั่นผู้นี่ครับเอาไปกินลองเบิ่งบางเทื่อมันถือลังเนื้อสอบลังยาครับระกมราคานี่ก็บ่แพงตัว350 บาทพี่น้องเด้อสนใจกระทักทายมาได้กับพ่อใหญ่

0: ที่หมายเลขเก้าเลขเดิม0652630729วานาใดเคมวิกาโอ้เพ่งกับเกือบแล้วได้เอาเรื่องมากเอาเรื่องมากเลยเพ่งไหน
1: เพ่งลาว
0: เพ่งลาวเพ่งพิสังเพ่งลาวโอ้ยภัยแห้งแท้เนาะ
1: ลืมละ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกห้องให้เสียเดือนบ
1: ่
0: นั่นเว้าแล้วห้องให้เสียเดือนเอาเอามอบไปในมอบ
1: อันลืมเฮ้ยมอบให้อันเจยาย
0: ครับ
1: สาวตาลเดียวปล
0: า
1: หำแล้วก็นุ่มคนเฮาก็ลงไปมังยานี่แล้วก็กับแก
0: ่ครับนุ่มเมื่อกี้กับนุ่มนั่นเบาเบาหน้าดงเมื่อกี้นี่เบาหน้าดง
1: แล้วก็กับแก่
0: ครับ
1: น้องตาลเดียวเฮาก็ออกจากโรงพยาบาล
0: เอาเป็นพี่สังอีกเนาะบัดนี้เนาะ
1: ใ
0: ครเอาสู่ๆเด้อบ่สบายก็ไปหาหมอกินยาหาหมอ
1: จ้ะอาทิตย์นึงอยู่โรงพยาบาล
0: สมพ่อเงียบๆไปแม่เขาถามหาอยู่ยามวิกาไปยังได้แปลว่าเราอยู่เฮือนนั่นล่ะผมว่า
1: ไปอยู
0: ่ครับเอาเป็นใครบ่สบายก็ไปหาหมอครับ
1: สาวหาสั้น
0: โ
1: คยังไหมสาวยังอยู่บ้านบ่มีดอกนะ
0: โอ้แม่น้องดอกเหมย
1: มอบให้เคยมอบให้คอยอยู่
0: ครับแล้วมอบประจำดอกแม่น้องดอกเหมยนะ
1: สํานี่ล่ะโลๆนะไม
0: ้ครับครับผมหวัดดีครับโอ้ยไปหาหมอบ่เซาแล้วก็ได้เช็ควิกาไปตลอดพี่น้องเอ้ยเจ๊แป๋วคือกันเจ๊แป๋วบรรลาดก็ได้แล้วก็เจ๊ตุยคือกันขึ้นฮอดตาหมอน้องฟ้าคือกันน้องฟ้าก็ไปหาตาหมอเนาะทั้งปุ่นกับน้องตันเดียวคือกันเด้เอาพี่น้องถึงเวลาเจ็บเวลาเป็นบ่ว่าผู้ใดล่ะเนาะจะเป็นเอ็นอุ่นนั่นบ่ได้พี่น้องเอ้ยคนเฮาก็ได้คนไม่มีโรคเป็นลาภอันบ่เสื่อมแม่นบ่เพิ่นว่าอันหยังอัพยากลมาโลภาน่ะแม่นบ่เว้าถูกบ่ล่ะคนไม่มีโรคเป็นลาภอันบ่เสื่อมนี่เอากลับมาทิมปิทารายการจากการเนี่ยของน้องใหม่สายบุญครับสายันคนเก่าพี่เป้าคนเดิมหมอบมาตั้งทั้งบุญหลักกุนั่งกันตายน้องสาวไปเจอทั้งปลาเย็นและการลูดป้าพี่ละทั้งปลาทำเจ๊ไงที่นำครับเนาะและกาทุกมองทุกวันเด้อที่ลืมมาได้เด้อลงทั้งบุญละอำเภออำเภอจุดจุดจุดเขาวงเด้อจบงานไปหนึ่งพักแป๊บนึงครับชั่วโมงหน้ายืมกันคือเก่า

0: Happy Pouch ปรับปรุงใหม่ราคาพิเศษลองเลย
1: ผิวตัวเองสุดๆต้องอวยไทอะมิโดน
2: ช่วยยับยั้งการเกิดเม็ดสีตั้งแต่ต้นตอนเริ่มลดผิวหมองคล้ำตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้

0: ักแม่รักธรรมชาติรักคุณท่านพลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองไม่ซีดห้างทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

ริงแท้พ่อแม่เราที่อยู่บ้านข้าวสักจานลูกเคยตักให้ท่านไหมพ่อกับแม่กินหลับนอนกันอย่างไรโทรถามไทยวันละครั้งก็ยังดีเด้อลูกหลานได้ครับจบลงไปครับน้องขอทักทายพี่น้องเข้าสู่รายการในชั่วโมงที่2ลูกสาวพ่อครับจากการแนะนำของสาวชรพิเศษเด้อพิเศษบ่าวสาหยันลูกสาวพ่อเสือขึ้นเพ่งแรกปัดอยากเป็นออกอิดดีอินดีอีกหน่อยพี่น้องโอ้อยากก็เลยนั่นเนาะลูกสาวพ่อเสือหลายคนลองครับเนาะบ่ไม่หยังครับเปิดพิษก็เปิดไม้ก็ได้แม่นบอกครับช่วงนี้ก็มาพร้อมกันครับห้างทองเพชรงามของเจ๊เธอคือเก่าเหมียนเดิมพี่น้องเอ้ยผู้ใหญ่ที่ดีผู้เพิ่นบางอย่างรายการผู้เพิ่นบ่ทิมบ่ปากกับ FM 98ด้วยดีตลอดมาครับเนาะห้างทองเพชรงามของเจ๊เธอเพิ่นจำหน่ายทองคำรูปพรรณพี่น้องทองใสแล้วบ่สีดใดทองเสร็จแล้วบ่เขียวครับทองเสร็จแล้วไม่ตลอดการพี่น้องเอ้ยบ่หลอกบ่ดำบ่ว่าสิเป็นครับสอยข้อสายแขนแหวนต่างหูนาฬิกาข้อมือนี่ต้องห้างทองเพชรงามของเจ๊เธอเด้อครับเด้อตั้งอยู่หลังตลาดสดจังหวัดสกลนครของเฮานี่แหละพี่น้องหลายร้านมักอยู่ตรงกันข้ามกับห้างนาฬิกาไสยสินนี่พี่น้องเด้อซื้อทองวันอาทิตย์คิดให้ราคาต่ำเด้ฝากทองวันอาทิตย์คิดให้ราคาสูงพี่น้องเอ้ยดอกเบี้ยก็ต่ำๆตัวเอาติดต่อสอบถามได้กับหมายเลขโทรศัพท์กับน้องติดต่อสอบถาม

ถามได้ว่าเมื่อนี้ราคาทองเท่าใดเจ้มื้อนี้ว่าทองไปฝากนี่เท่าใดดอกเบี้ยเท่าใดว่าโทรถามใดได้เด้อกับหมายเลขโทรศัพท์0427143842เด้อพี่น้องเด้อนี่คือเบอร์ของห้างทองเพชรงามของเจ้เธอเอาครับต่อในงานเพลงของบ่าวนางตะเลเริงคิดฮอดบ่าวนางตะเลเริงแน่เด้อแม่ไม้พุ่นละทางตะวันเหนือพุ่นละเด้อจากใจเป้านั่งตะเลเริงมอบให้

คิดฮอดตะเลิ่งในเด้อผู้ลังคนสันดอกฟ้าคนถูกใจแต่ทำไมไม่ถูกต้องแค่มองไปตามลมลมสลายกับคนถูกต้องไม่ได้ครองเพราะอะไรคนถูกใจแต่ทำไมไม่ใช่เธอว่าฉันบ่าวนั่งตะเลิ่งออกรายการไปส่งให้เด้อครับเด้อส่งออกรายการเดี๋ยวผมไปส่งให้ครับสบู่1โลครับในงานเพลงของรจนารจนาเมียพ่อใหญ่เงาะป่าพี่น้องเอ้ยรจนามีรักเดียวคือเงาะหนุ่มเข้ามาจีบรถไม่สนพี่น้องรจนามีรักเดียวคือเงาะป่านี่ล่ะสบายดีเอ้าสันเดียวเด้อสลับสายนี่ซะก่อนขอโทษได้หลายสายพันกันสายพันนี้เอ้าทั้งใดล่ะสาวเกสรบ้านน้องค่าสาวเกสรวันใดครับเอาครับครับผมบ่ท่านหลับอยู่เนาะบ่แม่นโทษผิดบ่เนาะนี่โทษผิดหรือว่าคิดฮอดเนาะนี่เนาะโทษผิดหรือว่าคิดฮอดแสดงว่าเราโทษผิดเด้นี่เนาะนึกว่าเราคิดฮอดบ่เป็นหยังครับได้ขออนุญาต

ัดว่างสายเด้อสาวเกศรโทรพลังไม้ก็ได้ซะเกศรบ้านหนองค่าสิทธิลีลีพี่น้องครับมางานเปล่งของรัชนาครับขัดซาขอบใจเป็นอย่างสูงเด้อได้ออดการไปส่งให้เด้อรัชนาเด้อเอ้าเน็ตกับเป็นอย่างอีกล่ะพี่น้องเกิดมาเถอะบ่ขอบใจเป็นอย่างมากมือบ้านก็ส่งให้แล้วเดี๋ยวออกรายการไปส่งอีกแล้วก็สิเลยไปส่งเจวันเด้อเจวันสั่งหลูนึงเมื่อกี้นี่ก็ได้เนาะก็ได้เอามาแล้วเอิ้นอ้ายข้ามขัวสะพานใหญ่

เอิ้นอ้ายข้ามกัวตะพานและไปลับข้ามของไปทั้งฝั่งซ้ายพุ่นละเอาต่อในงานเพลงของเจวันเจวันคนสวยเด้อได้ออกด้วยกันไปส่งให้นะเจเด้อเอาสบู่1โหลว่าซั่นครับขอบใจเป็นอย่างสูงนะเจเด้อขอบใจมากๆครับเนาะนำกันพี่น้องโน่นนี่นั่นครับเนาะผู้ที่สั่งนั่นสั่งนี่ขอบใจเป็นอย่างสูงขอบใจมากๆที่เสียสละวันละน้อยนี่

ซาจากกับเด้อชื่อเพลงก็ยาวยาวพี่น้องเอ้ยหน้าไม้หลังไม้ครับเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปเอาต่อไปเป็นของน้องฟ้ารัตนาเด้อเป็นของน้องฟ้ารัตนาคิวต่อไปเอาก่อนที่ฟังใจพอต่อไปก็เอามาทางนี้ก่อนแป๊บหนึ่งพี่น้องมาทางสิ่งดีๆมีประโยชน์สะเกินฝากพี่ต้นน้องกับน้ำมันนวดฟ้าตะได้โจทย์นะครับเด้อฝากพี่ต้นน้องผู้ไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้พี่น้องเออปกติตัวไปนำเป็นนั่นเป็นนี่จับมาใส่นำกับเนาะจับมาใส่ในท่านตรงที่ชาติตามแขนตามขาเป็นอัมมาพฤกษ์แผลสดแผลเปื่อยไฟไหม้หนองฮอนลวกขี้เก็บกัดไม่งอนตอดจังสีเออเมื่อวานกับหลานทรายอยู่ข้างสถานีพี่น้องขี้เก็บตอดกันแล้วแล่นมาเอาหยาน้ำพ่อใหญ่มาเอาน้ำมันนวดน้ำพ่อใหญ่ไปใส่เศร้าจัดปัด นานเป็นน่าใดวะขี้เก็บย่านเลยแหละพี่น้องขี้เก็บงอดตอดตอดแตนตอดหมดแดงไฟหมดแดงสมยังสิเกิดใส่ได้พี่น้องเด้อหรือว่าอะไรยุ่งก็ได้ครับผู้ไปกีดยางไปหาเห็ดนานใหม่ไปหันไปนี่โยนหยาให้ง่วงให้ควายบ่ตุ๊ตุ๊ตาทาบางๆเบาๆนี่ก็ยุ่งบ่มาไก่พี่น้องยุ่งยุ่งย่านเด้อันนี้คือเรื่องจริงเด้อครับเด้อกระปุกใหญ่พร้อมพี่น้องกระปุกใหญ่กระปุกซัมพี่ราคานี่ก็บ่แพงครับราคาก็แค่220บาทนึงเด้อครับเด้อสนใจก็จริงกังสั่งซื้อได้กับพ่อใหญ่ที่หมายเลขโทรศัพท์065 2630729เอาอีกรอบนึงเนาะเปิ้นลงก้นบ่จมให้ผมเด้โอ้ยเบอร์โทรศัพท์ก็จดมือแล้วเบอร์ว่าซั่นเว้าเร็วโพดเปิ้นลงก้นก็ได้แม่นอยู่ครับผมก็เป็นคนเว้าเร็วแน่เนาะเอาไมค์เอาไมค์065 263-0729เด้อพี่น้องเด้อนี่ล่ะคือเบอร์พ่อใหญ่อ้าวต่อในงานเพลงของน้องฟ้ารัตนากับพี่น้องอย่าจมเด้อผู้ที่เลือกเพลงมาก็ได้เนาะคิวยาวคิวยาวน้องฟ้ารัตนามอบให้น้องตันเดี๋ยวนำกับแจ่ดอยกับแจ่ดงพร้อมเด้อว่าซั่นแล้วก็ทุกหม่องทุกบอนที่มอบเพลงให้น้องฟ้ารัตนาส่งขึ้นเพลงให้ทุกผู้ทุกคนชมรมคนรักเสียงเพลงจากน้องฟ้ารัตนากับนางลอยกับ

ม่วนนางลอยนางลืมพี่น้องนางลอยลืมทุกทุ่งท้องนาจากพี่พุ่นแล้วลืมถิ่นที่ดงกองกาป่าอาศัยปล่อยให้พี่อยู่คนเดียวกลางพงไพรลอยจากไปเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นนางลืมพี่น้อง

0: โอ้ยได้ฟังเพลงแล้วชมรมคนรักเสียงเพลงกับเอื้อใหญ่เนาะเราอยู่ทั้งฝ่าทั้งสวรรค์บนตอนนี้ก็ได้เจเติมเจเติมเนาะเจเติมชมรมคนรักเสียงเพลงบ้านอยู่ใกล้ๆกันล่ะครับน้องใบเตยยุคเคยก็นั่นแหละเจเติมเจเติมมักหลายได้เพลงนี้เรามักคักได้พี่น้องเอ้ยได้ฟังเพลงนี่เถื่อได้คิดฮอดตนาเล่าเนาะกับพาเข้ามาพื้นเก่าเราหมักอ้าวกับอยู่ทั้งฝ่าทั้งสวรรค์บุรีเอ่ยข่อยก็ได้อ้าวกับมาต่อในงานเพลงของผู้ชายขายน้ำเด้อครับผู้ชายขายน้ำอยากมีคนตุ่มฝ่าให้เบิ่งเด้ว่าสั่นมีบ่ตอนนี้ตอนอยู่เถียงให้ถึงหน้าผู้เดียวว่าสั่นใครอยู่ดอกมีน้องไก่อยู่นําเป็นหมู่เป็นพวกอยู่เนาะอ้าวกับเรื่องมาจัดให้บ่าวโง่อ้วนเป็นผู้เลือกมาสักผู้เวียงเป็นรองพ่อใหญ่ดังหักสักผู้ปานเป็นคนเปิดตัว
1: คนไข้ตุ่มพาให้ยังจำได้แน่บ่น้องผู้

ว่าสันแมนตัวเนาะผู้ใหญ่อยู่ตําตะล่ำนี่ล่ะกอดหมอนข้างพี่น้องเอ้ยแปะแอดแดดหมอนข้างผู้ใหญ่กระดาษไปเป็นของทีมงานร้านจุงอางของไข่เด้อเดี๋ยวก่อนฟังเพลงนี้กลับมาทั้งนี้สะเกินสิ่งดีๆมีประโยชน์ฝากพี่ตอนน้องครับเนาะสมุนไพร108พี่น้องเอ้ยผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับโรคประดงครับเด้อประดงเลือดประดงลมเย็นประดงไฟจังสิปวดแสบปวดห้อนได้พี่น้องผู้ใดมีอาการเป็นอย่าเองทรมานได้พี่น้องเด้ออย่าปล่อยให้ตัวเองทรมานได้เอาไปกินลองเบิ่งบางเทื่อมาถือพี่น้องล้างเนื้อสอบล้างยาครับเนาะล้างเนื้อสอบล้างยาผู้นั้นกินก็ว่าดีผู้นี้กินก็ว่าไข่อยู่ได้เนาะเอาแล้วก็ราคาก็บ่แพงขวดหนึ่งก็แค่350บาทนึงตัวพี่น้องหรือจะเอาเป็นชุดก็ได้ชุดหนึ่งก็ 1,000 บาทเด้อครับเด้อเอาติดต่อมาได้ก็เบอร์พ่อใหญ่นี่แหละ0652630729 0652630729ได้พี่น้องเด้อยิงกังสั่งซื้อได้ครับเนาะเอาต่อในงานเพลงของร้านจงอางหวงไข่พี่น้องผ่านไปทางนั้นเด้อหิวเก่าหิวน้ำครับแบบไปอยู่ไปกินได้ครับราคาราคาเป็นกันเองเด้อร้านจงอางหวงไข่พี่น้องตำสวดตำสาตำปลาตำไส้ตำเล่าพี่น้องเอ้ยตำเมียน้อยเมียใหญ่ก็มีได้ไข่ขมต้มแซ่บก็มีกระปุ่นน้ำยา

0: กลางโอ้นอนหากระตื่นบ่เอ้ยข่อยนี่เนาะอืมครับ
1: จ้าจ้าจ้ามาลำลังมูมาที่หลังก็ดังกว่าก็ได้ดอก
0: แม่นแม่นอืมมาสาดบ่มาเนาะ
1: สาดอีกบ่มามีแขกบ้านเนาะมื้อนี้เนาะ
0: นี่แขกมีหนวดอยู่บ
1: ่บ่มีเขาเสียออกหมดเลยน่าเก่งหอยแห่อยู่ได้ล่ะตาแก่ปุ๋ยมาเด้อเป็นนักเงินซอยเขาเขาเก็บไว้ให้เขาแล้วเลิกเป็นนักเงินให้เขาแม่บ่าว
0: โอ้ยโอ้ยอยากนักนําอยากนับนําเด้เนาะ
1: นับก็ได้เราบ่หลายดอกเงิน 40,000 นึง
0: สี่ห้าหมื่นบ่หลายเนาะ
1: บ่หลาย
0: บอกกับคนมีเงินนี่เนาะสั่งได้เนาะ
1: เป็นแต่ช่างแต่เนาะคนเฮาเป็นแต่ช่างเอาเอากวดแอร์น้องสาวเด้อจ้ะเด้อ
0: ครับนี่ล่ะนี่ของแม่รามกําลังขึ้นหาแม่ราม
1: จ้าจ้ากระโทรเรื่องชะเล้งคือกงอังของใครกับพาเดียวโทรมากับบ่ได้รับเนาะเพราะว่าวิทย์เอาโทรศัพท์ไปเฮือนไปเฮือนลูกสาว
0: อืม
1: ไปนับอยู่โฟนนับอยู่พี่บ่ได้ยามมันติดเล็บเอาทุกเสียงทุกสายนะบ่าวเด้อ
0: ครับผมครับ
1: เจ้าน่ะฟังให้เบิดทุกคนแล้วที่ฟังให้กันน่ะน้องบ่าวเนาะ
0: ครับครับ
1: รอๆน่ะไม่เนาะรอล่ะบ่มื้อนี้เน
0: า
1: ะบ
0: ่ทันได้รอออกพรรษาแล้วพ่อเจ้าพุ่นน่ะจังสิรอๆๆแน่
1: บ
0: ่
1: ใกล
0: ้
1: ส
0: ิ
1: ฮอดแล้วบ
0: ่ใกล้แล้ว
1: เตรียมตัวเด้อป้าเอ้ยใกล้สิออกพรรษาแล้วได
0: ้อื้อครับครับอ้าวหยอกกันไปนี่แหละพี่น้องเอ้ยกับเอื้อยใหญ่เนาะบ่หยอกบ่นูโฮมวนกันไปนี่แหละมื้อเฮาก็ได้วันละประมาณ2ชั่วโมงพี่น้องเอ้าครับมาตำแหน่งที่ไม่ต้องการเอาสาวเสียงพินจินตลาพุ่นลาบให้เด้อหลานสาวหลานสาวสาวโคกลางงานเลี้ยงก็มีวันเลิกสัญญาก็มีวันจางหายตัวทุกสิ่งอย่างก็มีอันคุ้มไปไม่มีอะไรจะ

ลำเวลาไล่หลังพี่น้องโอ้ส่วนแม่น้องดอกเหมยก็เออหักเป็นบ่เห็นเอาโทรมาใหม่เด้อโทรมาบอกใหม่เพ่งที่เหลือมาไหมแม่น้องดอกเหมยหาเบิ่งแล้วบ่เห็นเอากับอยู่ต่อไปเป็นของน้องใบเตยเด้อวันนี้ไม่รักก็ไม่เป็นไรว่าซ่านมื้ออื่นมักก็ได้ว่าซั่นเอาตามมาด้วยเบาอะไรบ่าวกกโดบ่บ่าวผู้พยนต์แม่นบ่อยู่ต่อไปเออแม่นบ่าวกกโดออกพรรษาอีกแล้วว่าซั่นเอาครับมวนๆนํากันกับ2งานเพลงกับเสียงก็บ่จักมีล่ะพี่น้องเอ้ยเสียงบ่จักมีแล้วรอจนกว่าจะรักครับ

ับถ้ามีเธอไม่รักไม่เป็นไรผมจะรอเธอต่อไปไม่ยอมท้อถึงจะนานผ่านเดือนปีฉันก็รอไม่ร้องขอรอวันเธอบอกรักมาวาสานโอ้ยเสียงบ่มีพี่น้องเอ้ยอย่าว่าเสียงกับบ่มีเสียงไปแล้วบ่เนี่ย

ับจบลงไปกับซึ้งกินใจสายันคนเก่าพี่เป้าคนเดิมครับตามในงานเพลงของหลวงพ่อใหญ่ก็ได้ลุงสุนเจ้าของก็มีอ้าวบ่ไปคิดออกแล้วโทรมาบอกแล้วกระทงหลงทางว่าซั่นกระทงหลงทางโอ้คิวเพลงเหี่ยวพี่น้องมื้อนี้ก็ได้ผู้ใดที่บ่ทันก็ฟังนํากันเด้อพี่น้องเด้อฟังนําเดียวเด้อครับบ่ว่ากันครับเนาะเวลาเวลา

ังก่อนก็ได้เมนบ่เดือน12ก็จะลืมได้พี่น้องเด้อวันลอยกระทงขึ้น15ค่ําถึงเดือน12ไปไหวเจ้าแม่คงคาครับเอากับเวลาหมดพี่น้องหมดเวลาได้บ่ได้ได้ตัวใดเอาตัวนั้นครับ2เอาบ่าวบ้านกกโดเด้อและก็บ่าวเมืองดินดำน้ำซุมยังก้อยอยู่หม่องเก่าว่าซั่นเอาได้ตัวนี้พี่น้องมื้อนี้ทุ่มห้อมกันเนาะผู้มาทีหลังก็บ่ทันบ่ว่ากันมื้ออื่นพ้อกันใหม่หม่องเก่าเวลาเก่าครับมื้อนี้เวลาหมดหมดเวลาไปได้ครับมื้อนี้ภาคอีหล่ากลับบ้านก็ไปก็เด้อครับสุขภาพพี่น้องให้แข็งแรงทุกท่าน

0: รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
0: รักแม่รักธรรมหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกผีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569

ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลอง

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: เอาไล่ใบผมนะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: บ้านสมุนไพรก่อนคำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: ปานา
1: ผัวมีอ้ายก็บ่ได้เว้าอ้ายก็บ่ได้ว่าอ้ายบ่ได้ตีเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: เอ้ยอี
1: เหลียวเบิ่งเมียเจ้าของแล้วโอ้ยน้องเนี่ยบัดเหลียวเบิ่งเมียเขานี่เฮ็ดเปิงซึ้งอยู่บัดนี่มักเด้มักเมียเขาแม่หลงหักเมียเขาท่านเว้ากะย่านเมียเฮาได้ยินมักเมียเขาครับจากคุณพ่อชมพูอำไพ
0: คนมันงดมาหาบ้องนอกแต่เมียเจ้าของมาเที่ยวจงเนี่ย
1: เมียเฮาก็อยู่นี่ละเพิ่นว่าแต่ว่าซ่อมเบิ่งเมียเขาได้เดี๋ยวนี้พะนะ
0: บ่รวมสวมใจจังสิคันเนาะบักแม่ข้าดังเอ้ย
1: อ่อนส่วนเนาะอีพ
0: ่อพ่ออาถาง
1: กันเหลียวเบิ่งเมียเจ้าของแล้วโอ้ยโอ้ย
0: ตอนทางใดก่อนทางใดบ่มี
1: ปานผ้าห่มน่วมถึกน้ําหมอกกวางไว้ข้างทางเว้ย
0: บางลําเดียวใด
1: ย่ําเบิ่งเหลียวเบิ่งเมียผู้อื่นเลยเฮ็ดมุ่ยลุยอยู่ว่ะเนี่ย
0: พอปิ่นแก้วในหัวใจจังว่า
1: หัวเขาซื้อกําไรใส่แขนซื้อแหวนใส่ก้อยซื้อสร้อยใส่ข้อเหลี่ยมมากมาก
0: ว่ามีกรรมการ
1: เจ้าควางละๆนี่แต่ขี้ไข้กับฝ่ายผู้แขน
0: สนใจน้ําแน่ยังเขาบ่ได้ว่าต้องแย่มันค่าตามหวังพอ
1: พูดผู
0: ้เจ้าเป็นผู้ห่วงถึงเจ้ามีบ่วงคอยห่วงห่วงแ
1: ดเอามักเมียเขานะครับ1เปิ้นงานเพลงครับ
0: ไปหา
1: จากคุณพ่อชมพูแนะนำกันเข้ามา
0: ครับ
1: กับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์นะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำปูเตี่ยตำดำแลหัวหยองทองไข่ปากอ่าขาเปตาเขดังวีตั้งจิตมาแต่ก็ไรตั้งใจมาจากบ้านพุลกรมาดำเนินรายการมาเปิดเพลงมวนๆเพลงพลอๆสู่คนตาคนยายเอียไอน้องนุ่งลุงปานาอา
0: ไปบ่มีญาติ
1: ให้ได้ฟังกันครับไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดฟังอยู่เฮียนอยู่ซ่านอยู่บ้านอยู่ซองฟังอยู่หัวให้ปลายหน้าฟังนำรถนำลาพ่อค้าแม่ขายกะฮาบดีเมธีนักปราสู้คู่สู่คน
0: จะมาเผยตั้งให้ไอเสียคนเดือดโลกยังหุ่นภาษาคนลูกไก่ห
1: ัวใหญ่ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทั้ง20สถานีครับออกอากาศไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นนะครับ FM 96.50 อำเภอสีโออำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเก
0: ษไปได้นอนสิเหล่า
1: FM 100.50 นะครับแก้งสนามนางนครราชสีมาหรือว่าโครา
0: ชใจขี้ละ
1: FM 98.75 นครนายกครับ
0: บ่ขอเซาขอปักครับอย่าสิยอม
1: 101.50 นะครับอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วFM 96.75 นะครับอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮาอยู่ทางพูนละครับทางเมี่ยงบักขามหวานพูนละครับจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนคำกาบาดิวรับสายครับ
2: ขอฟังเพลงน้ำท่วมนะ
1: เพลงไหนครับ
2: น้ำท่วม
1: อ๋อได้เลยได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดซูฟังนะครับ
2: เปิดเดี๋ยวนี้ได้ที่อาบน้ำ
1: ครับผมครับผมนะครับผมขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับ090ครับ2927444ครับ
0: ตายบ่อาย
1: หลายผู้หลายคนนะครับเปิ้นก็ขอเพียงกันเข้ามานะครับเปิดตอนนี้บ่ทันใดๆดอกครับ
0: นี่
1: มันต้องตามคิวเนาะสิไปให้ตามใจเจ้าของหลายมันก็บ่ได้ครับโทรขอเดียวนี้ฟังเดียวนี้มันก็เป็นไปบ่ได้ครับคันว่าสั่งซื้อกาแฟสั่งตอนนี้ส่งตอนนี้มันก็เป็นไปบ่ได้คือเก่าล่ะ
0: ปานา
1: อาบก่อนเลยน้ำก็ได้อาบก่อนเลยครับอาบน้ำทาแป้งเรียบร้อยแล้วเจ้าค่อยมาฟังก็ได้ตัวมันบ่ได้ยากคือตั้งรุ่งสีเด
0: ้อโอ้ยล่ะ
1: เอา0902927444ครับ0902927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่ส่วนดอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้ครับเบาๆยังหลายยายห่างเนาะอีเมล

อีกหนึ่งผลงานนะครับของคุณแม่แก้วไอ้เมียว่าขอฟังเต๋ยสารข้ามให้แม่แน่เด้อว่าฉัน

ยสารคามนะครับผมจากคุณแม่แก้วโฉมฉลาไอ้แม่ว่าอยากจะฟังเตยสารคามว่าซั่นเด้เป็นหมอลำคล้ายๆกับว่าจังหวะเนิบๆฟอนดีได้แล้วเนาะอีแม่ฟังย่ำใดกระมวลย่ำนั่นคือว่าแล้วหมอลำของภาคอีสานคู่กันมานานหลายหลากสาขาเสียงพินเสียงแขนแววมาลำใจปัญญาแล้วก็ลำเซิงเพิ่นว่ากองยาวเสียงดังเถิดเทิงมาเตยลำเซิงใส่บุญบังไฟละมาเตยลำเซิงใส่บุญบังไฟเสียงดังฟังก้องไปไกลโป่งลางเสียงใสดังทั่วอีสานมวนคือหยังได้ล่ะน้อไอ้แม่เป็นตะฟอนอ่อมวิทยุแท้เลยสุขอยู่เมืองฝ่ามีแต่แดดกับฝนสุขอยู่ในเมืองคนกินแล้วก็นอนเว้นฟังหมอลำจังสี่แล้วเนาะผู้ใดว่าอีสานแรงจูงแขนมันมาบึงเลยนะนะวัฒนธรรมยังโจโกมันสีแรงจังได้เอาครับ090ครับ292744ครับ0902927444ส่งแรงจิตเติมมาแรงใจนะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยคุณตาคุณยายเอไอน้องนุ่งลุงป้าน้าอาผู้ที่กำลังรับฟังนะครับสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายนะครับสนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำก็ถูกกันเข้ามาได้จัดส่งให้ฟรีนะครับไม่มีการบวกเพิ่มส่งไปหอดหน้าเฮียนาบ้านพลอยพลอยเมียครับได้รับสินค้าแล้วจังค่อยจ่ายเงินซะแล้วครับถูกกันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444 0902927444หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

ใดบ่สิใดบ่ถ้าขอเป็นแฟนบอกง่ายๆว่าขอเป็นผัวหน่อยซะไปเฮ้ยมันตรงๆเว้ามันสุดนี่เหล่าเอาขอซูนได้บ่ครับคันว่าบ่ท่านได้มีแฟนมีสู่อ้ายก็ขอซูนได้บ่ว่าซั่นคันว่ามีแฟนมีสู่แล้วเว้าแบบบ่อายได้ล่ะเด้อขอเป็นผัวหน่อยได้บ่พุ่นน่ะ

0: กองสีลูกแต่เศร้าสิเป่าปอดังไฟก่อนนะเลยพลุ่งพลั่งจัดกีขอท่าเกลือไว้ว่าสิไปยายให้เคยทั้งหลายบัดออกทุ่งพ่อได้ไปอุ่นท้องย่ำเศร้าบัดหาหิวปอนรอกลังหามันไปทุ่งไปทาเอื่นใส่บักจานก็น่าจานไอ้จานแม่นท่านลูกท่านตื่นไปน้อมือเนาะลูกค่ะแม่สวยบ่แห้งละตัว
1: จังแม่นจานคู่ใหญ่ถูกเมียสอนเรียกไผ่เรียกไม่บอนได้นอนเบิกห้วยถึกตอนได้ฮ้อนพูนจนแทงลาขาเปียแต่ผัดนอนนำเมียมีดแต่หันหลังไห้หลายเดือนมาเอ้ยบกกากายธรรมชาติของมันไงถูกเมียสอนแต่มือนั่นไปฟันไม่อยู่อุ้มจานนับตั้งแต่มือนั้นจานผู้เฮ็ดเรียกบ้านบ่เว้นวางพ่อคือมีแต่บื้นน้ำเมียจนเหี่ยไหลไข่ฮู้จักห้อยกล้วยตู้กล้วยปู่ท่ามน้ำมิ่มยันลูกขึ้นมาจนขาสั่นไกลขันห้วยสวยสองแก้มจันทร์ผู้เมา

0: โอ้ยข้าใจเห็ดเวียกบานเวียกอยู่ทงไปเลยสวยตัวมันสิไปไขประตูห้วยก้อนน่ะเสี่ยงกันหน้านี่ให้มันน่ะเสี่ยงไปก่อนเด้อเนาะก่อนตอกคนประตูห้วยไปทางไหนเนาะฮะนี่เนาะคือบ่เห็นเนาะไปทางไหนเนาะเห็นตาแม่เฒ่ายืนอยู่ตาเฒ่าแม
1: ่ยู
0: เห็นค้อนตอกคนประตูห้วยบ่นั่น
1: เฮ้ยใจเป็นมึงเสือซ่าที่สวมซึมบ่ได้ซ่อมแซมนะบักจานบักจานสวยพ่อแห้งแล้วสิมาถามหาหยังมึงถามอีหยังลำลีลำไรบ่แม่นอยู่เลาะนั่นบ่คือบ่หาเบิ่งป๋านี่

0: าออกไปตัวเศร้าแล้วบอก
1: โอ้ยถามเท่านี้ก็คือจมไปหลายสิบู้เว้ย
0: นั่น
1: อันอยากไปท่านใจคือบ่ไปเอาเองเกียงหลายยาม่วงให้นะว่าสิเฮ็ดเวียกทงมันพันข้าเวียกป่านท่านจิโกงได้เฟี้ยวฝาผู้ตัวแม่มาเชี่ยงไขประตูกล้วยไปก้อนจานแล้วบ่ครับเห็นบ่ก้อนตอกก้นประตูกล้วย
0: กูบ่เห็นกูบ่เห็นกูบอกว่าบักเสียงมันตื่นตั้งแต่เช้าบ่มันออกไปล่ะบ่ป้าออกไปถ้าแม่มันสิท่านบ้านท่านเมืองเขาบ่โอ้เดี๋ยวจานท่านสิไปอีหลีแม่ลืมข้าวตัวน
1: ี้แ
0: ม่นี่ตีเขาไว้ถ้าเกิดนี่ดีได้ครับเขาไปห้องท้องย่ามเตาบาทาหินเด้อเตวานั่นน่ะจาน
1: ครับ
0: ยายบักเสียงมันเห็นน้ําเด้อเป็นเครื่องกินแม่ฮักจานผู้เดียวได้ลูก
1: โอ้บ่ได้แต่หายก่อนดีรุ่นตัวน้อแม่เฒ่านี
0: ่เปล่าไปเฮ็ดไปทําเด้อลูกเด้อยายบักเสียงมันเห็นน้ําอีหลีได้ล่ะเขาขี้นี่อักกินผู้เดียวได้ลูกเด้อ
1: ครับโอ้ดีครับน้อแม่เฒ่าว่ามันเพิ่นบ่ฮักเด้อซั่นดอกบ่ได้แต่เพิ่นหยอกซื่อๆดอกเนาะขออภัยเด้อแม่หลงผิดไปว่าง่ายเท่าสั่งเคยจานมานตาใสบัดใดแม่มีใจหักเคยจานตื่นแต่เศร้าได้ทางเท่ากี่เสมอล่อบังเด้อมืออื่นหนาหน้าเสียงที่ต้องตาเหลืองบ่มีแนวมากินได้ลองคอห้องทองยันแต่หน้าเสียงท้องตื่นขึ้นมาสิคันสู่ไขประตูย่านแจ้งโคมจุงเอาค้วยออกทงใจขันห้วยสวยหงเศร้า

แล้วมาบัดนี้ลุงใส่ในยามเศร้าเสียงกาเว้าห้องฝ้ายทงน้อคุณพอได้ยินเสียงหมากกะลงไผไล่ควยออกบ้านแต่ยามเศร้าตอนเฮานอนบ่หลับเมื่อคืนคำแต่เรื่องพอ

สาวมือไปหาน้องกัดยังนอนอยู่มองเก่าว่าสิปาดซ้ำเศร้าบ่เอาแท้ยานแต่สวยในมือนี่นาบ่ล้างเศร้าได้ป้องตะติดยามือหัวหากับไปไปอยู่ใส่บ่ทันหูย่านแต่ลุงการคู่เพิ่นสิไปถึงแล้วย้ายของสีเพิ่นสิจมละกลมลงใต้ตารางเรา

0: ไหวไหวเอามุ้ยรับกลัวแล้วว่าก็ยังเปิดประตูไหวจริงสิว่าแม่เท้าแม่เท้า
1: เจ้าแม่กับแม่ซื้อมึงมีเท่าข้อมียังกระดอแท
0: ้โอ้ยกับมุ้ยรับกลัวแล้วพี่แม่อย่างนี
1: ้บักแฝกยำตาเมื่อยกับมุ้ยกับไม้อยู่ซ้ายที่มารักบักจานมันตื่นแต่เช้าเพราะมันเอาไปพี่แห้งละบ่มันตื่นตะกอนไก่ฝุ่นตัวมันโง่ไปแง่ยังเพลินง่ายแล้ว
0: เป็นจังสั้นสิแม่
1: เออ
0: โอ้ยลูกกะว่ามันกะมุ้ยรักกล้วยเนาะจังได้ห้องกะเนาะ
1: นอนเพลินกะบ่ลูกบ่ย่อบ่ท่านบ้านท่านเมืองไปซะแม่เป่าไปให้ไปหน้าซะแม่เออเดี๋ยวเสี่ยงเสี่ยง
0: เอาเป็นหยังอีกแม
1: ่สิไปหน้าอีหลีเห็นบ่แม่สิห่อเอาให้นะลูกเด้อบ่ยายกองสีก็เลยบายตองได้คุณแม่บอกก็น่าห่อขี้เถ้าใส่ขี้แมวอ้าวเสี่ยงเสี่ยงเอ้ย
0: ครับ
1: นี่ลูกคันสิไปให้ไปหน้าอีนี่แม่สิห่อเข้าให้เอาไปกินนะลูกเด้อแต่ว่าอย่าให้บักจานมันเห็นนะลูกเด้อแม่หักเสี่ยงผู้เดียวเด้แม่จังไห้ลูก
0: แม่จังไหนมาสิปีหักทํา
1: ไมกินผู้เดียวเด้อลูกถ้ายังว่าแม่หักเสี่ยงหักเคยหลาตัวลูกใหญ่มันกินน้ําใหญ่มันเห็นพร้อมเด้อ
0: เออ
1: เปล่าไปเด้อลูกเด้ออ
0: ันฮอเขานี่บ่ให้ลูกจานเห็นบักพี่แม
1: ่บ่เพราะว่าบ่ได้ให้บักจานได้ให้แต่เสี่ยงผู้เดียวตัวลูกไปเฝ้าไปเฮ็ดให้มันได้หลายคนบักจานเด้อเฝ้าเด้อ
0: ครับลูกเฝ้าไปก่อนเด้อแล้วในตอนนี้ล่ะคุณพ่อกำลังตกมาไก่ไว้พอปานขนุนาเสียงคำพาเจ้าให้นำผมตวาดเป็นคนลำขับคำผงพระเอกตนได้ผลแถวทองแต่ตอนติดตามมาด้วยพ่อบอนสลับกับก่อนคอยฟังบอนก่อนสนุกบอนลูกเคยไปร้องเพลงที่พ่อการได้จนแต่มอันของเทียมบ่มีแก้มถึงของปลอมบ่มาเข้าเฮาของจริงต้องมา

ฟันแฟนสวยประมาณจันคือไทยหน้าแล้วมาไทยเอาปั่นเข้ากีบีกินน้ำคำอยู่เหนื่อยทั้งเผยน้องยันเหนื่อยตายจังแม่นง่ายกองสีเล่ามาดีโพดให้ปั่นเข้าในให้ทั้งจานพ่อละมานทั้งเคยเสียงยันเหนื่อยฟันแฟนสวยประมาณจันคือไทยหน้าแล้วมาไทยเอาปั่นเข้ากีบีกินน้ำคำอยู่เหนื่อยทั้งเผยน้องยันเหนื่อยตายจังแม่นง่ายกองสีเล่ามาดีโพดให้ปั่นเข้าใหญ่ให้ทั้งจานพ่อละมันทั้งเคยเสียงยันเหนื่อยให้ห้นหอบบ่มีแนวมาห้องทองท่านสวยมาเอาน้ำพาโยทางปันขั้นแท่นะเมียบ่มาส่งเขาจันผู้เป่ากะบ่หิวจันผู้ปันผู้แท้ตั้งแต่ให้ต้นหิวจนเลยใส่กกสะแบงบ่เคยเต้าไม่แห้งหยุดได้แข่งกันกับทางนะถ้าพอเถ่ามาหน้าว่าจันผู้ดูงานสั่งคงวางใจลูกเคยใหญ่มื่นสีหนี

0: เอ้ยตายแล้วเนาะน่ะเสียงมันบ่ได้ปั่นเขาเคยจังจานซะแม่นี่จังแม่นแม่ถ่อฮับเคยจานคักเด้อป่ะบ่ได้ปั่นเขาใหญ่ห้องพ่อบ่ต้องห่วงทางหิวมีแต่ทำงานเสยได้แต่เงยคอยจ้องตายแล้วบ่ฮะนี่น่ะเสียงแม่ถ่อบ่ปั่นเขาให้บ่บักจกกะลิ่มร้อนพอดีสิไปจิ้มลิ่มบักจกกะหน้าเว้ย
1: และในตอนนี้มาเสียงของคนดินพ้นเมืองกบบาตะเวนเผยพอเพนเห็นลุงเจ้าอยู่ไวไวตายบ่น้อยจันผู้ใหญ่เพิ่นบ่ได้หอบเผาผู้เสยน้อยผู้ตื่นสวยบ่เพิ่นมาเสียงของพ่ออยากก็ให้ด้วยตะเวนเพียงพอเพียงหัวบ่มีกลัวทางหิวตากแม่ยายเพิ่นดีหาพ่อเขาก็ได้ใบเมียนเทียนอยู่แอวปิ้งตาแก้ว

0: ายบ่ได้ลุ่งจามเมื่อแท่งเดือนพลาเมื่อยบ่มีไผมาตรงเขาสิร้องเอิ้นใส่ลุงเบิ่งปานนาลุงจามโอ้เมื่อยลุงเฒ่ามีแห้งหรือบ่จกร้อนน้อลุงเอ้ย
1: เออไปกับพักจักข้าวนี่ล่ะคอยมาตั้งแต่เช้าพุ่นเจ้าหิวข้าวบ
0: ่ก็บ่ทันได้หิวดอกลุง
1: ไปลุงนี่บ่ได้หิวข้าวเด้ท่านเจ้าหิวกับเขาเมื่อหาเขามากินก้อนก็ได้เด้อ
0: บ่เป็นหยังดอกบ่เป็นหยังดอกน้องอดได้อยู่ดอก
1: โอ้ยลุงบ่หิวดอกนานแม่นล่ะเมื่อยกับพ่ออดอยู่ดอกคอยนั่นน่ะท่านน่ะหิวกับเช่าพักซัวข้าวก็ยังได้หรือสิขึ้นไปบ้านหาเขาง่ายมากินก้อนโอ้ยมาจกร้อนอีกซ้ำสิฟันริมทองบักจกก็ดอกคอยนั่นสิเฮ็ดริมบักจกก่อนบ่ะสิทำส่งเฮ็ดริมบักจกแล้วก็สิปั่นกินข้าวไปนั่งกันหน้าแม่เฒ่าปั่นเขาให้จันน่ะเสียงเห็นบ่
0: ห่วยห่วยโอ้ยลุงคนกินมาตุกแล้วเศร้ามีแห้งอยู่ไก่ห่มเสี่ยงกี่ไข่หอเข่ามากินเลี่ยอยู่ห่มท่านบงปนาโอ้ยทางการลุงการเห็นปั่นเขานั่งยับไปขางนั่งตันดอกเว้ยเขาจังได้มาสิอ่อนสินิ่มพัดใจหนึ่งห่วยห่วยโอ้ยจอดมึงเอ้ยหอเข่าพ่อฟ้าแม่มึงไหนนี่ไหมมันบ่เป็นหอเข่ามันเป็นหอขี้เข่าตัวนี้ตอบยำตามเอ้ยยิ่งไม่เท่าเลยท่านผู้เฒ่าเป็นไห้ตานี้เท่าไรอ๋อแต่ยังไข่อยู่เนาะมีปิ้งสิ้นอยู่นี่เกลือก็พ่อเกลือบ่ก็จะไม่เหม็นจังสี่อ่ะแต่ได้กระหม่อมจะค้ำกันหรอกเว้ยโอ้ยโอ้บอกเลย
1: แม่ยังแม่ยังน่ะเสี่ยงเจ้าผู้หักล้มหักแรงอยู่แท้ฮะนี่
0: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกลุงลูกพ่อแหงแม่งเขาพ่อซ้ำแม
1: ่โอ้ยคือหักลมหักแรงแค่น้อเหม็นฉี่ม้าเลยฉี่พ่นยั่วเลาะพ่นจังหนีหนาดแต่ฮะนี่เจ้าท่านมันเหม็นพ่นนั่นกะนี้ไปเศร้าพ่นไม่ก็ได้ตัวผู้มากก้อนก็ได้หลายผู้มารุ่นก็ได้น้อยสิมาท่าเฮ็ดแช่งกันที่หยังบ่เว้ยท่านเจ้าลาดเจ้าเมื่อยกะเขาเมื่อบ้านหาของง่ายมากินก้อนก็ได้เด้อ
0: เอ๊มันลุ่มการก็เห็นหอขี่แมวอยู่ว่าเป็นพี่จังมาทำทาเยอะจังสี่วะไอ้ทามันคือเฮ้ยรถมึงมาส่งเถาน้ำแม่มันนี่แม่เถาหรือพ่อเถานี่กูเสียบพ่อมึงใส่ดินจักบาทเพื่อสละรถมากนะแม่นี่ละเนาะย่าแม่ขึ้นมาเว้นกำไรไผเคยต่างมันขึ้นมาตะนองขอบเจ้าคือจังเฮาอาบน้ำยามพังตะเล่าเองเราผู้นั้นเป็นผู้ร้ายฝ่ายตำรวจพนำจับเมียบ่ฟังความผัวผัวบ่ฟังความพระโหดบ่มียามลุงคนผู้หาความหึงบ่พอข้าวกับพอเรื่องคือจังโตของเสียงบ่ทันเกมพอเท่าบัดมาพอขี้แมวสูนหลายเด้นอพอเชียดหลายได้นอแม่ผมเสียงท้องเจ็บบ่แล้วมันแป๋วอยู่ในใจยายของสีจันทร์ทำมีเพิ่นแต่งตนมาบนแก่เมื่ออยากอายลุงการเมาอยากอายลุงการเมาต้องถุนแห้งหายขัวเก่าท่านบ่ว่าพ่อเฒ่าท่านบ่ว่าอีแม่เฒ่า

0: มันขึ้นนั่นมาถ่ายมันแท้มาตรงเขาก็บักได้สิมากก็คือบ่เห็นจักคนนะว่าม
1: ามานี่แม่ก็สีก็เลยป้าเตรียมของคือผัวสั่งทั้งประแดกศิลาหามาไว้ถ้าตายงามก็เลยจัดแต่ไว้เตรียมแต่งแต่ค่อยหาตาเป็นสวยง่ายเงยแดดแก้มาคุ้มหอนตอนนี้กองสีเทาเอาใจเคยสิเบาอ้อยให้ก็พากันซอยย้ำมาเข้าขึ้น

0: มามื้อนี้สวยไผกินง่ายแล้วอียังกะแตงไปแล้วแม่นไผนั่นไปซ้ายคือบ่มาไปส่งเขาอยู่เอ้าห้าแล้ว
1: มื้อนี้ล่ะเว้ย
0: รอบ้านหัวตะมาซั่นบ่
1: จังซั่นล่ะเว้ย
0: มาบ่เหยียบห้อยคือสินอนบ่หลับเนาะ
1: มันก็ธรรมดาเนาะมันสิมานอนซื่อๆมันก็สิไหวที่คนแม่เป็นจังได๋เฒ่าอันคอยบอกไว้แต้งไว้นั่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วตัว
0: แล้วไปถ้าแม่เฮือกเบิ่งตาเว้นไปมันสวยแล้วระวังถูกแอกหน่อยเพิ่นเด้อไปถ้าแม่ส่งเข้าลูกเขยถ้าแม่
1: เฮ้ยใครก็อยากให้มันเป็นจังซั่นนะเว้ยอยากให้มันเพี้ยนเด้อดู
0: คือสิถูกใจเจ้าคักเฮาเฒ่าเนาะ
1: เอ้ยมันก็ได้ยังใจปันหยังนั่นตัว
0: ถูกละวันนี้สวยแล้วไปไปเข้าลูกสิยาก
2: มาตอนนี้แล้วคุณพ่อสวยโพเพี้ยนตาเว้นขึ้นพ่อจานมียิ้มออกทงตายบ่เนาะบ่เคยคงแก้งแต่มึงถึงแต่กามบัดยามพ่อห่อจีแมวถ้ามึงยังจ้องห้องมึงต้องเกบ่แล้วยาสิเก่งแต่ทางสู่กูกับคนคือกันบ่แม่นแนวต่อไม่ตาแล้วเห็นบักเสียงหน่อยอยู่ถึงโพนนั่งกอดเขาตายรับแนวมึงบ่มึงคงหิว

0: อุ้ยตายดับเนี่ยมึงไงแม่มึงจะมาได้ยังใจกูพักจะนอนนั่งเห็ดนาเลี้ยงแอ่แม่อยู่ทั้งโคนกูมึงกว่าหนาสิทำทาเอิ่นทาขานกันอาจารย์เอ้ยเสียงเอ้ยหิมะแม่ลูกไม่กินข้าวเศร้ามีแห้งสากรหิมะหิมะกินข้าวสากรจะพัก
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
2: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2-972-744-090-292-744 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ปรักนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืน

วัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ๆถึกใหญ่ถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ําจ้า

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ากตรงส่งไปถึงคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการทางปูนครับ FM 96.50 อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับ
1: ก็เนื่องประกวนตะก่อซา
0: เป็นจังหวัดกันเติมมวลๆเนาะอีแม่แต่ว่าฟังบ่รู้เรื่องดอก
1: ครับก่อนเลยก
0: ็มวลแต่ดนตรีจะขอว่าจังก็เลยฟังบ่ออกเลยว่าเขาว่าอีหยังซะเนี่ย
1: โกนเอ้ยโกน
0: อันเนี่ยโกนเอ้ยโกนหรือว่านอนโกนบ่หรือว่าจังได
1: ๋รวยแล้วไว้อ้อยโนปลา
0: คือหนูนี่บ่
1: ปรับทาปรับเอาโตก่อสร้างกระบานไว้พร้ำสนับไง
0: ฮู้จักแต่ว่าก่อสร้างนี่ล่ะไป
1: คอมเมอร์ย่างคลังซอมเบิกสตางค์ก็ส่งอ้อยโกน
0: หรือว่าไปเฮ็ดงานก่อสร้างแล้วไปเบิกเงินบ่ไปเบิกเงินเบิกสตางค์น่ะนะ
1: เอ้ยหัวหน้า
0: หัวหน้าบ่ให้เบิกบ่หรือว่าจังได๋เน
1: า
0: ะว่าสิเบิกเงินไปแก่เหล้าขาวในจักหน่อยฮึได๋บุกับฟังบ่รู้เรื่องฟังบ่เข้าใจคือกันแล้วไปเดาเอาหัวเอ้ยหัวหน้าหัวชาเบิกสตางค์น่ะแม่เ
1: กีย
0: เมียนคักๆล่ะไป
1: ได
0: ้ซื้อบ่ถึกแต่เลขล่ะไปงานเนี่ย
1: เมาเป้ก็นําประกวด
0: ครับครับผู้บ่าวเดี๋ยวกระเดตนั้นนะครับเตรียมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ําอยู่กับพี่กับน้องนะครับในชั่วโมงที่4เบรกที่4อยู่นํากันตั้งแต่บ่าย2เนาะอีแม
1: ่ก็ส่งโม
0: ครับไปฮอด6โมงโดยประมาณครับ
1: มันเมียน
0: ครับว้าวจนว่าล่มเข้าท้องท้องไข่อังลางคือแม่สุภาพรวายหลีดิมันก็มีความสุขเนาะอีแม
1: ่
0: ความสุขของไผของมันคือว่าแล้วครับมีความสุขกับเสียงเพลงมีความสุขกับได้คุยกับแฟนเพลงแฟนรายการซะแล้ว
1: สลับเมียงเว้ยต้องชวนออกพาประปวนยอมกระตึกพะเนจเอาม
0: ืออื่นนะครับเวลาเที่ยงถึง4โมงเย็นวันเสาร์วันอาทิตย์พ่อๆกับผมได้ครับเวลาวันอังคารถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปจนมืดจนค่ำเพื่อละอีเมียอยู่น้ำกันยาวๆไปเลยกับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับรายการสดๆอยู่มั่งนี่ตรงนี่ล่ะ
1: ก้อนเอ้ยก้อนก้อนเอาอย่างนา
0: จักสดบ่สดแล้วอีเมียล่องโทรมาสั่งซื้อกาแฟล่องเบิ่งเบิ่งโหลดคันว่าบ่เสียนะ
1: ก้อนเอ้ยก้อน
0: ว่าสดอีหลีบ่ซะนี่

0: คุณตาคุณยายนะครับหลายผู้หลายคนที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก่อนครับบรรยากาศยามมื้อแลงเปิดวิทยุอ้อมๆไปแล้วก็เฮ็ดแนวอยู่แนวกินนะดังฟื้นดังไฟให้งัวให้ควายเสร็จแล้วเนาะอีแม่ย่ามื้อแรงแม่เกียเป็ดเกียไก่ไปจังซั่นแล้วจูงงัวจูงควายเข้าคอกหยอกกับลูกกับหลานเกียเป็ดเกียไก่เฮ็ดแนวอยู่แนวกินนะครับดังไอ้1เข้าเป่าไฟบรรยากาศย่ามื้อแรงนี่ประควรแม่แจ้งหลายปู่หลายคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานขี่รถเล่งมรดกไปตลาดตะลี่เสร็จแล้วไปหาซื้อแนวอยู่แนวกินสมัยสมื่อนี้อาศัยเงินย่างเดียวดิเมื่อตาอาปากขึ้นมากกับเมียนโหลดเงินโหลดไอ้เมียตามยุคตามสมัยเงินลอยบาทเนี่ยโอ้ยซื้ออันแนวนี้แนวนั้นแป๊บเดียวเบิดแล้วลอยบาทซ้ำกับเงินบาทแต่กันตะกี้เฮือใดบู่แล้วเนาะตาขนาดก๋วยเตี๋ยวกับถ้วยละ70 80แล้วเด้มีก๋วยเตี๋ยวมีธรรมดาแน่มีพิเศษแน่มีจัมโบ้แน่เด้เลือกเอาอันใดเลยนะครับก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวก็ได้ถ้วยละ70 80บาทเงินร้อยเดียวเท่านั้นแล้วเดี๋ยวนี้แป๊บเดียวเท่านั้นครับตามยุคตามสมัยเสียให้คือเก่าคือเดิมมันก็เปลี่ยนไปบ่ได้แล้วเนาะโลกมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนแต่โลกนะครับจิตใจคนบ่เปลี่ยนกันแล้วกันครับ
1: หัวเอ้ยหัวหน้าขมาท่าเสมอสตางที่แสงจะยังคลั่ง
0: 090ครับ2927444ครับ0902927444นะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับอีกหนึ่งผลงานเพลงจากคุณแม่เปิ้นบานะครับขอฟังเพลงในเด้อบ้าเดียวเด้อว่าสันเพลงเก่าเพลงเด้อแม่นั่นล่ะว่าสันเพลงใดเนาะแม่เอ้ากับเพลงเก่านั่นล่ะว่าสันขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่หนูนาขันชัยภูมิ

0: วาสนาดอกหญ้านะครับหนึ่งผลงานเพลงจากคุณแม่สิริพรอําไพพงษ์ยิ่งเหย่าๆ3ผลงานเพลงเนาะค่าคุยกับนะครับคุณภูนศิลป์แพงศรีเปิ้นสอบถามนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าล้างไม้ขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับกาแฟ1กล่องหาน้ำมันนวดสูตรร้อน1สูตรเย็นอีก1นะครับ650บาทเดี๋ยวจัดส่งไปให้นะครับมืออื่นนะครับวันเสาร์ที่ได้รับสินค้าก็ประมาณมื้อวันอาทิตย์หรือว่ามื้อวันจันทร์สินค้าไปฮอดไปถึงตั้งตำบลหิวดอนอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่มะลิพิมพ์มหากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของชำรวยนะครับแม่ว่าขอเป็นสบู่ล้างหน้าก็แล้วกันด้วยความยินดีนะครับคุณแม่จัดส่งให้คุณแม่มืออื่นวันเสาร์นะครับที่ได้รับสินค้าเมื่อประมาณเมื่อวันอาทิตย์หรือว่าเมื่อวันจันทร์เด้อแม่เด้อท่านใดที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับหลังจาก 4:00 น.เฮาก็สิได้จัดส่งให้อีกมื้อใหม่ครับคือหลังจาก 4:00 น.วันนี้จัดส่งให้วันพรุ่งนี้แล้วก็เบอร์โทรนะครับที่ลงท้ายด้วย0040ฟังนึงนี่นะครับติดสอกคุณพุ่นศิลป์แพงศรีเห็นแต่งง่ายทองลงจังไดกากดกันเข้ามาใหม่เด้อเปิดโทรที่ลงท้ายด้วย0040ฟังนึงนี่ติดสวักครับจังไดกะโกดกันเข้ามาใหม่เปิดเก่าเบอร์เดิมเปิดอารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเปิดที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้090ครับ2927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับผมหยิบเอามาฝากเอามาต้อนนะครับเอไอน้องนุ่งลุงป่าน้าอานะครับคุณตาคุณยายให้ได้ฟังกันนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับรับสายคุณพ่อแก้วนะครับผมสวัสดีครับพ่อแก้วครับ
1: เอามาฝากเอามาต้อนนะครับเอไอน้องนุ่งลุงป่า
0: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพ่อแก้วครับ
2: ฮัลโหล
0: ฮัลโหลครับ
2: เดี๋ยวพ่อเนี่ยเดี๋ยวพ่อละ
0: ครับผมแม่แล้วครับพ่อครับ
1: เช็คแก้วครับอันเอามาปากเอามาตอน
2: เย็นสั่งอัน
1: พ่อแก้วครับ
2: ครับสั่งอันอย่าบรรลุสายตาในร้านนมเดียว
0: สายตาพ่อเอาสายตากระปุกหนึ่งบ่ครับพ
2: ่อบรรลุสายตาสามกระปุก
0: บรรลุสายตาสามกระปุก 1,800 บาทนะครับผม
2: เท่าไรก่
0: อ 1,800 บาทครับพ
2: ่อ 1,800
0: ครับผม
2: เอาสมมติเอา2ปูกับกาแฟกล่องนึงสีจักเท่าไรพันเท่าไร
0: เดี๋ยวพ่อเด้อนะครับขั้นว่าสายตา2กระปุกนะครับสายตา2กระปุกก็ 1,300 บาทนะครับแล้วก็กาแฟ1กล่องบ่พ่อกาแฟกล่องนึงนะครับก็350บาทเป็น 1,650 บาทครับ
2: คือพอสั่งทุเรียนนั่นแหละ
0: โอ้นะครับเป็นกับไอสายตาสองนะพ่อเนาะ
2: แมน
0: สายตาสองแล้วก็กาแฟหนึ่งโอเคนะครับส่งในนามของคุณพ่อแก้วว่าป้าแก้วคือเก่า
2: พันอะไรพัน
0: หนึ่งหก
2: พันอะไร
0: หนึ่งหกห้าศูนย์ครับพ่อ
2: เนี่ยพันหกร้อยห้าสิบ
0: ครับผมโอเค
2: อ
0: นะครับของชำรวยครับ
2: อันของแถมไม่ยังในก่อนละลืมเหรอเด้
0: ลืมแล้วตีอ๋อนะครับหนึ่งเสื้อนะครับเสื้อยืดแขนยาวคอปกสองผ้าถุงสามผ้าขนหนูสี่น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็น
2: เอาผ้าเช็ดตัวแล้วนะผ้าเช็ดตัว
0: ผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูนะพ่อเนาะ
2: เดี๋ยวสีแดงแจ๋เลย
0: สีแดงแจ๋จะถูกจะแพงแดงไว้ก่อน เอาได้เลยกระไรปอดเดี๋ยวลูกจัดทรงไปให้นะครับผม
2: ครับ
0: ครับครับผมฟังเพียงใดบ
2: อันห้องให้ใช้เดือนได้ละ
0: เออห้องให้ใช้เดือนนะพ่อเนาะ
2: แมน
0: ได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกเปิดสู่ฟังเด้อพ่อเด้อ
2: ครับครับ
0: ครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อแก้วว่าปากแก้วทางผุนละครับทางกุดดูนะครับโนนสังหนองบัวลำพู

ตาหล่นที่โคราชหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากแสนสุขแดนดำเนินเป็นผลงานเพลงเก่าๆเย็บเอามาฝากพี่ตอนน้องให้คนตาคนยายนะครับได้รับฟังกันครับขอบคุณครับคุณนะครับคุณแม่สังวานแก้วบุตรตาบ้านเชียงพังหมู่2ครับทางตำบลนากวางอำเภอเมืองอุดรธานีกาแฟซีกรองกระใสเส้น1กระปุก 1,450 บาทของจำรวยนะครับคุณแม่ว่าขอเป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขนะครับขอบุญขอบคุณทุกออเดอร์ที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำกับภูเบาเดี่ยวกฤตนันท์ครับทั้ง21 22 23ออเดอร์ครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อรู้กานินทางตำบลธาตุพนมเหนืออำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมกาแฟซีกรอง 1,000 บาทนะครับของจำรวยขอเป็นนวดสูตรเย็นขอบุญขอบคุณนะครับคุณตาถาวรวงคำหุบบ้านหนองยะป้องนะครับตำบลสีชมพูอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมกาแฟซองกรองฮูกอร่อยบาทขอรูปดีเจขอบุญขอบคุณคุณสรวิทย์ทางตำบลละหานานะครับอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นกาแฟซีกรอง 1,000 บาทนะครับของจำรวยขอเป็นนวดสูตรเย็นขอบุญขอบคุณนะครับคุณอำไพสมมาทางตำบลปะโคนะครับอำเภอกุดจับอุดรธานีกาแฟ2กระใสเส้น1 1,050 บาทของจำรวยขอเป็นผ้าถุงครับขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่ทิพย์ต้นลำพูตำบลฝั่งแดงอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมสายตา2กระใสเส้น1ร้อน1เย็น1 2,050 บาทนะครับของจำรวยคุณแม่ว่าขอเป็นวิทยุขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่สมพรจินาบุญทางตำบลหนองโกนะครับอำเภอบ่อระบือมหาสารคามกาแฟ4กรอง 1,000 บาทนะครับของจำรวยขอเป็นสบู่ล้างหน้าขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่สีดาปราบมนตรีทางบ้านดอนกอนะครับตำบลวังแสงอำเภอแกดำมหาสารคามกาแฟ1กรอง350บาทขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่ทองอุ่นบุตรศรีทางตำบลนายมอำเภอเมืองนะครับจังหวัดเพชรชบูรณ์กาแฟ1กรอง350บาทครับขอบุญขอบคุณคุณแม่ดวงจันทร์ป้องคำมีทางตำบลบัวเงินอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นกระใสเส้น2กระปุกน้ำมันนวดสูตรร้อน1สูตรเย็น1 1,200 บาทนะครับของจำรวยขอเป็นน้ำมันเขียวนะครับขอบุญขอบคุณคุณแม่นีบุญส่งทางตำบลสงยางอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัด

อุบลราชธานีกาแฟ2กล่อง600บาทก็บุญขอบคุณแม่หวานครับแม่หวานชนะคุณ อยู่ทั้งตำบลท่าช้างอำเภอสว่างเวียระวงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับกาแฟ4กล่องน้ำมันนวดสูตรเย็นอีก2กระปุก 1,300 บาทของจำรวยขอเป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นนะครับขอบุญขอบคุณคุณแม่สมใจพงพันธ์ทางตำบลแก้งกอกนะครับอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีกาแฟ2กล่อง600บาทขอบคุณขอบคุณคุณแม่สมรนินแก้วนะครับทางตำบลหนองตูมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นกาแฟ2กล่อง600บาทอีเมลว่าให้ส่งมื้อวันอาทิตย์วันสันได้เลยนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่นวลปรางราชมนตรีทางตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามกาแฟ2กล่อง600บาทนะครับขอบคุณขอบคุณคุณแม่พัชราศีอรันทางบ้านสวนจิกนะครับตำบลสวนจิกอำเภอศรีสมเด็จจังหวัด101สายตา1กากาแฟอีก 11,000 บาทขอเป็นนวดสูตรเย็นขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อวิวิทย์ขายมานะครับอยู่ทางตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่นกาแฟ8กล่อง 2,000 บาทของชำร่วยขอเป็นวิทยุนะครับขอบุญขอบคุณทางบ้านน้องแวงน้อยนะครับตำบลโคกเกาะอำเภอเมืองมหาสารคามกาแฟ4กล่องกระใสเส้นอีก2กระปุกนะครับผม 1,900 บาทขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่จุกคุณจุกโปร่งทองนะครับอยู่ทั้งบ้านฝางอำเภอกระนวนขอนแก่นกาแฟ3น้ำมันนวดสูตรร้อน1สูตรเย็นอีก 1,000 บาทเป็นโปรลดนะครับแต่ว่าบ่ทันได้มีของแถมก็บุญขอบคุณนะครับคุณแม่มะลิพิมพ์มหาทางตำบลลุบเราอำเภอผู้พันสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของชำร่วยขอเป็นสบู่ล้างหน้าขอบุญขอบคุณนะครับคุณภูนศิลป์แพงศรีทางตำบลงิ้วดอนอำเภอเมืองนะครับจังหวัดสกลนครกาแฟ1น้ำมันนวดสูตรร้อน1สูตรเย็นอีก 1,650 บาทขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อแก้วว่าปลาแก้วทั้งตำบลกุดดูนนสังหนองบัวลำพูนะครับกาแฟ2โอเวอร์แมนนะครับสายตา2นะครับสายตา2กาแฟ1นะครับ 1,650 บาทของชำร่วยขอเป็นผ้าขนหนูสีแดงนะครับขอบุญขอบคุณคุณแม่สังหวานนะครับคุณแม่สังหวานแก้วบุตรตานะครับทั้งบ้านเชียงพังตำบลนากว้างอำเภอเมืองอุดรธานีกาแฟ4กล่องกระใสเส้นอีก1กระปุกนะครับเป็นยอด 1,450 บาทของชำร่วยคุณแม่ว่าขอเป็นน้ำมันนวดเย็นนะครับขอบุญขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮานะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำคุณตาคุณยายเอ๋ยอายน้องนุ่งลุงปานาอาพี่สนรกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยนะครับจับส่งให้วันพรุ่งนี้ที่ได้รับสินค้าประมาณมื้อวันอาทิตย์หรือว่ามื้อวันจันทร์ครับ

0: นคืออายเป็นไส้อยู่บ้านป่าไอเฮ็ดตาหน้าจนว่าเฒ่าแฟนซีเว้ากาบ่มีถ้าตากแดดหลายจนไก่ดำปีๆบ่มีบอนออนซ่อนหาไผสิมาสนใจเอาปีไส้เป็นคู่ซ่อนอันนอนคนเดียวโดนใดเดียวได้หลายปีล่วงก็คือจังได๋ลูกกวงมีแต่เฮาแท้แต่ผู้เดียวแต่ปัดเหลียวเบิงกำทางอาเซียภูมิร่งสีผู้เพิ่นมีเงินทองผู้คล้องบ่อึดซ่อนอัตตาอ่อนซ่อนนำเจ้าไปใส่มีรถขี่สีประตูเปิดกวงกวงจนสาวทวงอยากนั่งน้ำเสียแล้วนะบาสนาผู้ขาสั่งมาซ้ำตำต่อเมื่อได้นอสิพันพบผู้มาประสงค์รวมมาห่วมใจกันสั่งแปลงทางชีวิตใหม่สัญญาใจก่อเริ่มเติมแต่สิ่งดีลาเอ้ยมีผู้สาวผู้เดียวเขาก็หนีจากจอยเรียนผ่านสิ่งดีหวานก็เป็นคมไปขึ้น15คำย่ำใดนี่โอ้ยเหลียวเบิ่งอีเกิ่งย่ำใดแล้วขึ้นหัวผู้สาวเก่าแสดงบ่ขึ้นฮอดแฟนขึ้นฮอดสู่
1: ก่อนเก่าที่เคียงคู่ใจ
0: ขึ้นฮอดความเก่าความหลังสมัยแต่ก่อนแต่กี้สองคนเฮานั่งเบิ่งอีเกิ่งน้ำกันมีความสุขเสียแล้วเน
1: า
0: ะยุ่งกัดกับว่าย่านเด้ช่วงที่ความรักมั่น

090ครับ2927444 090 292 7444ครับ

เวลาเบิดเวลานะครับในชั่วโมงนี้เบรกนี้เมื่อนี่บ่ได้เปิดฮอดนี่ท่านเด็กหน่อยเด้เหลียวเบิ่งเวลาไอ้เทื่อนึงเบิดเวลาแล้วมื้อนี้เนาะจะไปไว้ปวดเวลาก็ได้เดี๋ยวหลังเคารพธงชาตินะครับปอกับผมใหม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมก็จะเฝ้ามุนคลื่นนี้ไปใส่นะครับสำหรับชั่วโมงนี้พักสักครู่เดียวครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายน

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกระหวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเพื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: อืมเอาไล่ใบผมนะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำ

การแพทย์สัตว์มดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะ

0: ่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: น้องบัวลำพูอันหนึ่งเป็นงานเพลงนะครับจากยายจินตราพุ่นลาหยิบเอามาฝากเอามาตอนนะครับให้คุณตาคุณยายยายอายน้องนุ่งลุงป่านาอาให้ได้ฟังกันนะครับกับปูบาวดิวกฤตนันท์ทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำปูเตียตำดำแลหัวหยองทองไข่ปากอาขาปีตาขีดังวีตาเบาจาพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการนะครับในชั่วโมงสุดท้ายเบรกสุดท้ายแล้วครับเวลาและวารีมิใยดีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็แล่นไปตามเวลาโอเอและอืดอาจอาจจะประหลาดประหลาดธนาประหลาดแล้วจะโศกาอานิจจาวาสิทูขอฟังเพลงแน่บ่ท่านจ่อยกสิวาขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่บุญเรืองสุทธิปภาทางตำบลหนองกรุงใหญ่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นก่อนหน้านั้นนะครับเป็นหลานสาวเนาะอีเมลโทรมาหลานสาวโทรมาว่าสิเอาสบู่2ก้อนว่าสั่นสบู่ล้างหน้า2ก้อนกาแฟอีก1กล่องน้ำมันนวดสูตรร้อนอีก2กระปุกมุ่งมั่นใจรวมยอดเป็น1บาบ่แม่น1ใช่มั้ยเนาะ820บาทร่วมทั้งเบิร์ด820บาทขั้นมาบ่820ก็เอา800เศร้าก็ได้เด้อแม่เด้อก็เอาหอด20ดอกเอาเศร้าก็พ่อแล้วล่ะอันเดียวกันนั่นล่ะแม่ว่าคุณแม่โทรมาหลังไม่พร้อมนะครับไว้เมียสั่งกาแฟให้เมียก็ได้รับแล้วแต่ประโยชน์วังหนึ่งมันเท่าไหร่ละลูกหลาน800เศร้าจ้าแม่ไหมว่าเอาหอด800เศร้าเอา820ก็ได้ครับคุณแม่เด้อเอาจัดส่งให้มืออื่นนะครับจัดส่งให้วันพรุ่งนี้วันพฤหัสจะสิได้รับสินค้าประมาณมื้อวันศุกร์มื้อวันเสาร์เด้อแม่เด้อ090ครับ292744ครับ0902927444ครับส่งแรงจิตเติมแรงใจส่วนดอกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรมาหาเบาดิวได้เลยเด้อเบอร์เก่ายังเฝ้ารอยังคล่องค่อยทาลุงป่านาอาโทรมาอยู่นะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่ส่วนดอกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรมาหาเบาดิวได้เลยครับ090-292-7444ครับ090-292-7444นะครับผมสวัสดีครับแม่ครับ
1: อยู่มันบ่จ้า
0: เนี่ยจ้า
1: อันที่ช่างวังหันมา800เจ้านั้นเอาไปเป็นพ่อพันธุ์แซ่บกาแฟใส
0: ่เอากาแฟใส่ติจ้าแม
1: ่จ
0: ้
1: า
0: ให้มันเป็นพ่อพันธุ์บ่
1: จ้า
0: โอ้คันว่าสิเอา820ก็บ่เอาเนาะเอามาเอา800เซาเนาะ
1: เอาอย่างได้เนี่ยแถมเนาะ
0: เป็นเอา
1: เป็นแถมเนาะ
0: เอาเป็นกาแฟ2บาจ้าแม่บัดเนี่ย
1: จ้าน
0: ะครับ
1: มันจะเป็นกระไดบาทแดง
0: ขั้นมาวังนึงนี่ก็800เซาแล้วก็บวกอีกนะครับ3เดี๋ยวเด้อแม่เด้อเดี๋ยวบวกลบคูณหารไม่สักก่อนแม่บาทเนี่ย
1: กาแฟ2กล่องก็จะเป็น600
0: กาแฟ2กล่อง600แล้วก
1: ็
0: น้ำมันนวดนะครับอีก2นะครับก็เป็น900บาทแล้วก็สบู่อีก2จ้าแม
1: ่
0: ก็เป็น1,070บาทนะครับของชำร่วยแม่เอาอย่างครับ
1: เอาสบู่อาบน้ำเด้อ
0: แถมเป็นสบู่อาบน้ำเนาะ
1: จ้าเด
0: ี๋
1: ยวของล
0: ู
1: กสาวของล
0: ู
1: กสาว
0: ได
1: ้น
0: ี่
1: เด
0: ี๋
1: ยว
0: อ๋อของล
1: ู
0: กสาวบ่เน
1: ี่
0: ย
1: จ้าอันแม่เนี่ยจะเป็นได้คู่แม่อีกของนั่งนี่นั่งจะเป็นบุญนิติสร้างนี่แม่ลูกแม่อีก
0: จ้าโอ
1: ้ได้ว่าให้เล่าก็ได้สร้างเราก็ได้เอาซื้อเล่าเลยแต่ว่าโทรศัพท์ของแม
0: ่แต่ว่าเนี่ยโทรศัพท์นี่เป็นเบอร์ของแม่บ่
1: จ้าจ้าเป็นของแม่แม่นั่งแม่นั่งอีหลีเสียว่าแม่บุญยนต์น้ำเสียงนั่นแล้วเราชื่อไอ้จะเลยว่ามันลุกน้ำกันแม่ง่ายไม่มาสั่นจ
0: ้
1: าม
0: ันง่ายก็จ
1: ับมือว่าได้ฟังก็ได้เนี่ยเรื่องฟังเรานอนกดถอดดู
0: โอ้ยเพื่อนได้ฟังแล้วมันขึ้นชื่อว่าหลับดีแท้เนาะ
1: กินกาแฟแล้วนอนไหมกินกาแฟแล้วนอนกูตัวตัด
0: นี่นะ
1: แม่ยากเรานี่ฉันแม่ไปโรงพยาบาลพ่อไปโรงพยาบาลนั่นเองก็เสียงหมอนัดมืออื่นก็สิให้เอาไม่จะอยู่บริเวณทั้งใบเดียวนี่ให้คนฟังนั่นแหละ
0: บูบูบูบูของแถของแถไอหลีอ
1: ่ะไม่ได้ฟังพบเป็นจะอยู่นี่ฟังเสมอเสมอ
0: จ้า
1: เอายังเคลื่อนจัดก่อนนี่คือไม่ได้ยินคือว่ามิตรบักลาเด็ดเบื่อดันเปิดม
0: า
1: ล่ำ
0: ย่า
1: คือว่าจับยิ่งใส่คือไม่ได้ยิน
0: ย่าเมื่อคืนกับเพื่อนเสียหอดใส่เนาะย่าเมื่อคืนนี่อาจจะบ่หอดไอแม่บ่หอดย่าเมื่อคืนให้ไดบุครับผม
1: นี่จะหุบมงกัวสดีแหละแมนว่าแต
0: ่มันสิอยู่ทางการนวดเฮาก็สิเป็น7โมงครึ่งหอดทุ่มหนึ่งบ่จะแม่ประมาณนี้ครับ
1: เนี่ยหลานอยู่ว่างนี่แหละพ่อสิว่าจะว่าย่ำขึ้นคือบ่มีขึ้นนี่แต่บางร้านเด็ดเบื่อเปิดมาล่ำ2ทุ่ม
0: อ๋อย่ำเมื่อคืนน
1: ี่แม่ฟังถึงมือ
0: ย่ำเมื่อคืนนี่พ่อสอสมาร์ทบ่ทันได้ไอ้ขายเวลาให้เฮาอยู่
1: นั่นเดียวคือมีขอดต้อนหกโมงกวนกับเต้าเนี่ยฟังเสมอโอ้ฟังอะไรแต่ขาดก็ได้ยินเสียง
0: จ้าแม่โอ้ดีใจครับแม่ครับ
1: ถ้าไปโรงพยาบาลก็โฆษณาเด่นบอกเพื่อนพ่อเราเบอร์โทรไอ้เพื่อนก็จะโทรมาโทรได้ยังไงสันดอก
0: โอ้
1: ยจำกันก่อนข้ามกันแล้วสันดอก
0: พูดแล้วสั่งซื้อแล้วยังบ่พ่อ
1: ไปดีถ้าไปดีกินพบกินดีไ
0: ปสั่งซื้อแล้วยังบ่พ่อโฆษณาให้พร้อมตี
1: จ้าอ
0: ัน
1: กินลูกอันตายอย่าคอยมันตายแสบตายเรียกว่าตายมันจะคุ้นแล้วจะมาได้ดีกับกินแหนมนั่นแหละก็ว่างสิแล้วมันบ่สั่นคือเข้าไปถ้าดีกินบ่กินแล้วเนาะ
0: บ่มีผู้ใดอยู่คำฟ้าได้แล้วนะแม่เน
1: าะน่าจ้าพอนั่งตายก็ตายตลาดแต่มันคือเข้าไปกินพลาแล้ว
0: จ้าใจแม่แม่นั่งเป็นแม่เลี้ยง
1: จ้า
0: ใจแม่ขอบคุณขอบคุณแม่
1: จ
0: ้
1: า
0: จ้า
1: บาดเจ็บแต่เป็นชาวบ้านได้โทษบอกแกเคลียร์ว่าได้รับแล้วมันมือเดียวมือสองหางจวดห่อว่าหลุด
0: จ้า
1: ไอ้ตรงหล
0: ุดเออได้รับรวดเร็วทันใจนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: จ
1: ้
0: าจ้าจ้า
1: คนกินเป็นรถน้ำบานยังเป็นกระโหลกเนาะของคนเป็นไตแล้วมันก็ได้ฟอกคนก็เป็นบ่หวานดี
0: แม่
1: เลี้ยงคนเป็นก็หน่อยปีแล้วเนาะจะฟอกไว้เหี้ยนดีฟอกตาพร้อมไ
0: หมครับผม
1: เป็นกินแล้วคนว่าบ่หวานเป็นกระโหลกยังเป็นกระดีเบิร์ดถ้าวันนี้กินไม่กินวางเสร็จเนาะ
0: โอ้
1: ยยาเดียวแค่ห่าววางเลยยังยิ้มเสียงแบบตัวใจเบาเรื่องสีฟังถึงมือถึงมือ
0: จ้าใจแม่เอาขอบุญขอบคุณแม่บุญเรื่องหลายๆได้แม่เด้อ
1: จ้าอันนี้แม่บุญยศเด้อแม่บุญยังยืนยันหนึ่งอีกวันยืนน้องไอ้ยันกัน
0: ครับผม
1: แม่บุญยศน้ำเสียงของน้อง
0: จ้า
1: คุณแม่บุญยังเป็นไอ้จ้า
0: โอ้
1: ฟังถึงมือจ้า
0: ครับผมครับผมเอาขอบบุญ
1: วันนี้ลูกสาวเลยมาเลยอยากได้แต่นี้ได้สร้างให้ลูกสาว
0: โอ้
1: เรียกว่าแม่บุญยังรู้ปัญญาง่ายมันมาสั่น
0: จ้าจ้าย
1: ังบริเวณของหมุนน่ะ
0: อืมครับผมครับผมเอาขอบบุญขอบคุณในหลายครับ
1: จมูกกินจมูกกินแล้วก็นอน
0: จ้า
1: ที่เขาเตรียมนอนรับมีปวดเดี๋ยวจ้าโควิดพี่ปวดอ้วนตู้ตุ้ยแล้วสะดอกมีกระแก้วก็นอนมีสะดอก
0: มีแต่ผู้สุขภาพดีตัวนอ
1: จ้าก็พูดวันเขาเกิดว่าวันขาวอ๋อแม่ผูกคนขาวเนาะ
0: เออเออ
1: เขาเลยแม่นั่งไม่นั่งปากแดง
0: พูดหน้าแม่นั่งปากแดงตี
1: ว่าเขาเลยใช้ยานั่งปากแดงนั่งเจงกันนะ
0: โอ้
1: ปากปากก็แดงบ่ออกไปเด้อบ้าง
0: โอ้ปากบ่แดงเลยบ่ตาออกจากเฮียนมาตี
1: แม่คนขาวจ้าคุณล้ามีเงินนิดนึงช่างติดป้องพี่ช่างจับด้วยติดคอพาชโนงยังไปคุณละจ้า
0: จ้าด้วยความยินดีครับผมครับผมขอบคุณขอบคุณแม่หลายๆครับแม่บุญยศครับ
1: อ้าวได้ลูกยักษ์คนแล้วเดียวได้ลูกยักษ์คน
0: บ่ท่านได้มีจ้าแม่ครับ
1: แม่นบ่หล่อ
0: แ
1: ต่เมื่อเช้าคือว่าโผล่แค่บางคนแม่เรียกว่าเว้าว่าเด้อเพิ่งว่าอยู่เว้ากันจุ๊บๆอยู่ล่ะงามซะเด้อว้าโลดซะนัก
0: บ่ท่านได้มีลูก
1: ทั้งที่หมื่น
0: ละ บ่ท่านได้มีลูกแต่ว่ามีเมีย
1: จ้าจะไปโชว์ดิตีใจเสียแล้ว
0: เอาขอบคุณขอบคุณนี่แม่หลายได้แม่เด้อ
1: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าแม่อายุจะตีแล้วเนี่ย
0: กะประมาณ30กว่าๆนั่นแหละจ้าแม่ครับ จ้าจ้าจ้าครับผมเดี๋ยวจังไดเดียว
1: สามสิบปัวนี่แหละ
0: จ้าจ้าแม่ครับผมเอาขอบบุญขอบคุณนี่แม่หลายๆนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่บุญยศสุทธิประภานะครับผมขอบบุญขอบคุณที่อุดหนุนสั่งซื้อนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับผม090ครับ292 7444ครับ0902927444

่ขาดได้สอนนอนคู่เคียงกายสุดที่หมายปองหักทอดินกับฟ้าสิ้นสตาพระหลาหน่อยบวังค่อยได้เป็นคู่นิสงบ่ทรงอยู่แม่นสู้ขึ้นกับบ่ถึงแงนคอเบิ่งแต่ฝ่าเจ้ามีคาเพียงแสนกระต่ายแงนคอนำเปรียบปะไม่คืออายนำมักเจ้าหลายบ่หันกล่าวเวทนาคนต่อยต่ำหลงคิดนำอยู่บ่แล้วมันเป็นแป้วอยู่วางใจซะแล้วเนาะผู้นั้นผู้นี้เพิ่นขอสอยขอแหวนส่วนอายผู้เตี่ยตำดำแลหัวหยองทองไข่ปากอาขาเปบ่ขอไอ้หยังดอกมานะขอให้เขียวกลับคืนมาได้บ่จันเคียงคู่อยู่มีแฟนผู้ฮู้มีสู่ผู้งามได้เป็นฮอดนายยกอบต.แล้วลืมฮอดอายดีเจพร้อมไปแล้วเขียวเอ้ยสิ่งที่ว่าก็เป็นกันได้ยินเสียงบักอายคืนนี้อายมาโทรหาอายในเด้อเขียวเด้อหาขั้นมาได้ฟังวิทยุอยู่ดอกว่าจะมาเปิดเบาๆได้วิทยุก็ได้อาจารย์นายยกเพิ่นได้ยินสันดอกเพื่อฟังในรถจะละเนาะคุณนายเขียวกับนายยกขับรถไปน้ำกันเปิดวิทยุไปพ่อพอดีได้ยินพอดีบัดนี้ในเขียวใสอีกละบัดนี้โอ้ยยากข่อยอีกละกะชีวาดีเจผู้นี้มันเป็นไผกะชีวาอีกแล้วเขาผู้คนทุกคนทุกแห่งมืออื่นนี่ก็สิได้ออกข่าวหน้าหนึ่งเฮ็ดใดบู่นายกอบต.ฆาตกรรมเมียกะชีวาหึงหวงอดีตผัวเก่ากะชีวาเป็นยากกว่าอีกแล้วส่งสีสันสดใสก็บุญขอบคุณนะครับคุณแม่ดวงพรนะครับโคตรชมพูมานั่งเศร้าคำควรบ้านน้ำแท่งนะครับตำบลบ้านตอนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครคุณแม่ว่าเบาดีวาสนีแม่ฟังรายการนี่ฟังอยู่สู่มือดีกันฟังอยู่เป็นประจำฟังเศร้าฟังแรงอีเมียว่าม่าเมื่อนี่อีเมียก็เลยตัดสินใจโทรมาหาบักลานี่แล้วเอากาแฟให้แม่น้ำเนเดอร์ซีกรองส่วนของจำรวยขอเป็นนวดสู่ร้อนอีเมียอยากจะฟังเพลงน้ำวาสันเด้หวังให้ใช้เดือนแม่ไปให้แม่ฟังน้ำเนเดอร์เพลงเล่านี่แม่มาหมักหัวใจขี้ไปฟังย่ำได้กับมวนย่ำนั่นห่วงให้ใส่เดือนนี่เปิ้นว่าเพลงดีมีความหมาย

ก่ายังเฝ้ารอนะครับเพลําเวลากาจันจอมอจันเข้าแล้วจังใดก็ขอบุญขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขครับที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจป้าวเดี๋ยวสิแดมล่าพาจากอีปอยแม่แฟนเพิ่งแฟนรายการไปสักก่อนครับคันป้าวเดี๋ยวเว้าบ่เป็นกล่าวว่าไปตัวเอาหัวสีเด้อแม่เด้อเฝ้าบ่ทันชำนีเก่งการดอกหานกล้ามีเวลาแต่เพียงหน่อยเว้ากับพี่กับน้องบ่เข้าท่าหาเถื่อผิดพลาดพังภัยข่าผู้ว่ากรอนอาจจะเจ็บจะจนนะครับอย่าหม่นอย่ามองอย่าห่วงอย่าให้ยาไข่ยาสู้นอนหลับให้ได้เงินพันนอนฝันให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นขึ้นมาชงกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำกินเพื่อสุขภาพที่ดีมืออื่นปอปอกับผมใหม่บ่าย2นะครับสำหรับวันนี้สบายดีสวัสดีครับ

10ทิศภาค2โมซ่าจาดแสบตอนที่123สามารถเริ่มทันควันเช่นเดียวกันสารวัตรกับท่านรองอรชุนต้องการให้ผมกลายเป็นคนประสาทเสื่อมทำไมเหรอครับองอาจถึงกับอึ้งแต่ก็รีบตอบคำถามมันเป็นธรรมดาหน้าสามารถที่ฝ่ายหนึ่งจำต้องกำจัดอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อทำท่าจะทุบหม้อข้าวตัวเองผมน่ะเหรอจะทุบหม้อข้าวของสารวัตรกับท่านรองอรชุนสามารถย้อนถามก็ใช่นะซีเพราะหรืออาจจะรู้เรื่องผู้ต้องหาดื่มยาพิษตายผมไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับสารวัตรในเมื่อไม่รู้เรื่องก็แล้วกันไปสิและให้ลืมมันทุกอย่างไม่เอาเรื่องราวอะไรอีกรับเงิน 50,000 ไปเลยนึกว่าช่วยๆกันน่าสามารถพันตำรวจตรีองอาจพยายามหว่านล้อมครับผมไม่อยากจะเอาเรื่องล็อกเพราะไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่าเราจะต้องเปิดอกพูดกันให้รู้เรื่องก่อนเมื่อเข้าใจกันดีแล้วก็อโหสิให้กันผมคิดของผมแบบนี้นะครับสารวัตรเป็นความคิดที่เยี่ยมมากข้องใจอะไรก็ว่ามาอีกว่าเปิดโอกาสให้เต็มที่เลยสารวัตรต้องการปิดปากผมนะครับทีเนี้ยใครล่ะที่เป็นคนวางยาปิดปากไอ้ดำผู้ต้องหาเฮ้ยลืมมันไกลตัวมากถามหามันทำไมกันองอาจเริ่มเสียงขุ่นขึ้นมาผมอยากทราบครับว่าไม่ตอบงั้นผมก็ไม่ตกลงประเดี๋ยวผมจะไปให้การกับท่านรองเอกลักษณ์ตามนั้นพันตำรวจตรีองอาจถึงกับกัดกรามแน่นเมื่อเจอไพ่ตายของจ่าสิบตำรวจสามารถเข้าให้จึงแค่นเสียงออกมาแบบนี้วอนหาเรื่องใส่ตัวนี่ว่างั้นเราคงยุติการเจรจาเท่านี้ละครับสารวัตรต้องนำเงินกลับไปด้วยครับเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้ไปได้วะพันตำรวจตรีองอาจหลุดปากออกมาอย่างข้างแค้นแต่รีบระงับสติอารมณ์ลงอย่างรวดเร็วถ้าหากการเจรจาพังลงความยุ่งยากลำบากนานาประการจะตามมาทันทีเอาละเอาละอ้วต้องถามเรือสองคนก่อนอย่างลูกผู้ชายว่าถ้าอ้วบอกไปพวกเรือจะต้องไม่เก็บเอาไปพูดกับใครอีกโดยเฉพาะรองเอกรัฐครับผมให้สัญญาจ่าสิบตำรวจสามารถรับคำก่อนจ่าสิบตำรวจตะไลรับคำถัดมารับรองเลยครับผมจะไม่พูดเพราะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรสารวัตรเองก็ไม่กระเทือนแค่นี้ไม่ใช่พยานหลักฐานที่ชัดเจนหรอกจักกลาเป็นคนวางยาวางทำไมเหรอครับจะสามารถรีบถามทันควันเพื่อไม่ให้มันพูดอีกต่อไปนะสิแปลกนะครับตำรวจทั่วไปมีแต่จะขู่เข็นให้ผู้ต้องหาพูดความจริงแต่สารวัตรกับท่านรองอรชนกลับกลัวผู้ต้องหาพูดความจริงทำไมถึงกลัวหรือครับสารวัตรจ่าสิบตำรวจสามารถทำสีหน้าแปลกใจจริงๆนอกประเด็นของเราหน้าสามารถพันตำรวจตรีองอาจมีสีหน้าเคร่งเครียดขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดจ่าสิบตำรวจตะไลรีบสอดใครสั่งให้ร้องจักกลาวางยาผู้ต้องหาหรือครับก็ท่านรองอรชนใครสั่งให้ท่านรองอรชนถามล่ะครับไม่รู้โว้ยตะไลหรืออย่าถามนอกประเด็นสิวะองอาจหันไปตวาดใส่จ่าแสบผมว่าไม่น่าจะเป็นการถามนอกประเด็นนะครับสารวัตรเพราะรองจักกลาได้รับคำสั่งจากท่านรองอรชนให้วางยาไอ้ดำผู้ต้องหาเพราะงั้นจะต้องมีคนสั่งการท่านรองอรชนอีกทีซึ่งอยู่ในประเด็นที่สนนะครับอ้วไม่รู้สามารถมึงมีอะไรก็ถามสารวัตรต่อสิกูอยากรู้ว่าใครสั่งการท่านรองอรชนแต่เพียงอย่างเดียวแค่นั้นแหละเมื่อสารวัตรองอาจไม่บอกกูก็คงไม่มีโอกาสรู้จ่าสิบตำรวจตะไลแกล้งโยนให้เพื่อนจ่าสิบตำรวจสามารถรับลูกทันทีไม่บอกก็ตกทีท่านรองอรชนน่ะสิไม่เห็นจะยากเย็นอะไรนี่หว่าตะไลนั่นน่ะสิ

ที่วงจรมันสะบั้นตรงท่านหลองอรชุนทุกอย่างท่านหลองก็รับไปเต็มๆมันก็แค่นั้นแหละจ่าแสบว่าจ่าสามารถว่าต่อโหยนานหนักใจแทนเพราะเวลานี้ผลพิสูจน์ก็อยู่ที่ท่านหลองเอกรัตน์แล้วพอหยุดวิพากษ์วิจารณ์กันสักทีนี่สามารถครับสารวัตรหรือทำไมเรื่องมาแบบนี้วะเงินตั้ง50,000ไม่ยอมเอาใครว่าผมไม่เอาผมกำลังจะเอาเดี๋ยวนี้แหละครับสารวัตรงั้นก็เอาเงินไปเก็บแล้วลงลายมือในคำให้การนี่ด้วยตาไลเซ็นเป็นพยานด้วยพันตำรวจตรีองอาจพยายามรวบให้ลงจงได้กลับสะดุ้งเฮือกอีกครั้งเมื่อจ่าสามารถบอกทัดสารวัตรบอกว่าใครเป็นคนสั่งการให้ท่านลองอรชนวางยาไอ้ดำผู้ต้องหาผมรับเงินทันทีพร้อมทั้งเซ็นคำให้การนั่นด้วยกดได้สารวัตรจะพูดไปเรื่อยเปื่อยแบบไม่มีตัวมีตนไม่ได้นะครับหรือจะเอายังไงกันแน่วะองอาจเสียงกร้าวขึ้นมาอีกผมจะเอาความจริงที่เกิดขึ้นครับว่าใครกันสั่งการให้ลองอรชนวางยาผู้ต้องหาเป็นการฆ่าปิดปากพวกเรื่องนี้วอนหาเรื่องจริงๆด้วยพันตำรวจตรีองอาจแค้นเสียงออกมาสีหน้าข้างแค้นระคนโกรธจัดเอางี้ก็แล้วกันครับสารวัตรตะไลเสนอผมมีตัวเลือกอยู่3ชื่อด้วยกันซึ่งเป็นชื่อผู้บงการท่านลองอรชนคือ 1. เจเทพิน 2. คุณเลิงชัย 3. คุณลื่นฤทธิ์ดีบอกมา1ชื่อครับสามารถมันจะเซ็นคำให้การทันทีบัตรซบที่สดพวกลือระวังตัวให้ดีกว่าแล้วกันไม่ตายดีหรอกโอ้จะบอกให้ฮ่องฮ่องโอ้ยอย่าทำกูองอาจสะดุ้งหยงลุกขึ้นยืนพรวดพราดเมื่อหมู่เชนเห่ากันโชคเข้าใส่ขณะที่กำลังกล่าวคำอาฆาตต่อสองจ่าเฮ้ยเชนหลอกขอหอยเลยเว้ยตะไลขูดซ้ำอย่านะกูยิงแม่งจริงๆด้วยอย่าชักปืนเป็นเด็ดขาดเจ้านะสารวัตรไอเชนหลอกขอหอยจริงๆด้วยสารวัตรเขาทราบดีจ่าแสบเตือนเสียงกล้าวอย่าโอ้ไม่ชักปืนล็อกห้ามมันสิตะไลพันตำรวจตรีองอาจรีบถอยร่นออกจากห้องรับแขกด้วยสีหน้าคล้ายกับเห็นปีศาจหลุดมาจากนรกโลกันก็ไม่ปานหมู่เชนเองก็ทำท่าจะกระโจนเข้างับคอหอยโดยจ้ององอาจเขม็งจ่าสิบตำรวจตะไลกับจ่าสิบตำรวจสามารถใจระทึกเหมือนกันเพราะกลัวพันตำรวจตรีองอาจจะเผลอชักปืนนั่นเท่ากับว่าจะกลายเป็นผีตายโหงคอหอยขาดเวอะหวะในทันทีทว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดีเมื่อสารวัตรองอาจล่าถอยโดยที่ไม่ยอมแตะด้ามปืนพกเฮ้อกูคิดว่ามีผีตายโหงเกิดขึ้นในบ้านซะแล้วเฮ้ยหมู่เชนพอแล้วสารวัตรองอาจไปแล้วจ่าสิบตำรวจสามารถหันไปบอกกับหมาแสนรู้ซึ่งตามไปจ้องถึงหัวบันไดบ้านและกลับมานั่งที่เดิมเมื่อเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มขึ้นและเคลื่อนที่จากไปสองจ่าจึงปรึกษาในเรื่องราวที่เกิดขึ้นลำพังของคนต่อไปโดยมีหมู่เชนร่วมฟังอยู่ด้วยแต่ไม่ยักกะให้คำปรึกษาใดๆแก่สองจ่าจ่าสิบตำรวจอนุจ่าสิบตำรวจเกรียงและสิบตำรวจเอกทวีสามตำรวจซึ่งอยู่ในทีมงานของสวป.นนทชัยและเป็นมือเก็บสวยชั้นดีถูกศูนย์วิทยุกองเมืองเรียกตัวด่วนไม่ถึง10นาทีตำรวจทั้ง3นายก็มารายงานตัวที่กองเมืองโดยที่อยู่นอกเครื่องแบบทั้งหมดเพราะกำลังออกพื้นที่เพื่อจัดการเก็บสวยอย่างเงียบๆนั่นเองทั้ง3มารายงานตัวต่อ10เวรพร้อมทั้งถามเกือบจะพร้อมๆกันใครออกคำสั่งหรือจ่าก่อนที่10เวรจะทันได้บอกร่างหนึ่งเดินออกมาจากห้องสอบสวนพร้อมตำรวจติดตามหลายนายผมเองท่านรองเอกรัตน์หลุดปากเป็นเสียงเดียวกันอีกครั้งและแทบจะเดาออกว่าอะไรกำลังจะคืบคลานเข้ามาหาพวกเขาทั้ง3แต่ก็อุ่นใจที่ยังมีสวป.และรองผู้กำกับฝ่ายป้องกันปราบปรามหนุนหลังอยู่จึงใจดีสู้เสือใช่ผมเองแหละที่ออกคำสั่งให้ศูนย์วิทยุเรียกตัวและเรียกในนามของผู้รักษาราชการแทนด้วยท่านรองมีอะไรจะใช้พวกผมหรือครับจ่าสิบตำรวจอนุรีบถามใครไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีนอกจากจะแจ้งข้อหาให้ทราบว่าเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจจับ3คนนี้เข้าห้องขังเดี๋ยวนี้ยึดอาวุธปืนด้วยสิ้นเสียงสั่ง
ตำรวจในเครื่องแบบที่มาจากกองบังคับการจำนวนเกือบ10นายได้กรูกันเข้าล้อมลูกทีมของสวป.นนทชัยทว่าตำรวจทั้ง3นายกลับกระชากปืนออกมาอย่างรวดเร็วเหมือนกันทุกคนพร้อมทั้งตวาดเสียงกล้องอย่านะใครก้าวเข้ามาอีกก้าวเดียวกูยิงแม่งไม่เลี้ยงถอยออกไปบัดซบที่สุดหมามันยังไม่กินเนื้อหมาเหมือนกันว่ะนี่แม่งจ้องจะเล่นงานพวกเดียวกันตลอดเวลาวันนี้กูสู้ตายตำรวจจากกองบังคับการต้องชะงักอยู่กับที่ห่างจากตำรวจที่ถูกออกคำสั่งจับเพียงเมตรเศษเท่านั้นพันตำรวจโทเอกรัตน์คิดไว้แล้วไม่มีผิดว่าลูกทีมของสวป.นนทชัยจะต้องแข็งขืนเพราะคิดว่ามีลูกพี่หนุนหลังหลายนายจึงใช้แผน2ทันทีจ่าตะไลพาหมูเชนเข้าไปดูสิครับผมจ่าสิบตำรวจตะไลซึ่งอยู่ในห้องสอบสวนได้ให้สัญญาณกับหมูเชนแล้วทั้งคู่ก็เยื้องย่างไปที่หน้าโต๊ะสิบเวรและตำรวจกองบังคับการแหวกทางให้ทั้งสองเข้าไปจ่าสิบตำรวจอนุจ่าสิบตำรวจเกรียงและสิบตำรวจเอกทวีเมื่อเห็นหมูเชนเท่านั้นต่างก็เบิกตากว้างมือไม้สั่นขึ้นมาเด้อๆเพราะภาพของเหยื่อเคราะห์ร้ายที่โดนเชนกล้วมคอหอยนั้นติดตาตรึงใจตำรวจทั้ง3นายอยู่ไม่มีวันลืมเด็ดขาดไอ้ตะไลสั่งไอ้เชนออกห่างเดี๋ยวนี้นะไม่อย่างนั้นกูยิงแม่งทันทีจ่าสิบตำรวจเกรียงซึ่งเป็นคนจังหวัดเดียวกับจ่าสิบตำรวจตะไลแต่รุ่นพี่หน่อยนึงสั่งการเสียงดังก้องพี่เกรียงยอมจำนนเถอะครับผมไม่เห็นจำเป็นจะต้องขัดขืนการจับกุมเลยโดยเฉพาะตะลองเอกรัตน์น่ะจะไม่จับกุมใครส่งเดชเด็ดขาดกูไม่สนทั้งนั้นกูไม่เคยเห็นตำรวจจับตำรวจว่ะไม่เห็นแน่พี่ถ้าตำรวจไม่กระทำผิดเสียเองกูทำผิดอะไรวะก็ท่านรองเอกรัตน์แจ้งข้อหาเมื่อกี้ยังไงครับว่าเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ประเดี๋ยวพี่ถามท่านถึงรายละเอียดเอาเองตอนนี้พี่ยอมจำนนเถอะไม่เว้ยงั้นก็สุดแท้แต่เธอนะครับเชนใครขยับกัดคอหอยทันทีสิ้นเสียงสั่งของจ่าแสบหมูซ่าทำท่าจะกระโจนใส่ตำรวจคนใดคนหนึ่งโดยจ้องเขม่งแยกเขี้ยวขาววับเงียบๆไม่มีการขู่หรือเห่ากันโชคเด็ดขาดเพราะหมาเห่าคือหมาไม่กัดหมากัดคือหมาไม่เห่าเกรียงอนุและทวีถึงกับตัวสั่นเทิมขึ้นมาเพราะกลัวอำนาจการกัดคอหอยของหมูเชนนั่นเองและรู้ว่าระยะแค่นี้ไม่พลาดแน่ส่วนพวกเขานั้นไม่มีทางที่จะทันกระดิกนิ้วในกล่องไก่แน่ผลงานที่แล้วมาของเชนต่างก็ซาบซึ้งดีที่สุดจากเกรียงก็หลุดปากออกมาเสียงสะท้านไอ้เชนกูยอมแล้วเมื่อเกรียงยอมเสียคนหนึ่งอนุและทวีก็ยอมตามทั้งสามวางอาวุธและยอมให้นำตัวเข้าห้องขังอย่างง่ายดายประตูห้องขังปิดเสียงดังลั่นเมื่อตำรวจทั้งสามเข้าไปเรียบร้อยแล้วพันตำรวจโทเอกรัตน์ยึดลูกกุญแจจากสิบเวรและยืนอยู่ที่หน้าห้องขังโดยเอ่ยเข้าไปในห้องขังข้อหาแรกคือเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริตจะรับหรือไม่สำคัญมีอะไรจะถามไหมพวกผมละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อะไรเหรอครับจ่าสิบตำรวจอนุยืนกอดซี่ลูกรองถามเสียงกร้าวละเว้นการจับกุมในเดชากับในเก่งซึ่งบุกรุกพยายามฆ่านางอัมพรและในทรงพลลูกชายผมจับตามหมายจับและคำสั่งจับของท่านปลัดจังหวัดนี่หลักฐานเรื่องนี้ผม3คนไม่มีอำนาจที่จะสั่งปล่อยสวป.นนทชัยและสวสสเป็นคนสั่งปล่อยทำไมท่านต้องมาจับแต่ท่านประท้วนอย่างพวกผมทำไมไม่ไปจับสัญญาบัตรล่ะครับจะอนุว่าเสียงดังจับแน่แต่ช้าหน่อยจะว่าไปแล้วจับชั้นประท้วนก่อนน่ะดีมากรู้ไหมเพราะผมกำลังจะให้โอกาส1คนเพื่อเป็นพยานหลวงแต่ต้องให้การตามความเป็นจริงว่าใครสั่งปล่อยคนร้าย2คนนั่นหาต่างก็หลุดปากออกมาแล้วหันมามองหน้ากันอย่านะอนุทวีด้วยเราจะต้องร่วมเป็นร่วมตายกับท่านสวป.และก็ท่านรอ.อรชุนจากเกรียงตีลูกกันเพื่อนตำรวจทั้งสองจากอนุรีพยักหน้าข้าก็ไม่เป็นตายยังไงก็ไม่ทิ้งเพื่อนกับทิ้งเจ้านายหรอกแต่ผมขอเป็นพยานหลวงหมู่ทวีพร่องขึ้นแบบเสือปืนไวเฮ้ยอย่านะทวีจ่าสิบตำรวจอนุกับจ่าสิบตำรวจเกรียงรีบห้ามรุ่นน้องเป็นเสียงเดียวผมไม่สนอะไรแล้วผมไม่ต้องการติดคุกผมขอเป็นพยานหลวงและจะให้การจนหมดเส้นครับ
สิบเวนนำตัวหมู่ทวีออกมาแล้วพาไปที่ห้องทำงานผมข้างบนจัตไลหมู่เชนรักษาการที่นี่ถ้าใครมาก่อกวนจัดการขั้นเด็ดขาดได้เลยครับผมผู้รับปฏิบัติรับคำสั่งพร้อมๆกันเสียงสถานก้องห้องขังจากนั้นพันตำรวจโทเอกรัตน์ก็ขึ้นไปห้องทำงานซึ่งอยู่ที่ชั้น2ทิ้งให้บริเวณห้องขังเกิดการชุลมุนอีกครั้งระหว่างจ่าเกรียงกับจ่าอนุซึ่งจะเข้ากลุ่มรุมทำร้ายหมู่ทวีที่แปลพักเอาตัวรอดคนเดียวอย่างคนฉวยโอกาสทว่าเหตุการณ์ก็สงบลงรวดเร็วเมื่อหมู่เชนเข้ามาควบคุมสถานการณ์แยกเขี้ยวขาววับให้ดูต่างก็เสียวคอหอยไปตามๆกันแตกไพ่ไปคนละทิศละทางร้อยตำรวจเอกจักราวันนี้ไม่ได้เข้าร้อยเวรสอบสวนแต่มาทำสำนวนที่ค้างซึ่งมีอยู่หลายสำนวนที่โต๊ะทำงานของตนเองภายในห้องงานสอบสวนต้องเงยหน้าขึ้นเมื่อพันตำรวจโทเอกรัตน์ได้มายืนตรงหน้าแล้วนั่งลงที่เก้าอี้หน้าโต๊ะพร้อมทั้งยื่นหมายจับกับคำสั่งจับจากปลัดจังหวัดไปตรงหน้าจักราผมแจ้งข้อหาคุณพยายามฆ่าจ่าสิบตำรวจสามารถเอ๊ะก็สารวัตรองอาจไปเจรจาแล้วนี่ครับท่านผมไม่ทราบเรื่องนั้นหรอกและก็ไม่สนด้วยเพราะเมื่อกี้ผมก็ได้สอบปากคำจ่าสามารถแล้วยืนยันกับผมว่าเอาเรื่องถึงที่สุดด้วยแต่คุณไม่น่าท้วงติงประเด็นนี่นะเพราะมันเป็นอาญาแผ่นดินยอมความกันไม่ได้คุณก็รู้ดีนี่พันตำรวจโทเอกรัตน์บอกเสียงกระหึ่มท่านครับถ้าดำเนินคดีกับผมสักคนหนึ่งท่านจะต้องเผชิญหน้ากับตำรวจท่านโรงพักเลยทีเดียวเพราะทุกคนเป็นฝ่ายท่านรองอรชุนสวปนนทชัยสวสสสักกะสารวัตรองอาจส่วนท่านนะโดดเดี่ยวเดียวดายที่สุดนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงผมเรื่องนั้นหรอกจริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นอย่างที่คุณว่าหรอกอย่างน้อยผมก็มีจ่าตะไลที่มือสะอาดและหมู่เชนผู้เฉียบขาดในหน้าที่เป็นแนวร่วมเอกรัตน์ตอบโต้เหมือนไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตายจักรานั้นแม้จะอ่อนพรรษาแต่ก็ร่ำเรียนมาไม่น้อยและมีครูดีอย่างรองอรชนจึงไม่สะทกสะท้านเท่าที่ควรและถ่วงเวลาไปเรื่อยๆการเข็นฆ่าโพเดียวกันไม่ถือเป็นฮีโร่นะครับท่านกรุณาทบทวนเสียใหม่เถอะครับและที่ไหนเขาไม่ทำกันล็อกแต่ผมจะทำท่านกล้าเผชิญหน้ากับท่านรองอรชุนกับสวปนนทชัยหรือครับอย่าลืมว่าท่านทั้งสองเส้นรองผู้บัญชาการนะครับผมไม่สนว่าใครจะเส้นใครหรือคุณจะขัดขืนการจับกุมเปล่าคนอย่างผมไม่มีวันที่จะขัดขืนการจับกุมหรอกครับเรื่องแค่นี้มันกระจอกมากสำหรับผมคุณพ่อผมเป็นผู้พิพากษาเพื่อนฝูงท่านมีมากมายโทรฝากกริ้งเดียวผมหลุดทันทีนั่นเป็นเรื่องของคุณจักรลาผมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกคือฆ่าในดำผู้ต้องหาโดยไต่ตรองไว้ก่อนฮะผมขอปฏิเสธผมไม่รู้เรื่องก็แล้วแต่คุณแต่ผมมีพยานหลักฐานพร้อมอยู่ในมือแล้วไหนล่ะครับร้อยตำรวจเอกจักรลาถามเสียงกล้าวคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะขอดูพยานหลักฐานนะเป็นร้อยเวรพนักงานสอบสวนน่าจะรู้กฎระเบียบดีพันตำรวจโทเอกรัตน์บอกพร้อมกับสังเกตสีหน้าท่าทางของนายตำรวจรุ่นน้องพบว่าเหงื่อการเริ่มทะลักมือไม้เริ่มสั่นใบหน้าเริ่มซีดขาวลงไปทุกทีท่านครับผมเป็นทูตใกล้มาขับบัญชาท่านอย่าถึงกับถือว่าผมเป็นไอ้มหาโจรเลยคุณต้องการอะไรจักรลาบอกผมมาตามตรงสิผมต้องการทราบว่าท่านมีพยานหลักฐานอะไรที่บ่งชัดมัดตัวผมฐานฆ่าไตรตรองในดำผู้ต้องหาได้งั้นก็ฟังนะมีชาวบ้านใกล้ที่เกิดเหตุเห็นคุณเอากระป๋องเบียร์ตราสิงให้ในดำดื่มขณะที่ควบคุมตัวกลับโรงพักก็แค่กระป๋องเบียร์จะถือเป็นยาพิษได้หรืออย่างนั้นเหรอแบบนี้อัยการไม่แบนสำนวนของท่านแต๊ะแต๊ะติดดินหรือครับร้อยตำรวจเอกจักราหัวเราะร่วนกลบอาการพิรุธต่างๆแต่ผมได้กระป๋องเบียร์อันนั้นและยังมียาพิษตกค้างอยู่ด้วยผมทำลายหลักฐานไปเรียบร้อยแล้วท่านอย่าเอาหลักฐานเท็จมาปักปั๊มผมเลยหลักฐานจริงคุณให้ใครเอาไปทิ้งล่ะหานายตำรวจหนุ่มหลุดปากเบิกตากว้างทันทีเพราะเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าได้ให้ตำรวจคนหนึ่งในตอนนั้นนำกระป๋องเบียร์ไปทิ้งแต่ก็จำไม่ได้แล้วว่าเป็นใครจึงนิ่งงันครุ่นคิดจนสมองหมุนติ้ว
ถ้าคุณจำไม่ได้ผมจะบอกให้ก็ได้ใครจักกราถามเสียงรัวในทันทีทันใดสิบตำรวจโทนิยมไงแต่นิยมไม่ได้เอาไปทิ้งไกลเพราะไม่รู้ว่าเป็นหลักฐานสำคัญจึงโยนทิ้งแถวแถวนั่นแหละหมู่เชนได้กลิ่นรีบข้าไปให้จ่าตะไลจ่าตะไลให้ผมทันทีบอกว่าหมู่เชนข้ามาให้ผมก็นำไปให้หมอตรวจพิสูจน์เพราะว่าเบียร์ผสมยาพิษจากนั้นในดำก็ตายในห้องขังผมเริ่มสืบสาวทันทีว่ากระป๋องเบียร์ตราช้างมาจากไหนในที่สุดหมู่เชนก็ไปเห่าหมู่นิยมผมจึงแอบเค้นสอบปากคำโดยมีหมู่เชนและก็จ่าตะไลร่วมด้วยในที่สุดนิยมก็เปิดออกมาว่าคุณเป็นคนเอาเบียร์กระป๋องนี้ไปให้ในายดำเดิมเฮ้ยระยำที่สุดร้อยตำรวจเอกจากกราพึมพำออกมาใบหน้าบ่งบอกอาการหงุดหงิดสุดชีวิตที่ตนเองสะเพร่าถึงขนาดนั้นและก็

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วและสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบพยายามทำให้เครื่องบินตกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องกรุงเทพปริมณฑลยังปลอดภัยพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้
2: นายไพฑูรย์กิ่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.แถลงสถานการณ์อุทกภัยณศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลโดยระบุว่าสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยน้ำในแม่น้ำปิงลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานี C2 ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือราว 2,398 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สามารถคงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อีก 5-6 วันเพื่อรักษาพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมส่วนเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำโดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำเกือบ70%เขื่อนศิริกิติ์ประมาณ80%และเขื่อนแควน้อยประมาณ70-80%ส่วนเขื่อนบาศักชลสิทธิ์มีน้ำเกิน100ของความจุแต่ระบบยังมีพื้นที่ว่างรองรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่ใช่สถานการณ์เช่นเดียวกับปี2554ทางนี้ระดับน้ำยังต่ำกว่าแนวป้องกันในพื้นที่นนทบุรีประมาณ 1.2 เมตรปทุมธานีประมาณ 0.57 เมตรและกรุงเทพมหานครประมาณ 1.5 เมตรเหนือสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างไรก็ตามพื้นที่นอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราว8อำเภอยังคงได้รับผลกระทบและได้จัดกำลังทหารเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำหรับลุ่มน้ำบางปะกงระดับน้ำสูงสุดที่4เมตร98เซนติเมตรโดยสูงกว่าระดับน้ำในปี2556ประมาณ11เซนติเมตรส่งผลให้พื้นที่จังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีบางแห่งมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์และบางคล้าที่บางจุดมีน้ำสูงถึงประมาณ2เมตรขณะที่เขื่อนสียัดมีปริมาณน้ำเกินร้อยละ100และจำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองท่าลาดด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังมีพื้นที่รองรับน้ำประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนศรีนครินทร์มีพื้นที่รองรับได้เกือบ700ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองจะลดจาก 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือต่ำกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน1สัปดาห์
3: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11ถึง13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
1: รัฐบาลยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลต

0: ฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมบูรณาการ5กระทรวงและกรุงเทพมหานครดูแลประชาชนนำร่องในพื้นที่7จังหวัด
1: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานโดยนายชนันท์กล่าวว่ารัฐบาลได้ร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกระทรวงแรงงานได้เปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดด้านกระทรวงพม.ได้ส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.และนิติบุคคลชุมชนลงพื้นที่สำรวจความต้องการและเข้าช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้แก่ประชาชนโดยขณะนี้เริ่มนำร่องไปแล้วใน9จังหวัดทางสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา28แห่งชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์จัดถุงยังชีพ 2,000 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
2: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนจะทำถุงยังชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาณิชย์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 2,000 ชุดเพื่อส่งมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีโดยสิ่งของภายในถุงยังชีพประกอบด้วยอาหารเช่นปลากระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มเสื้อผ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวบ้านยาสีฟันและแปรงสีฟันซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเปิดรับการประสานจากพื้นที่ที่มีความต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและพร้อมสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ส่วนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการพบว่าปริมาณผลผลิตโดยรวมยังบริหารจัดการได้จึงขอความร่วมมือให้ส่งไข่ไก่เข้าสู่ช่องทางการค้าปกติก่อนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและป้องกันการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาพร้อมขอความร่วมมือผู้ส่งออกชะลอและลดปริมาณการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50 ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจะแจ้งแผนการส่งออกเพื่อให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากประชาชนพบการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงคมนาคมร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนลำเลียงถุงยังชีพกว่า 1,500 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นจากกลุ่มผู้ประกอบการท่าเรือและสายเรือเอกชนรวมกว่า 1,500 ชุดประกอบด้วยอาหารแห้งน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดกาญจนบุรีโดยเน้นย้ำว่าหลังจากนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะเร่งลำเลียงและกระจายถุงยังชีพทั้งหมดลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้านกองทัพ บกนำรอดอจิตอาสากว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย
3: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพ บกเปิดเผยว่ากองทัพ บกได้ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการภาคพลเรือนและจิตอาสาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกำลังสำคัญส่วนหนึ่งคือนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาหรือรอดอจิตอาสาท ที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจรวมกว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศโดยกำลังรอจิตอาสาได้ร่วมปฏิบัติภารกิจหลากหลายด้านทั้งการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์และระดับน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงครัวพระราชทานพร้อมลงพื้นที่ส่งมอบอาหารน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางเด็กและผู้สูงอายุไปยังศูนย์พักพิงตลอดจนการช่วยกรอกและลำเลียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันและรับมือมวลน้ำที่อาจไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ชุมชนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart วิเคราะห์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์ช่วยประชาชนวางแผนเดินทางและรับมือฝนตกหนักได้ทันท่วงทีรองศาสตราจารย์มหาศักดิ์เกตชำในฐานะผู้แทนคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดเผยว่าคณะวิจัยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันช่วยเหลือและติดตามการแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์คาดการณ์แนวโน้มความเสี่ยงและแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์พร้อมสรุปข้อมูลให้เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือได้เร็วขึ้นเช่นปริมาณฝนจุดเสี่ยงน้ำท่วมระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนการจราจรอุบัติเหตุภาพจาก CCTV คุณภาพอากาศและข้อมูลภัยพิบัติอื่นๆเป็นต้นด้วยขณะนี้มีผู้เข้าใช้งานในระบบแล้วถึง 9,578 คนทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าใช้งาน BKK Street Smart ได้ทางเว็บไซต์ bkksmartstreet.com ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบอุทกภัยเร่งปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายกรณ์จาติกาวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยระบุว่าน้ำท่วมส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากต้องหยุดประกอบอาชีพขาดรายได้และอุปกรณ์ทำมาหากินได้รับความเสียหายจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินวงเงินรายละ 20,000 ถึง 200,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ7ต่อปีโดยปลอดดอกเบี้ยในช่วง 3-6 เดือนแรกและกำหนดระยะเวลาชำระคืน2ปีเพื่อให้ประชาชนมีเงินทุนกลับมาประกอบอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนอกจากนี้เรียกร้องให้รัฐบาลสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการประกันภัยพิบัติของรัฐบาลที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การเยียวยาแรงงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการช่วยเหลือไม่ควรผูกติดเฉพาะการเป็นเจ้าของบ้านอาคารหรือหลักฐานตามสัมมโนครัวเนื่องจากผู้ได้รับความเสียหายมีทั้งผู้ที่อาศัยในบ้านพื้นดินและแฟลตจึงควรออกแบบมาตรการโดยมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลักกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เร่งผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้าแสนตลับแก่หน่วยงานสาธารณสุขเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
4: นายแพทย์อดิศรวัฒนศักดิ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดยังคงมีน้ำท่วมขังประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องลุยน้ำและแช่น้ำเป็นเวลานานมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคผิวหนังที่เรียกว่าน้ำกัดเท้าซึ่งเริ่มจากผิวหนังระคายเคืองเท้าเปื่อยลอกคันและแสบหากดูแลรักษาไม่ถูกวิธีอาจมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราตามมาได้วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรกหรือน้ำท่วมขังหรือสวมรองเท้าบูททุกครั้งแต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากที่เดินลุยน้ำหรือแช่น้ำให้ล้างทำความสะอาดเท้านิ้วเท้าด้วยสบู่ให้ทั่วถึงอย่างน้อยวันละ2ครั้งแล้วเช็ดให้แห้งทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันวิจัยสมุนไพรและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เร่งผลิตขี้ผึ้งทาน้ำกัดเท้า จำนวน 100,000 ตลับซึ่งเป็นสูตรตำรับที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและบรรเทาอาการโรคน้ำกัดเท้าเช่นเท้าเปื่อยลอกและมีผื่นแดงเพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานในพื้นที่น้ำท่วมนำไปแจกจ่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วแนะสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่สนามบินสุวรรณภูมิว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความห่วงใยต่อผลกระทบที่มีต่อนักท่องเที่ยวพร้อมให้ข้อเสนอแนะว่าในอนาคตหากเกิดเหตุสุดวิสัยควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเพื่อแจ้งข้อมูลและระยะเวลาการรอคอยสัมภาระหรือตั๋วโดยสารให้ผู้โดยสารได้รับทราบอย่างชัดเจนรวมถึงอาจพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการกำลังคนเพิ่มเติมเช่นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากสายการบินอื่นในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงและมีความคล่องตัวมากขึ้นจนไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบินแล้วขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดส่งเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและตำรวจท่องเที่ยวลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมมอบอาหารน้ำดื่มและเสื้อผ้าเพื่อเป็นการดูแลและเป็นตัวแทนภาคการท่องเที่ยวในการกล่าวคำขอโทษต่อนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ
6: ผมเองก็สั่งการททตั้งแต่วันแรกๆต้องขอบคุณททตนะครับไปที่สนามบินท่านปลัดเนี่ยลงดูตั้งแต่วันแรกๆเลยแล้วก็ดูสถานการณ์น้องแท็กที่คอยอยู่ก็คอยไปอธิบายครับถึงช่วยอะไรไม่ได้มากนะเพราะว่าแต่ละก็อธิบายว่ามันเกิดปัญหานี้นี้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจททก็เอาอาหารเอาเสื้อยืดเสื้ออะไรที่มีบางคนนักท่องเที่ยวบางทีอยู่นานๆอาจจะไม่มีเสื้อเปลี่ยนททก็ยังเอาเสื้อผ้าบางส่วนที่ใครต้องการก็เอาไปให้เปลี่ยนเอาน้ำเอาอาหารไปช่วยอย่างน้อยก็ไปเป็นคำขอโทษในตัวแทนของภาคการท่องเที่ยวว่ามันเกิดเหตุสุดวิสัยกับเรื่องการขนกระเป๋าเรื่องของเครื่องเที่ยวบินที่ล่าช้านะครับก็หน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและการตำรวจท่องเที่ยวเองก็ไปช่วยบริการนักท่องเที่ยวในสนามบิน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการดูแลผู้โดยสารหลังจากนี้จะเป็นส่วนที่ทางคณะกรรมการบริหารของสายการบินจะพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงการวางมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตซึ่งถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเร่งเดินหน้าสื่อสารข้อมูลและประชาสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเข้าใจและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุดปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: ขณะที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดจุดรับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเร่งดำเนินการคืนสัมภาระตกค้างให้แก่ผู้โดยสารโดยเร็วที่สุดพร้อมเปิดจุดอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นโดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2569เป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงทุกวันสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองควรดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ตรวจสอบสถานะสัมภาระล่วงหน้าตรวจสอบสถานะก่อนเดินทางผ่านเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th ติดต่อรับสัมภาระเมื่อพบว่าสถานะสัมภาระพร้อมรับคืนสามารถเดินทางมายังอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนกรณีมารับด้วยตนเองแสดงหนังสือเดินทางบัตรที่นั่งและหมายเลขสัมภาระกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจพร้อมทั้งบอดดิ้งพาสและแบ็กเกจแท็กของเจ้าของสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งสัมภาระผ่าน QR Code Baggage Delivery ไว้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและจัดส่งสัมภาระให้ตามขั้นตอนโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับด้วยตนเอง ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีมติให้นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจากปัญหาสัมภาระผู้โดยสารตกค้าง
7: นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทการบินไทยหรือบอร์ดการบินไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมบอร์ดการบินไทยที่มีนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยมีมติสั่งให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดวิกฤตระบบจัดการสัมภาระผู้โดยสารชะงักงันหลังประสบปัญหาน้ำท่วมจนส่งผลกระทบต่อการบริการอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ยังคงสถานะกรรมการบริษัทเพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิกฤตดังกล่าวทั้งนี้ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะปัญหาเกิดขึ้นแล้วและตนได้ทุ่มเทแก้ไขสถานการณ์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทุกอย่างใกล้เข้าสู่สภาวะปกตินพศรแก้วคำรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเตือนว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ารัฐบาลอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของเครื่องบินโดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลใช้มีดแทงกัปตันจนได้รับบาดเจ็บและพยายามทำให้เครื่องบินลำดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินFly Dubaiว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเชื่อว่าผู้ช่วยนักบินที่ก่อเหตุดังกล่าวอาจถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ขู่ว่าเกาหลีใต้จะใช้มาตรการเพิ่มเติมหากยูเครนยังคงที่จะปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงและแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการพร้อมแสดงความเสียใจต่อถ้อยแถลงของทางการยูเครนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการปะทะทางทหารระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือที่อาจเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นการยุยงให้เกิดสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเกาหลีใต้กับยูเครนเริ่มทวีความตึงเครียดขึ้นหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวต่อการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อปลายเดือนที่แล้วเกี่ยวกับการส่งตัวทหารเกาหลีเหนือ2 นายให้กับเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่าง2 ประเทศขณะที่ยูเครนปฏิเสธว่าข้อตกลงความลับดังกล่าวไม่มีอยู่จริง ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์03994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
13: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
11: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
15: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทแล้วอุ้ยปวดรู้สึกปวดไหล
16: ถึกเส้นบ่จ้า
15: อื้อๆโอ้โหถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
16: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
15: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
16: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
15: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่

0: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้าก็แน่มเห็นตีเดียวนี
1: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแน่มเห็นก็มาเบิ่งตีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ
2: ่เออแม่นอีหลีล่ะ
0: หึเบิ่งใน YouTubeมันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด0902927444090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่ายเออสั่งมากินเด้อ
3: ครับผม

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าหั่นละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเป็นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทษสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งเบาไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
3: อ
1: ้
3: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
3: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเงาเงาเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักหากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดใดแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
4: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสาร ารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะ

0: 2927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: ความโลภนายพุทธารุณพอพระเถระฉันภัตตาหารเสร็จมันติยพราหมณ์ก็สั่งให้กัจจายนะและทาสกรรมกรคนอื่นๆออกจากห้องหมดเพื่อว่าตนจะได้ขอสิ่งของที่ต้องการจากพระเถระอุบาสกท่านต้องการอะไรก็บอกอาตมามาเถอะพระเถระพูดขึ้นท่านสมณะข้าพเจ้าต้องการเป็นเศรษฐีมีทรัพย์80โกฏขอนิมนต์ท่านให้ทรัพย์80โกฏแก่ข้าพเจ้าณบัดนี้ด้วยเถิดมันติยะกล่าวด้วยเสียงสั่นเพราะความตื่นเต้นดีใจพระเถระนั่งหลับตานิ่งแบบเข้าสมาธิอยู่เป็นเวลานานพอสมควรจึงลืมตาขึ้นแล้วกล่าวว่าดูก่อนอุบาสกอาตมาตรวจดูอนาคตของท่านแล้วเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งว่าถ้ามีทรัพย์80โกฏท่านจะมีความทุกข์มากกว่านี้หลายเท่าท่านจะมีความวิตกกังวลมากกว่านี้ท่านจะกินไม่ได้นอนไม่หลับท่านจะมีศัตรูมากกว่านี้ท่านจะมีใบหน้าหม่นหมองมีร่างกายสู้ผอมโรคปวดศีรษะจะรบกวนท่านหนักยิ่งขึ้นแทบทำให้ท่านวิกลจริตทีเดียวและในที่สุดท่านก็จะตายด้วยความทุกข์ถึงตายเชียวหรือท่านสมณะมันติยะถามหน้าตาตื่นตระหนกถึงตายอย่างแน่นอนพระเถระยืนยันอาตมาเห็นมาหลายรายแล้ววิจารณญาณของอาตมาไม่เคยพลาดคำทํานายอันน่าหวาดกลัวของพระเถระทำให้มันติยพราหมณ์นิ่งอึ้งอยู่เป็นเวลานานทีเดียวพระเถระได้ถือเอาโอกาสนั้นพูดต่อไปว่าอุบาสกเมื่อเป็นเช่นนี้อาตมาจึงเห็นว่าทรัพย์80โกฏไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับท่านไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการอย่างแท้จริงสิ่งที่ท่านต้องการอย่างรีบด่วนคือความสุขสบายใจไม่มีกังวลใจยิ้มแย้มแจ่มใสบริโภคอาหารได้ดีนอนหลับสนิทไม่มีศัตรูมีแต่มิตรผู้หวังดีและรักใคร่ท่านอย่างบริสุทธิ์ใจนี่คือสิ่งที่ท่านต้องการอย่างแท้จริงท่านจะเอาอย่างไหนอุบาสกจะเอาทรัพย์80โกฏพร้อมด้วยมหันตทุกข์หรือว่าจะเอาความสุขสบายเอาทั้งสองอย่างไม่ได้หรือท่านสมณะมันติยะกล่าวด้วยความอาลัยอวรในทรัพย์80โกฏเอาทั้งสองอย่างก็ได้อุบาสกแต่ก่อนอื่นท่านจะต้องเอาความสุขก่อนเมื่อใดท่านมีความสุขแล้วท่านจะเอาทรัพย์สักกี่สิบกี่ร้อยโกฏก็ได้ท่านจะตกลงเอาความสุขหรือไม่ล่ะตกลงท่านสมณะข้าพเจ้าเอาความสุขก่อนแล้วก็เอาทรัพย์80โกฏที่หลังขอนิมนต์ท่านทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขด้วยเอาล่ะอาตมาจะทำให้ท่านมีความสุขเดี๋ยวนี้แต่ก่อนอื่นอาตมาอยากถามปัญหาท่านสักข้อสองข้อก่อนขอให้ท่านตอบตามความเป็นจริงอาตมารับรองว่าท่านจะมีความสุขแน่ๆในวันนี้ท่านจะสบายใจปลอดโปร่งใจเบาใจเหมือนมีผู้คนมายกภูเขาออกไปจากอกท่านจะบริโภคอาหารได้และนอนหลับดีในวันนี้ท่านจะหมดศัตรูในวันนี้บรรดาพวกทาสกรรมกรทั้งหลายที่มุ่งร้ายต่อท่านจะกลับกลายมาเป็นมิตรรักใคร่เคารพนับถือท่านในวันนี้รีบๆทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขอย่างนั้นด้วยเถอะท่านสมณะข้าพเจ้ากระหายอยากมีความสุขอย่างนั้นเต็มทีแล้วอย่าเพิ่งร้อนใจอุบาสกพระเถระปลอบการที่ท่านต้องการทรัพย์สมบัติมากๆนี้ท่านเอามาไว้เพื่ออะไรเอามาบริโภคใช้สอยละสิท่านสมณะท่านตอบถูกตามความเป็น

0: จริงทีเดียวอุบาสกการที่ท่านมีอาหารเครื่องบริโภคมากๆนี้หมายความว่าท่านมีปากใหญ่เป็นพิเศษมีลำคอใหญ่เป็นพิเศษมีท้องใหญ่เป็นพิเศษบริโภคอาหารได้มากเป็นพิเศษกว่าคนอื่นกระนั้นหรือท่านสมณะท่านก็เห็นแล้วว่าข้าพเจ้าเป็นคนธรรมดามีปากคอและท้องเหมือนคนธรรมดาทั่วๆไปบริโภคอาหารได้เท่าๆกับคนอื่นหรืออาจจะน้อยกว่าคนอื่นเสียอีกอุบาสกก็เมื่อท่านมีอวัยวะทุกส่วนเหมือนคนทั่วไปแล้วก็บริโภคอาหารได้เท่ากับคนทั่วไปเช่นนี้อะไรเล่าทำให้ท่านแตกต่างจากคนอื่นอะไรเล่าทำให้ท่านแสวงหาทรัพย์ด้วยความยากลำบากสะสมทรัพย์ไว้มากมายเกินความต้องการของปากและท้องเปรียบเสมือนมดน้อยตัวเดียวไปเที่ยวขนเมล็ดข้าวสารมากองเป็นกองใหญ่ทั้งที่ตัวมันเองก็กินเพียงเมล็ดเดียวสองเมล็ดก็อยู่ได้ตลอดชีวิตแล้วก็ได้รับความลำบากในการคุ้มครองรักษากองข้าวสารนั้นแทบตายเกรงจะถูกมดตัวอื่นมาแย่งชิงไปจนกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นเพราะเหตุไรอุบาสกเมื่อเห็นมันติยะพราหมณ์ไม่ตอบพระเถระได้กล่าวต่อไปว่าอุบาสกเอ๋ยความโลภตัวเดียวเท่านั้นทำให้คนเกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นจนเกินความต้องการของธรรมชาติความโลภคือนายผู้ทารุณคอยบีบคั้นให้คนวิ่งวุ่นหาทรัพย์มาสะสมไว้มากมายความโลภจะบีบบังคับให้เขาวิตกกังวลกลัวว่าทรัพย์จะสูญหายจนกินไม่ได้นอนไม่หลับทั้งที่มีทรัพย์มากแต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์และความสุขจากทรัพย์คุ้มค่าในที่สุดก็ตายไปด้วยความทุกข์ทิ้งกองมหาศาลไว้เบื้องหลังเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นต่อไปโดยที่ตัวเองนำติดตัวไปด้วยไม่ได้แม้แต่นิดเดียวดูก่อนอุบาสกถ้าสมมุติว่าท่านต้องตกเป็นทาสของนายผู้ทารุณคนหนึ่งซึ่งบังคับให้ท่านทำงานอย่างหนักแทบไม่มีเวลาพักผ่อนหายใจเมื่อทำงานเสร็จแล้วก็แบ่งอาหารให้ท่านบริโภคเพียงเล็กน้อยอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างอาตมาอยากถามว่าท่านมีความรักความเคารพความซื่อสัตย์ต่อนายผู้ทารุณนั้นหรือไม่ท่านจะยินดีรับใช้เขาตลอดไปหรือไม่ท่านสมณะข้าพเจ้าจะไม่มีความเคารพรักนายเช่นนั้นเลยข้าพเจ้าไม่ยินดีรับใช้เขาตลอดไปถ้ามีโอกาสข้าพเจ้าอาจฆ่าเขาก็ได้หรืออาจจะหลบหนีไปเสียก็ได้ถูกแล้วอุบาสกคนฉลาดมีปัญญาย่อมจะกระทําเช่นนั้นคนโง่เขลาเบาปัญญาและขี้ขลาดเท่านั้นจึงยอมอยู่รับใช้นายผู้ทารุณเช่นนั้นตลอดชาติก็เมื่อความโลภเป็นนายผู้ทารุณบังคับให้ท่านทำงานหนักได้รับความทุกข์เห็นปานนี้เหตุไฉนท่านจึงยินดีรับใช้เขาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตล่ะทำไมท่านจึงไม่กำจัดความโลภนั้นเสียเมื่อพระเถระพูดมาถึงตอนนี้เหตุผลก็เริ่มฉายแสงสว่างขึ้นในจิตใจของเขาเป็นครั้งแรกทำให้เขาเห็นว่าความทุกข์ทรมานทั้งหลายที่เขาได้รับอยู่นั้นเกิดจากความโลภของเขานั่นเองแต่แนวคำสอนแบบนี้ก็ยังใหม่เกินไปสำหรับเขาที่จะเข้าใจได้อย่างกระจ่างแจ้งทั่วถึงเขาจึงถามพระเถระด้วยเสียงอ่อยๆว่าท่านสมณะทำอย่างไรเล่าข้าพเจ้าจึงจะสามารถเอาชนะความโลภได้ดูก่อนอุบาสกการที่จะเอาชนะความโลภได้เป็นสิ่งที่ทำไม่ง่ายเลยแต่ก็ไม่ใช่สิ่งเหลือวิสัยก่อนอื่นท่านต้องเห็นอย่างแจ่มแจ้งประจักษ์ใจเสียก่อนว่าความโลภเป็นนายผู้ทารุณจริงถ้า ท่านต้องเบื่อหน่ายต่อการตกเป็นทาสของมันจริงและต้องตัดสินใจที่จะปลดเปลื้องตนให้พ้นจากแอกอันหนักหน่วงของมันจริงเมื่อท่านตัดสินใจเช่นนี้แล้วก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าการที่ความโลภมีพลังมหาศาลบีบบังคับท่านอยู่ได้ก็เพราะท่านยอมเป็นทาสของมันบำรุงเลี้ยงมันด้วยความซื่อสัตย์วิธีกำจัดมันง่ายนิดเดียวคือหยุดให้อาหารมันเสียอย่าเลี้ยงมันอีกต่อไปหมายความว่าเมื่อท่านเกิดความต้องการอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาถ้าไม่ใช่สิ่งจำเป็นแก่ชีวิตอย่างยิ่งยวดก็ขอให้พยายามระงับความอยากนั้นเสียการระงับความอยากนี้ก็ทำได้ยากมากเพราะความอยากมันมีกำลังเมื่อท่านระงับมันมันก็ต่อสู้ดิ้นรนจนสุดความสามารถตอนนี้เป็นวาระอันสำคัญยิ่งถ้าท่านยอมพ่ายแพ้แก่มันท่านจะตกเป็นทาสของมันอีกและมีหวังเป็นทาสตลอดไปแต่ถ้าท่านเข้มแข็งพอพยายามข่มมันด้วยกำลังใจอันเด็ดเดียวมันจะค่อยๆ อ่อนกำลังลงในที่สุดท่านก็จะเอาชนะมันได้และจะเป็นผู้ชนะตลอดไปศกเอ๋ยคนเราเกิดมาในโลกนี้ต้องการอิสระเสรีภาพต้องการความสุขด้วยกันทั้งนั้นแต่ท่านตกเป็นทาสของความโลภท่านจะเป็นอิสระได้อย่างไรท่านจะมีความสงบสุขอยู่ได้อย่างไรเมื่อชีวิตของท่านไร้อิสระภาพและความสุขชีวิตจะมีความหมายอะไรท่านสมณะเทศนาของท่านมีเหตุผลฟังจับไอดีเหลือเกินข้าพเจ้าหลงผิดมานานคิดแต่ว่ามีทรัพย์สมบัติมากๆคงจะมีความสุขข้าพเจ้าจึงได้พยายามสะสมทรัพย์ทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งร่ำรวยเห็นปานนี้แต่แล้วก็ไม่ได้รับความสุขดังคาดหมายกลับได้รับความทุกข์มากขึ้นเพราะไม่ทราบว่าตนกำลังตกเป็นทาสของนายโลภผู้ทารุณบัดนี้ข้าพเจ้าทราบความจริงแล้วข้าพเจ้าจะไม่ยอมตกเป็นทาสของมันอีกต่อไปทรัพย์สมบัติของข้าพเจ้ามีอยู่เวลานี้ก็มากเพียงพอที่จะเลี้ยงคนร้อยครอบครัวไปได้อีกเป็นเวลาตั้งร้อยปีข้าพเจ้าพอแล้วพอกันทีสำหรับรับใช้นายผู้ทารุณข้าพเจ้าเคยภูมิใจว่าตนเป็นนายควบคุมทาสจำนวนร้อยไว้ในอำนาจแต่ที่ไหนได้ข้าพเจ้าเองตกเป็นทาสของนายผู้ทารุณยิ่งกว่านั้นโดยไม่รู้สึกตัวอุบาสกคิดถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วอาตมาขออนุโมทนาต่อแต่นี้ไปท่านจะมีความสงบสุขเป็นสุขอันประณีตเยือกเย็นซึ่งทรัพย์ภายนอกใดๆไม่สามารถจะให้แก่ท่านได้แต่ท่านสมณะเกี่ยวกับศัตรูทั้งหลายของข้าพเจ้าล่ะข้าพเจ้าจะทำอย่างไรจึงจะทำให้เขากลับมาเป็นมิตรได้ง่ายนิดเดียวอุบาสกท่านก็พูดแล้วไม่ใช่หรือว่าท่านมีทรัพย์สมบัติมากพอสำหรับคนตั้งร้อยครอบครัวกินได้เป็นเวลาตั้งร้อยปีถ้าท่านยังคงแบกรับทั้งหมดนี้ไว้ท่านก็จะเป็นทุกข์ในการคุ้มครองรักษาถ้าท่านอยากมีมิตรขอให้ท่านสละทรัพย์ส่วนที่ท่านยึดมาจากของคนอื่นซะคืนให้เจ้าของเดิมเขาเสียให้หมดแล้วก็ขอโทษเขาเหลือไว้เฉพาะที่เป็นส่วนของท่านท่านก็จะได้มิตรภายในทันทีมันติยพราหมณ์นั่งนึกตึกตรองดูครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าท่านสมณะคำแนะนำของท่านน่าฟังมากข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามในวันนั้นเองการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเพรวคามมันติยพราหมณ์ได้สั่งให้มีการประชุมทาสของเขาทั้งหมดที่ลานหน้าคฤหาสน์และประกาศปลดปล่อยเขาเป็นอิสระ พร้อมทั้งยกที่บ้านที่นาที่ตนยึดเอามาได้หรือว่าซื้อเอามาคืนให้ด้วยทีแรกไม่มีทาสคนใดเชื่อว่าจะเป็นความจริงต่อเมื่อพระเถระประกาศสนับสนุนอีกครั้งหนึ่งทุกคนจึงกระโดดโลดเต้นเปล่งเสียงชัยโยโห่ร้องด้วยความดีใจหลายคนตรงเข้ามาจับมันติยพราหมณ์ขึ้นแบกบนบ่าแล้วก็หามแห่ไปรอบๆบริเวณด้วยความปลื้มปิติหลังจากนั้นชาวบ้านเพรวคามที่ไปเป็นโจรอยู่ในป่าก็ดีที่อพยพไปอยู่ที่อื่นก็ดีต่างทยอยกันกลับคืนสู่บ้านเดิมของตนได้ทรัพย์สินของตนคืนจากมันติยพราหมณ์ทั่วหน้าพระเถระได้จากหมู่บ้านเพรวคามไปด้วยความปิติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยนำร่างกายลูกกะโอยนังกะโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำ
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเพิ่ม3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลหญิงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3เวลา 12:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระคณิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหานครเป็นวันที่3ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมมหาวชิราของคณะมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
2: จังหวัดพิษณุโลกรวมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กุหลาบควีนสิริกิติ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกผนึกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกพร้อมจิตอาสาระดมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ดอกไม้ในพระนามาภิไธยเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานราชการประชาชนทั่วไปและจิตอาสาได้นำไปใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้ในพระนามาภิไธยของพระองค์การรวมพลังครั้งนี้เกิดจากหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าปนความปลาบปลื้มทุกคนต่างตั้งใจบรรจงพับตัดเย็บด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
2: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาภาครัฐและเอกชนบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับกำลังพลทหารจากจิตอาสา

0: 904สำนักพระราชวังกำลังพลจากกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครยุวกาชาติอาสาสมัครกาชาติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเจ้าหน้าที่มูลนิธิและศิลปินที่มีชื่อเสียงร่วมบรรจุสิ่งที่จัดเตรียมไว้วานนี้จำนวน 3,000 ชุดลงในถุงยังชีพพระราชทานณอาคารรับรองพล1รอ.เพื่อนำไปส่งต่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆโดยมีสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอดจนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าอีกทั้งยังมีถุงสำหรับพระสงฆ์จำนวน150ถุงนางนฤมลล้อมทองกรรมการและรองเหรัญญิกเปิดเผยว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมูลนิธิได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติและทีมต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบทั้งในจังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีและพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติน
1: างสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ24ปีกระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดพิธีทางศาสนาและพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรประจำปี2569พร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อนงานในปี2570จะมุ่งขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมเชื่อมอนาคตเปลี่ยนจากคุณค่าที่เรามีสู่โอกาสที่คนไทยได้รับ5มิติได้แก่เชื่อมอดีตวันนี้ให้มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตเชื่อมวัฒนธรรมสู่ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมเชื่อมคนและชุมชนสร้างอาชีพและรายได้เชื่อมทาเลนต์ไทยขยายโอกาสสู่เวทีโลกและเชื่อมอนาคตด้วยการขับเคลื่อนผ่านฐานข้อมูลจริงผ่าน5โครงการสำคัญได้แก่เทิดทูนสถาบันหลักของชาติสร้างสังคมคุณธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชื่อมไทยกับโลกและบริหารองค์กรสมัยใหม่ผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกต่อยอดแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินผลักดันพรบ.กลุ่มชาติพันธุ์ให้เกิดผลจริงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติสำหรับปีนี้มีผู้ได้รับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นพร้อมมอบเกียรติบัตรประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2568เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการร่วมมือกันอนุรักษ์ส่งเสริมและขับเคลื่อนงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติต่อไปมาริชโยรายงาน
0: กรมชลประทานเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลลงสู่อ่าวไทยพร้อมพร่องน้ำในคลองรับมือฝนระลอกใหม่
2: กรมชลประทานร่วมกับกรุงเทพมหานครปริมณฑลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างใกล้ชิดผ่านระบบคลองประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองชายทะเลเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยตามจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงสำหรับการบริหารจัดการน้ำแบ่งออกเป็น3ส่วนโดยพื้นที่ตอนบนใช้สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเร่งระบายและตัดยอดน้ำก่อนเข้ากรุงเทพมหานครพื้นที
3: ่รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานขุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0816 0868 8726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
2: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้น
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสถาพรมารายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569เชิดชูนวัตกรและองค์กรไทยสนับสนุนผลงานสู่การใช้จริงสร้างมูลค่าสู่ตลาดโลก
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมดุสิตธานีซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA โดยมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมในฐานะอนุกรรมการตัดสินรางวัลซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยพร้อมเชิดชูเกียรตินวัตกรและองค์กรสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อประเทศทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ระบุว่ารัฐบาลมุ่งมั่นต่อยอดผลงานนวัตกรรมไทยให้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและแข่งขันได้ในระดับโลกผ่านระบบบัญชีนวัตกรรมไทยพร้อมส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยร่วม
5: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
6: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี0902927444 0902927444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง 090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản ở xóm mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát luôn
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ขอเชิญทุกท่านเพลิดเพลินกับเรื่องราวการผจญภัยในป่าและเป็นเรื่องที่ยาวที่สุดในชีวิตการประพันธ์ของพนมเทียนเพชรพระอุมาภาคที่หนึ่งตอนแง้ทรายจอมจักราบทที่185กันต่อไปครับยังไม่สามารถจะปรับความรู้สึกตั้งสติได้ต่อเหตุการณ์อีก4คนกระชากปืนสั้นประจำตัวขึ้นมากำแน่นด้วยสัญชาตญาณมากกว่าอย่างอื่นใจเต้นระทึกไม่เป็นสามพ้นจากการควบคุมไปชั่วขณะยืนหันรีหันขวางรวนเรกันอยู่ส่วนพรานพื้นเมืองอีก6คนก็อยู่ในภาวะระสามระสายด้วยความตกใจเหลือที่จะกล่าวแต่แล้วก็สงบเงียบลงอย่างพร้อมเพรียงกันเมื่อพรานใหญ่ร้องบอกความเป็นคำสั่งออกไปขยินเป็นคนแรกที่กระชากดาบซึ่งขัดอยู่กับหลังอบกรรมไว้จากนั้นบุญคำจันเกิดเสยและสางปาก็ปฏิบัติตามอย่างรวดเร็วถอยหลังรวมกลุ่มเข้ามาหากันโดยหันหน้าออกไปเผชิญรอบทิศถอยไปยึดที่กำบังก้อนหินริมลำธารนั่นเร็วสัญชาตญาณเก่าของทหารก็มาเกิดขึ้นกับอดีตนายพันโททูตทหารบกหัวหน้าคณะในทันทีนั้นเขาออกคำสั่งด้วยเสียงตะโกนลั่นในภาวะเช่นนี้แม้จะดูคล้ายกับว่าไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยท่ามกลางการตีวงล้อมบีบใกล้เข้ามาทุกด้านแต่รับพินไพรวันก็เห็นว่านั่นเป็นคำสั่งที่ถูกต้องแล้วเพราะจะอย่างไรเสียก็ยังดีกว่ายืนรวมกลุ่มกันอยู่เป็นเป้าเด่นอยู่กลางที่โล่งอย่างน้อยกลุ่มโคลนหินบริเวณทาน้ำที่งอกอยู่ระเกะระกะก็ยังเป็นที่พรางตาหรือยึดเป็นที่กำบังตั้งมั่นได้บ้างช่วยไม่ให้เข้าถึงตัวได้เร็วเกินไปนักเขาตะโกนถ่ายทอดคำสั่งของท่านหัวหน้าคณะไปยังพรานพื้นเมืองหัวเห็ดทั้งหลายคนเหล่านี้แม้จะไม่เคยเป็นทหารหรือรู้ระเบียบวินัยมาก่อนเลยก็ตามแต่อันเนื่องมาจากความเคยชินที่ร่วมในเหตุการณ์ฉุกเฉินกันมานับครั้งไม่ถ้วนทำให้เข้าใจสถานการณ์และก็มีความคล่องตัวสูงสุดจนแทบไม่ต้องห่วงทั้ง6คนเพ่นลิ้วลงไปยังริมลำธารน้ำแล้วก็ติดตามด้วยฝ่ายนายจ้างและพรานใหญ่เมื่อเข้าถึงหมู่หินใหญ่น้อยเหล่านั้นต่างก็แยกย้ายเข้ายึดกำบังตามแก่งโขดหันหน้าเผชิญออกไปในรัศมีวงกลมโดยรอบในภาวะเช่นนี้เองที่ความรู้สึกส่วนลึกของทุกคนนึกถึงไรเฟิลคู่มือพร้อมกับวัตถุระเบิดซึ่งอันตรธานไปแล้วพร้อมกับแง่ทรายท่ามกลางความสับสนกระหืดกระหอบที่ต่างย้ายตัวเองมายังที่มั่นหมายอย่างกระทันหันจนยังไม่มีโอกาสจะพูดอะไรกันได้เลยหูของทุกคนก็แว่วเสียงฝีเท้าย่ำพื้นอย่างเป็นระเบียบนั้นใกล้เข้ามาทุกขณะเสียงเป่าขาวขาดหายไปแล้วปรากฏเสียงย่ำกลองกระหึ่มขึ้นแทนที่มันดังอย่างพร้อมเพรียงเป็นจังหวะช้าๆจนแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดธัมโมสังโฆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแก้วแม่แก้วทั้งหลายเอ้ยช่วยบอกลูกช้างทีเถอะวันนี้มันเกิดปรากฏการณ์พิสดารอะไรขึ้นกองทัพเจงกิสข่านญาตรามาถึงหรือยังไงกันวะหรือว่าพวกผีป่าเล่นงานเอาตอนพระอาทิตย์ขึ้นนี่ใช้ยันพูดเร็วปรือมือหนึ่งโอบเอวเมียแหม่มของเขาไว้แน่นอีกมือหนึ่งถือปืนสั้นวางพาดไปกับยอดหินที่กำบังกายอยู่จ้องมองออกไปยังราวป่าเบื้องหน้าซึ่งบัดนี้ยังมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนอกจากพุ่มพงรกทึบของหมู่ไม้แม่มสาวไม่ได้สนใจกับผัวใหม่ผู้ปากเปราะของหลอนสะบัดอ้อมแขนของชายยันออกไปโดยแรงแล้วก็สั่งว่าควรยึดก้อนหินก้อนนี้แหละฉันจะไปตึงไว้ทางด้านโน้นว่าแล้วหลอนก็โดดลุยน้ำตรงเข้าไปสมทบกับสางปลาและขยินผู้หลบกำบังอยู่ทางโขดหินอีกด้านนึงดารินนั้นตกใจต่อเหตุการณ์ที่จนพูดอะไรไม่ออกในขณะนี้ลอนยืนพิงอยู่หลังก้อนหินในลักษณะเบิกตาลืมค้างพยายามจะถามตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า ว่านี่คือฝันวิปริตไปหรือเปล่าเบื้องหน้าของลอนห่างออกไปเพียงวาเดียวพี่ชายกับพรานใหญ่ยืนแช่กันอยู่ในน้ำซึ่งลึกประมาณเข่ากำลังหันซ้ายหันขวาและก็พูดจาหารือกันฟังไม่ได้สับพี่ใหญ่ลอนหลุดปากร้องเรียกพี่ชายออกไปเกือบไม่มีเสียงทั้งสองชายหันขวับมาเห็นเข้าก็ปราดออกมาหาน้อยพี่ชายลากเสียงหนักๆพร้อมทั้งเขย่าตัวโดยแรงเหมือนจะเป็นการปลุกให้รู้สติจากภาวะตะลึงทำอะไรไม่ถูกของน้องสาวในขณะนี
1: ้มองฉันให้ชัดๆสักทีศิลปินเสียงกับกองทัพที่เคลื่อนบีบเข้ามาทุกด้านในขณะนี้มันคืออะไร
0: เสียงของหล่อนสั่นเป็นการพูดผ่านลำคอออกมาอย่างยากเย็นจอมพรานยิ้มอย่างปลอบใจที่เราคิดว่าเป็นเรื่องโคมลอยหรือเป็นเพียงนิทานปรากฏเป็นจริงขึ้นมาทุกอย่างแล้วล่ะครับมรกตนครนั้นมีอยู่จริงและที่เราได้ยินเสียงอยู่ในขณะนี้มันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากกองทหารเต็มอัตราศึก มีปริมาณไม่น้อยกว่า1กองพันทั้งพลเดินเท้าและก็กองทหารม้า
1: ทหารเป็นกองพัน
0: หมอดารินครางโดยไม่รู้ตัวอาการคล้ายจะเป็นลมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งต่อสภาพที่ตนเองประสบอยู่ในขณะนี้สำหรับเชษฐาบัดนี้สติสัมปชัญญะทั้งมวลกลับคืนมาได้แล้วผมก็กล่าวว่ามีจำนวนเป็นกองพันเหมือนกันแหละรพินท่านหัวหน้าคณะพูดเร็วปรือพยายามเพ่งสายตาออกไปยังแนวป่ารอบด้านซึ่งบัดนี้สว่างเรืองรองด้วยแสงแดดยามเช้าแต่ก็ยังมองไม่เห็นอะไรนอกจากเสียงของฝีเท้าและทั้งคนทั้งม้าเป็นกองทหารที่ได้รับการฝึกระเบียบแล้วก็น่าจะมีวินัยอย่างดีเยี่ยมซะด้วยมิฉะนั้นจะไม่เดินเป็นจังหวะพร้อมเพรียงกันได้แบบนี้เลยแต่ให้ตายเถอะผมไม่เข้าใจความหมายเลยว่าทำไมถึงเคลื่อนอย่างช้าๆเป็นการประกาศให้เรารู้ตัวเข้ามาหาเราแบบนี้น่ะรับพินเม้มริมฝีปากแน่นยกมือขึ้นป้ายเหงื่อบนหน้าผากผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับแต่รู้เดี๋ยวนี้เองว่ากองทัพมรกตนครคงจะเคลื่อนเงียบเข้ามาล้อมเราไว้หมดทุกด้านตั้งแต่ก่อนสว่างแล้วล่ะพอตะวันขึ้นก็บีบวงล้อมเข้ามาพร้อมกันหมดเข้ามาอย่างช้าๆเหมือนจะเป็นการประกาศโดยเปิดเผยให้เรารู้ตัวอย่างที่คุณชายว่าม
1: าดีหรือมาร้าย
0: ดารินหลุดปากออกมาประเดี๋ยวก็คงจะมีคำตอบแน่นอนครับ
1: เป็นไปได้ไหมอาจจะเป็นการบังเอิญพวกเขากำลังเคลื่อนทัพไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็ผ่านมาในทิศทางที่เราพักอยู่พอดีโดยที่ฝ่ายเขาก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันเป็นไปไม่ได้หรอกครับการเคลื่อนที่บีบล้อมเข้ามาทุกด้านแบบนี้สอให้เห็นชัดแล้วว่าพวกนั้นรู้ตำแหน่งที่อยู่ของเราแน่นอนแล้วและก็วางแผนไว้ก่อนเรียบร้อยพวกเราเองต่างหากที่ไม่รู้ตัวกันเลยว่าระหว่างที่นอนหลับกันอยู่เนี่ยมีทหารทั้งกองทัพยกมาล้อมเราไว้ในระยะห่างๆ แง่ทรายนำทหารเหล่านี้มาจับเราทั้งหมดกระมัง
0: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่คิดว่าคงไม่ใช่เสียมากกว่าถ้ากองทหารจำนวนมากมายเหล่านี้มาโดยการนำของแง่ทรายก็น่าจะเข้าถึงตัวเราก่อนที่เราจะตื่นขึ้นมาแล้วพวกนี้ส่วนหนึ่งเป็นกองทหารม้าซะด้วยถ้าต้องการจู่โจมทำไมถึงไม่ใช้ม้าบุกเข้ามาเลยกลับค่อยๆเคลื่อนเข้ามาอย่างช้าๆแบบนี้ล่ะเชษฐาสงสัยไม่สามารถเดาอะไรได้ถูกทั้งสิ้นบางทีอาจจะคิดว่าล้อมเราหนาแน่นไว้หมดทุกด้านแล้วก็ได้ก็เลยค่อยๆเคลื่อนเข้ามาโดยคิดว่าจะยังไงเสียสภาพของพวกเราทุกคนในขณะนี้ก็คือลูกไก่ที่อยู่ในกำมือรับพินตอบถ้างั้นก็อาจจะมีการเจรจาตกลงอะไรกันได้บ้างใจเย็นๆไว้ก่อนรับพินขอให้ทุกคนคอยฟังคำสั่งจากผมอย่าเพิ่งทำอะไรทั้งสิ้นเราจะยึดที่มั่นสงบพร้อมอยู่เช่นนี้เพื่อดูท่าทีอย่าให้ใครยิงขึ้นก่อนเป็นอันขาดจนกว่าจะถึงวินาทีสุดท้ายที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆพวกนี้ก็คงไม่คิดที่จะทำอันตรายอะไรเราในขณะนี้ก่อนเหมือนกันมิฉะนั้นก็คงจะจู่โจมเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วล่ะรับพินรับคำแล้วพลาไปบอกความตามคำสั่งของเชษฐาให้ชัยยันและมาเรียทราบขณะนั้นเองดารินก็ย้ายที่มั่นของหล่อนวิ่งตรงไปที่มาเรียส่งปืนสั้นลูกกรดอันเป็นสำรองของตนเองอีกกระบอกหนึ่งให้เพื่อนสาวพร้อมกับกระสุนทั้งกล่อง
1: ปืนของเธอเองมีลูกอยู่เพียงไม่กี่นัดเท่านั้นเมย์เอานี่ไว้แทนนะเมื่อปืนของเธอหมดกระสุน
0: มาเรียยิ้มแค้นๆรับปืนกระบอกนั้นมาเหน็บเข็มขัดไว้พลางยักไหล
1: ่ภาวนาอย่าให้ปะทะดีกว่าน้อยถ้าปะทะเมื่อไหร่ก็แปลว่าเราตายหมดเมื่อนั้นปืนสั้น 5-6 กระบอกมันจะช่วยยืดเวลาให้เราตายช้าออกไปไม่น่าจะเกิน 5-6 นาทีเท่านั้นสำหรับกองทัพไม่ทราบจำนวนที่กำลังล้อมเข้ามาทุกขณะนี้ก็ยังดีกว่าจะต้องตายกันเปล่าๆหรือตายโดยไม่มีการต่อสู้เลยจำไว้ว่าแม้จะเป็นปืนสั้น 5-6 กระบอกถ้าเลือกใช้งานได้ถูกจังหวะจากคนมันก็น่าจะใช้ช่วยพวกเราได้มากเหมือนกันนะ
0: ดารินตอบอย่างใช้ความคิดหนักหน่วงบัดนี้หล่อนพร้อมแล้วที่จะเผชิญกับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะรุนแรงสักเพียงใดทุกคนแยกย้ายกันประจำอยู่ตามก้อนหินต่างๆโดยหันหลังให้กันแต่ก็อยู่ในละแวกไม่ได้ห่างเกินกว่าที่จะพูดกันได้ยินแม้จะเพียงเสียงพูดเบาๆอึดใจนั้นเองภาพที่ทุกคนรอคอยด้วยหัวใจอันเต้นระทึกก็ปรากฏให้เห็นแนวป่ารอบด้านในรัศมีห่างออกไปไม่เกิน50เมตรคนมนุษยชาติซึ่งไม่คาดฝันกันเลยว่าจะมีโอกาสได้พบเห็นนับตั้งแต่เดินทางผ่านภูเขานิลการมาจำนวนมากมายเหลือที่จะคณานับได้ก็เคลื่อนขบวนในรูปแถวเรียงหน้ากระดานออกมาจากเงาแมกไม้อย่างมีระเบียบ รอบทิศไปหมดในรัศมีวงกลมท่ามกลางการจ้องตะลึงแทบไม่เชื่อสายตาของมนุษย์ในวงล้อมอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งบุกบันฟันฝ่ากันมาจากดินแดนอันแสนไกลซึ่งตนเข้าใจกันมาตลอดชั่วอายุของบรรพบุรุษว่าในโลกพระเคราะห์ดวงนี้จะไม่มีแผ่นดินใดอีกแล้วที่พวกของตนไม่รู้จักหรือว่าตกสำรวจเหลือค้างอยู่อีกทั้ง11ชีวิตที่เบิงตาแลอยู่ในขณะนี้เหมือนจะถูกสาปให้เป็นหินไปชั่วขณะรับพินไพรวันวางปืนสั้นที่ถืออยู่ในมือบนยอดหินที่กำบังอยู่สะบัดหน้าแรงๆแล้วก็ยกมือขึ้นขยี้ตาจากนั้นก็ลืมจ้องอีกครั้งคล้ายๆจะให้แน่ใจที่สุดว่าสิ่งที่จักษุประสาทรับภาพอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดจากอำนาจลวงตาใดๆทั้งสิ้นใช่แล้วมนุษยชาติเพศพันธุ์เดียวกับที่อาศัยอยู่ในพิภพโลกซึ่งเขาอาศัยอยู่นี่เองไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันไปเลยเว้นไว้แต่ว่าทุกคนของกองทหารซึ่งกำลังตบเท้าก้าวเดินใกล้เข้ามาเป็นลำดับเหล่านั้นเป็นชายชะกันร่างสูงใหญ่แข็งแรงได้ส่วนสัตว์ขนาด6ฟุตทั้งสิ้นขนาดและผิวพรรณอย่างเดียวกับคนใช้ของคณะผู้บัดนี้เร้นตัวหายไปอย่างลึกลับแงซายกองทัพเดินเท้าระรอกแรกที่โผล่รายล้อมออกมาเหล่านี้แต่งกายด้วยชุดนักรบที่ไม่เคยเห็นจากที่ใดมาก่อนทั้งสิ้นภาพวาดของจิตรกรผ้าที่ใช้เป็นสีย้อมฝาดเหมือนจีวรของพระธุดงค์กางเกงรัดถึงข้อเท้าอย่างรัดกุมคลุมด้วยเสื้อทรงกระบอกแขนสั้นเสมอไหล่ตัวยาวลงไปถึงโคนขารัดไว้ด้วยเข็มขัดหนังขนาดใหญ่ซึ่งคาดสายดาบเล่มโตเหมือนดาบโรมันมือซ้ายถือโล่กลมบิดไขว้อยู่กลางอกมือขวาถือหอกในท่าเฉียงอาวุธเป็นมุมเดียวเสมอกันหมดอย่างได้รับการฝึกมาอย่างดีในขณะที่เดินแบบสวนสนามคืบหน้าใกล้เข้ามาไหลสะพายคันธนูที่เอวเข็มขัดด้านซ้ายเป็นตรงข้ามกับซี่ขวาซึ่งห้อยดาบเป็นกระบอกศรประมาณ25เมตรที่ล้อมไว้เป็นวงกลมรอบทิศคนเดินเท้าเหล่านั้นหยุดเพื่อพร้อมกันหมดยืนนิ่งเหมือนตุ๊กตาปั้นเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเป่าเขายาวเสียงกลองอันน่าจะเรียกได้ว่ากลองศึกซึ่งย่ำสะเทือนแผ่นดินอยู่ในขณะนี้ก็พลอยเงียบลงอย่างกระทันหันลงด้วยครั้นแล้วทหารม้ากองหนึ่งประมาณ1กองร้อยในชุดสีเขียวเข้มก็ย่อย่างออกมาจากเบื้องหลังพลเดินเท้าที่หยุดยืนสงบนิ่งอยู่เหล่านั้นโดยโผล่ออกมาจากชายป่าด้านเหนือม้าศึกทุกตัวสูงใหญ่ตระหง่านงามขนาดม้าเทศติดหอกสั้นเอาปลายเสียบลงในฝักทางด้านหน้าเบื้องขวาของอานส่วนเบื้องซ้ายติดธนูกับกระบอกศรดาบอันดูเหมือนจะเป็นอาวุธใกล้ชิดตัวมากที่สุดของนักรบพวกนี้ติดอยู่กับสายเข็มขัดเช่นเดียวกับพวกพลเดินเท้าทั้งหลายต่างก็แต่เพียงพวกที่อยู่บนหลังม้าเหล่านี้แต่งกายแผกสีสันกันออกไปตัวหัวหน้าหรือมิฉะนั้นก็แม่ทัพที่คุมไพรพลอันมากมายเหล่านี้มาแยกตัวออกจากกลุ่มทหารทั้งปวงออกไปเห็นอย่างเด่นชัดโดยการแต่งกายแดงทั้งชุดสวมเกราะโลหะเป็นเกล็ดกระทบแสงตะวันเช้าเป็นประกายวับเหมือนจะทำด้วยเงินควบม้าใหญ่พ่วงผีสีดำสนิทเหาะนำตรงเข้ามายังคณะผู้ล้ำแดนพร้อมด้วยทหารม้าติดตามอีกประมาณ20ม้ากับพลเดินเท้าอีกจำนวนหนึ่งส่วนที่เหลือนอกนั้นคงหยุดล้อมอยู่ในตำแหน่งเดิมรับพินไพรวันจับปืนสั้นจุด44แมกนัมไว้ด้วยมือทั้งสองข้างเหยียดตรงออกไปบ่ายสูงจับไปยังตัวหัวหน้าที่กำลังเหาะม้าเข้ามาใกล้ทุกขณะนั้นเชษฐาก็พลันตื่นขึ้นจากภาวะที่เหมือนถูกสะกดเอื้อมมือไปจับข้อมือเขาไว้กระซิบอย่าลืมที่สั่งไว้รับพินครับผมเพียงแต่ระวังไว้เท่านั้นแหละถ้าความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มาถึงเจ้าหัวหน้าหรือแม่ทัพเสื้อแดงนั่นก็จะเป็นศพแรกผมรู้สึกว่าเขาจะเข้ามาพบกับเราอย่างสันติมากกว่านะวางใจอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นครับคุณชายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบทุกด้านเจ้าพวกเนี้ยคงเข้ามาหาเราอย่างองอาจชะล่าใจที่สุดคิดว่าเรามีจำนวนเพียงแค่นี้และก็ปราศจากพิษสงใดๆทั้งสิ้นมาเรียกับชายยันก็จ้องปืนพร้อมอยู่แล้วเช่นกันคงมีแต่ดารินเท่านั้นจากความหวาดระทึกเกรงเกรแต่แรกบัดนี้เหลือไว้แต่ความตื่นเต้นประการเดียวหล่นลืมนึกถึงภัยที่อาจจะมาถึงตัวในวินาทีใดวินาทีหนึ่งก็ได้ทั้งสิ้นกลับไปมัวตื่นเต้นสนใจกับชนเผ่าที่หล่อนไม่คาดฝันว่าจะได้เห็นในแง่ของนักศึกษาทางมนุษยวิทยา
2: ใครอย่าเพิ่งยิงเป็นอันขาดนะ
0: หล่อนร้องเบา
2: ฉันคิดว่าจะยังไงเสียก็คงมีทางตกลงกันได้ด้วยดีกับพวกเขาเหล่านี้แน่ๆจากลักษณะที่เห็นอยู่เนี่ยฉันเชื่อเหลือเกินว่าพวกเขาเป็นมนุษยชาติพันธุ์ที่เจริญแล้วในทุกด้านเผ่าหนึ่งจากลักษณะการแต่งกายอาวุธที่ใช้ ตลอดจนระเบียบวินัยของกองทัพไม่ใช่พวกป่าเถื่อนอย่างชาวป่าชาวเขาที่ไหนหรอก
0: ครับก็เจริญรุ่งเรืองที่สุดเท่าที่มนุษย์จะมีอารยธรรมได้เมื่อไม่ต่ำกว่า 1,000 ปีย้อนหลังแต่สวัสดิภาพของพวกเราทุกคนไม่ได้อยู่ที่ความเจริญหรือไม่ของพวกนี้หรอกครับมันอยู่ที่ว่าเขามีความเป็นมิตรกับเราหรือไม่เท่านั้นแหละขณะนี้พวกเราทุกคนกลายเป็นผู้ล่วงถิ่นไม่ทราบพวกนี้ใช้ภาษาอะไรจะพูดจากันรู้เรื่องหรือไม่เจ้าแง่สายตัวดีก็ไม่ยอมอยู่เป็นล่ามให้พวกเราซะด้วยสิชั่วไม่นานของการที่ไม่สามารถจะคาดคะเนสิ่งใดได้ถูกทหารม้าและพลเดินเท้าภายใต้การนำของแม่ทัพเสื้อแดงเกราะเงินชุดนั้นก็เคลื่อนเข้ามาประจันอยู่เบื้องหน้าทั้ง11ชีวิตซึ่งซุ่มกำบังอยู่ในขณะนี้ห่างไม่เกิน15เมตรมองเห็นกันซึ่งหน้าอย่างถนัดชัดเจนที่สุดในระยะใกล้ความเงียบบังเกิดขึ้นชั่วขณะราวกับว่ากองทหารนับพันที่เห็นรายล้อมประชิดตัวไว้ทุกด้านเหล่านี้จะเป็นเพียงตุ๊กตาปั้นที่ปราศจากชีวิตฉะนั้นมันเป็นความเงียบที่ไม่สามารถทำนายอนาคตเบื้องหน้าได้11คนในที่ล้อมได้ยินแต่เสียงหัวใจของตนเองที่เต้นระทึกอยู่ในอกประสาททุกส่วนเขม็งเกลียวแทบจะขาดสะบั้นไปต่อภาวะที่ไม่อาจจะคาดการใดๆได้ถูกแม่ทัพในเกราะเงินกระทบแสงตะวันเช้าเป็นมันระยับบนหลังม้าสีดำๆซึ่งกำลังเชิดหน้าสะบัดขนคออยู่ในขณะนี้เป็นชายมีอายุแต่ล่ำสันแข็งแรงจากปลายคิ้วซ้ายพาดผ่านดั้งจมูกลงมาจนถึงมุมขากรรไกรขวาเป็นรอยแผลเป็นขนาดใหญ่จากบาดแผลฉกรรจ์คล้ายถูกฟันด้วยดาบในตาทั้งสองลูกโพรงแข็งกระด้างหนวดเคราบนริมฝีปากและใต้คางปรากฏสีเทาประปรายเพียงแค่มองเห็นเข้าหน้าได้ถนัดเท่านั้นประสาทสัมผัสก็บอกได้ทันทีว่าบุรุษผู้นี้ปราศจากความน่าไว้วางใจใดๆทั้งสิ้นยิ่งกว่าขยินที่ทุกคนเคยพบเห็นกันมาแล้วที่หล่มช้างยิ่งกว่าวายามนุษย์วานรสมัยหินที่พบณภูเขานิลการแม้จะมีร่องรอยของความรุ่งเรืองในอารยธรรมของพวกชาวพิภพโลกณยุคสมัยหนึ่งอันพอจะสังเกตเห็นได้จากเครื่องแต่งกายพาหนะอาวุธและระเบียบวินัยของกองทัพก็ตามส่วนทหารทุกคนอันเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในขณะนี้ก็ขึงขังถมึงถึงบอกให้ทราบชัดว่าจะปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างในฉับพลันทันทีหากได้รับคำบัญชาเป็นขบวนของแสนยานุภาพที่กล้าแข็งมีอำนาจอย่างยิ่งไม่มีลักษณะแห่งความเป็นมิตรไมตรีจากผู้คนมากมายในรูปกองทัพเจ้าของแผ่นดินประหลาดกองทัพนี้ในสภาพประจันหน้ายิ่งเห็นกันในระยะใกล้เกือบจะประชิดตัวก็ยิ่งตัดสินใจได้ชัดท่านเอาไม่ผิดนะจะพวกนี้มันมองเราเหมือนกับหนูที่วิ่งเข้าไปจนมุมอยู่ในกรงดักน่ะชัยยันกระซิบออกมาแหบๆ
2: เราคิดผิดกันหรือเปล่านะที่ปล่อยให้พวกเขาเคลื่อนล้อมโอบเข้ามาถึงตัวแบบนี้ท้ายิงก่อนในระยะห่างกว่านี้ออกไปบางทีจะทำให้กองทัพชะงักลงไปแล้วก็อาจจะถอยมาเรียระเบิดความอึดอัดออกมาจนได้ยินหมดทุกคนที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือกองทัพของมนุษยชาติผู้เจริญแล้วซึ่งน่าจะทำความเข้าใจกันได้ระหว่างเขากับเรา
0: ดารินคงยืนยันหนักแน่นอย่างไม่เปลี่ยนความตั้งใจเราไม่ควรจะเปิดฉากความเป็นศัตรูกับเขาก่อนเพราะเราก็ยังไม่รู้จุดประสงค์ของเขาว่าจะเอายังไงถ้าเขาบุกเข้ามาอย่างจู่โจมก็มีเหตุผลว่า

อย่างแน่นอนเชษฐาบอกให้แน่เดี๋ยวนี้สิว่าจะเอายังไงกันชัยยันร้องถามมาใช้นโยบายอย่างเดียวกับเมื่อคราวถูกกองทัพธมโณของวายาล้อมถ้าถูกควบคุมเราก็จะยอมจำนนโดยดีเพื่อหาทางตกลงในภายหลังแต่ถ้าจะมีการปลดอาวุธจับกุมถึงตัวหรือพวกเราคนใดคนหนึ่งต้องได้รับอันตรายเราก็จะสู้ตายทันทีท่านหัวหน้าประกาศนั่นเป็นวิธีถูกต้องที่สุดแล้วในความรู้สึกของรับพินไพรวันสถานการณ์อันเข้าได้เข้าเข็มชนิดนี้หากใครคนใดคนหนึ่งในคณะตัดสินใจผิดแม้แต่นิดเดียวมันย่อมหมายถึงความพินาศของหมู่คณะทั้งหมดแบบเดียวกับสมัยที่ไอ้จอมทมวนนีลายกพลลิงของมันไปล้อมคณะไว้นั่นเองปัญหาที่ทุกคนครุ่นคิดลังเลอยู่ในขณะนี้ก็คือกองทัพมรกตนครเหล่านี้รู้จักอานุภาพของปืนหรือไม่และปืนจะช่วยให้ต่อรองสถานการณ์ได้เพียงไหนอย่างไรแต่ความจริงก็ต้องสังวรก็คือหากพวกนี้ไม่พรั่นพรึงต่ออำนาจของกระสุนก็อย่าว่าแต่สรรพอาวุธโบราณที่ครบมือเป็นกองทัพอยู่ในขณะนี้ต่อให้มือเปล่ากองทัพเหล่านี้ก็สามารถเคลื่อนเขาเหยียบย่ำคณะทั้ง7ชีวิตให้ปนเป็นพัทธมัทธุรีไปได้ภายในเวลาชั่วพริบตาเดียวในระยะประชิดใกล้กันแบบนี้บัดนั้นเองรอยยิ้มอันดูเหมือนเสแยก็ปรากฏขึ้นบนนิ้วฝีปากของขุนทัพหน้าบากพร้อมกับเสียงพูดดังก้องไปในความเงียบเป็นประโยควาจาที่ส่งความมายังอาคันตุกะต่างแดนทุกคนในที่ล้อขณะนี้คณะติดตามคนสาบสูญทุกคนตะลึงตัวแข็งเหลียวมองหน้ากันเองอยู่ไปมาเพราะไม่มีใครสามารถฟังภาษานั้นออกเลยแม้แต่คนเดียวไม่รู้แม้แต่ว่ามันเป็นภาษาแขนงไหนของมนุษยชาติเสียงนั้นห้าวลึกเต็มไปด้วยอำนาจเฉียบขาดแต่เท่าที่สดับผ่านโสดสัญชาตญาณก็บอกได้ตรงกันว่ามันเป็นความหมายคุกคามสำทับขวัญชิบหายแล้ววะพูดก็ไม่รู้เรื่องแล้วรับพินคุณฟังออกไหมชัยยันอุทานจอมพรานกระเดือกน้ำลายลงคออันแห้งผากในชีวิตประสบการณ์ที่ผ่านมาเขารู้หลายภาษาของชนที่เจริญแล้วรวมทั้งชนที่อยู่ตามป่าตามเขาแทบทุกแขนงแต่เท่าที่ได้ยินอยู่ในขณะนี้สาบานได้ว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยลีลาของมันสูงต่ำวังเวงเพี้ยนหูอย่างไรสุดที่จะบอกได้ดังนั้นสิ่งที่เขาจะทำได้ในขณะนี้ก็คือสั่นหัวกับพริบตาปิบๆแต่ไม่ยอมเปลี่ยนศูนย์ปืนไปจากตัวแม่ทัพใหญ่นั่นเชษฐาดารินและมาเรียหันไปปรึกษากันซุบซิบลีลาของเสียงพูดคล้ายๆฮีบรูเชษฐากระซิบแต่มาเรียผู้ช่ำชองทางนิรุติศาสตร์สั่นศีรษะไม้ใช้คะมันอาจเป็นภาษาที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ก็ได้ฉันเคยได้ยินโยคีแถบฮิมาลัยพูดติดต่อกันเองด้วยภาษาซึ่งฟังคล้ายๆอย่างนี้สเตเกนเคยบอกฉันว่ามันเป็นภาษาของเทพพยาดาตามลัทธิพราหมณ์เธอหมายถึงภาษากูบอสเหรอดารินลืมตาโพลงร้องออกมาฉันก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแต่ฟังตามกระแสเสียงก็ว่าน่าจะเป็นภาษาอย่างที่บอกแล้วนั่นแหละเวลามีการเข้าทรงเทวดาหรือการอ่านองค์การของพวกโยคีมักจะใช้ภาษาเหมือนแบบนี้ฉันได้ยินคราวใดขนหัวลุกชันทุกทีฟังมันลึกลับน่ากลัวยังไงบอกไม่ถูกถ้างั้นก็ภาษากูบอสแน่นอนพวกนี้ใช้ภาษาเก่าแก่ที่สุดของมนุษย์สมัยที่ยังติดต่อกับสวรรค์เบื้องบนได้ราชสกุลสาวครางออกมาอย่างตื่นเต้นเป็นภาษาอะไรไม่สำคัญหรอกสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะพูดรู้เรื่องกับเขาได้ไหมและก็ไม่ควรจะให้ช้านักด้วยเจ้าแม่ทัพหน้าบากนั่นน่ะดูมันจะสั่งให้ทหารขึ้นธนูจ้องมาที่พวกเราทุกคนอยู่แล้วรับพินบอกตาจ้องไปเบื้องหน้าไม่กระพริบและมันก็จริงตามที่พรานใหญ่เตือนทหารม้าจำนวนหนึ่งซึ่งแปรแถวอยู่เบื้องหลังของตัวแม่ทัพเกราะเงินหยิบคันธนูกับดอกศรขึ้นพาดสายเตรียมพร้อมพระคุณเจ้าโกนธัญญะเชิดถาสงบจิตภาวนาหากดวงชะตาของลูกทั้งหลายยังไม่ได้ถึงจุดวิบัติลงเพียงนี้ขอให้มีอะไรมาเป็นสื่อกลางเพื่อลูกจะได้ติดต่อเข้าใจภาษากับชาวมรกตนครเหมือนครั้งที่ติดต่อกับวายาด้วยเถิดจบคำอธิษฐานท่านหัวหน้าคณะก็ตะโกนพูดออกไปเป็นภาษาของตนเองพวกท่านเป็นใครแล้วก็ยกกำลังมามากมายเหล่านี้มาล้อมเราไว้เพื่อเหตุอะไรแววตาอันรุกโรจน์วาวกล้าของบุรุษในกล่องเงินเบนจับไปที่เชษฐาซึ่งบัดนี้ยืนโผล่อยู่ครึ่งตัวหลังก้อนหินใหญ่พรางแผดเสียงหัวเราะออกมาดังลั่นเสนียดกาลีผู้ล้ำแดน

0: จงรู้ไว้เถิดว่ากองทัพที่ล้อมพวกเจ้าอยู่ในขณะนี้มันเป็นกองทัพเกรียงไกรที่สุดแห่งมรกรนครเราอุปราชรหัสยะอนุชาของกษัตริย์สิงหราเป็นจอมทัพคุมมาพวกเจ้าเป็นเฉลยของเราแล้วณบัดนี
1: ้โอ้กอดตอนนี้ทำไมฉันถึงฟังข่าวรู้เรื่องเข้าใจดีที่สุดแบบนี
0: ้มาเรียลืมตาโตร้องลั่นออกมาด้วยความอัศจรรย์ใจขีดสุดพวกพรานพื้นเมืองทั้งนั้นก็เหลียวหน้ามองกันหลอกแหลกกระซิบกระซาบกันแซดประหลาดใจเหลือที่จะกล่าวข้ายินว่ามันพูดภาษาของข้าได้ใครบอกเองมันพูดภาษาต่องสู่ของข้าต่างหากล่ะเจ้าสางปาเถียง
1: แต่กูว่ามันพูดภาษาไทยเมืองการของกูนะ
0: ตาบุญคำแยกเขี้ยวครางออกมาบ้างดารินขนลุกเกลียวกำลังใจของหล่อนและทุกคนเริ่มดีขึ้นในทันทีนั้นรับพินยกมือขึ้นตบขมับอย่างงงๆหันไปมองหน้าเชษฐาผู้บัดนี้ยิ้มออกมาได้คุณรู้เรื่องหรือเปล่ารับพินที่เขาพูดน่ะผมไม่แน่ใจว่าผมจะคิดไปเองหรือเปล่าครับแต่ก็รู้สึกว่าจะรู้เรื่องลองซ้อมความเข้าใจกันเดี๋ยวนี้สิเมคุณได้ยินว่ายังไง
1: เขาบอกว่าเขาชื่อราหาสยะเป็นแม่ทัพเป็นน้องคิงสิงหราพวกเรากำลังจะถูกจับกุม
0: รพินถามสั่งปากับขยินสองคนนั่นเข้าใจที่เจ้าเสื้อกรอนนั่นพูดว่ายังไงพรานใหญ่หันไปร้องถามทั้งสองแล้วก็หันมาบอกงงๆกับนายจ้างของเขาถูกต้องครับคุณชายกะเหรี่ยงกับตองสู่ฟังรู้เรื่องใจความเดียวกันกับเราเหมือนกันหมดคุณว่าตอนนี้มันพูดภาษาอะไรไทยกะเหลี่ยงตองสู่หรือว่าเยอรมันชัยยันตาค้างผมว่าเขาก็พูดภาษาของเขานั่นแหละครับแต่ก็ไม่ทราบว่าทำไมตอนนี้เราถึงฟังเข้าใจดีก็ไม่ทราบคุณชายเองก็พูดภาษาของเราเขาก็เข้าใจเหมือนกันลองเจรจากันได้รู้เรื่องแบบนี้ก็พอมีทางแล้วทุกคนยึดที่มั่นไว้ก่อนคอยระวังหลังให้ด้วยผมจะออกไปพูดกับเขาเองท่านหัวหน้าคณะกล่าวโดยเร็วพร้อมกับก้าวออกจากกำบังหลังก้อนหินอย่างอาถรรพ์เดินช้าๆตรงเข้าไปยังร่างที่ตระหง่านอยู่บนหลังม้าศึกก่อนที่ใครจะทักท้วงได้ทันรับพินใจหายวาบรีบเพ่นออกจากที่มั่นคุมติดหลังนายจ้างของเขาไปโดยเร็วร้องสั่งให้ชายันมาเรียและดารินให้คอยทำหน้าที่ยิงคุ้มกันให้หากสิ่งที่หลีเลี่ยงไม่ได้มาถึง

0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
1: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
0: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
1: จ้าจ้า

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: คุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวหนุ่มบอยสิมาเว้าถึงคุณสมบัติหรือว่าส่วนผสมที่มีในกาแฟก้อนคำแต่ละตัวล่ะสิมาแจกแจงสู่ฟังว่าแต่ละตัวนี่มันมีประโยชน์จังไดแน่ กาแฟก่อนค่ำเป็นกาแฟสมุนไพรที่อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% นะครับเฮาคัดสรรกาแฟอาราบิก้าแท้นะฮะซึ่งกาแฟอาราบิก้าเนี่ยครับคุณสมบัติเด่นของกาแฟอาราบิก้าคือจะหอมกลมกลมได้รสชาติกาแฟแท้ครีมเทียมสกัดจากมะพร้าวมันรสชาติดีและก็ช่วยเผาผลาญลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยอินูลินเนี่ยครับจะซอยกระตุ้นการผลิตอินูลินซอยควบคุมน้ำหนักคอลลาเจนไดเปปไทด์ซอยบำรุงกระดูกและคอต่อร่วมไปถึงคอลลาเจนไตเปปไทด์อันนี้จะซอยลดริ้วรอยและกระตุ้นการเกิดหรือสร้างอิลาสตินในชั้นผิวหนังแคนเบอร์รี่อันนี้อุดมไปด้วยวิตามินซีซอยเรื่องซอยให้ผิวพรรณชุ่มชื่นง่าดำซอยชะลอวัยครับคงความอ่อนเยาว์ป้องกันการเกิดโรคหัวใจเห็ดลิ้นจือซอยเสริมภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายแข็งแรงโสมนะเสริมสร้างการทำงานของสมองปรับสมดุลของการไหลเวียนของเลือดกระบองเพชรอันนี้ซอยดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกายก็คือซอยสลายพวกไขมันนั่นแหละครับพี่น้องเนาะวิตามินซีลดการเกิดเส้นเลือดอุดตันต้านการสร้างอนุมูลอิสระเฮ็ดให้ผิวเนียนใสวิตามินอีอันนี้ซอยบำรุงผิวพรรณและก็ชะลอการเสื่อมของเซลล์นะครับคิวเทนนะครับโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยครับซอยชะลอวัยและก็ซอยบำรุงผิวพรรณสุขารสอันนี้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะฮะที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการหรือไม่ให้พลังงานบอกง่ายๆว่ากินเข้าไปแล้วผู้น้องผู้ป่วยเบาหวานน่าสบายใจครับมีแต่น้ำตาลสีลดบ่มีเพิ่มลูทีนครับซอยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโครเมียมอะมิโนแอซิดอันนี้ซอยลดความอยากอาหารป้องกันบ่ให้น้ำตาลเปลี่ยนเป็นไขมันซอยลดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นหยังผู้ป่วยเบาหวานคือต้องกินกาแฟก่อนค่ำนี่ล่ะครับอะเซโรราเชอรี่อันนี้จำเป็นต่อระบบภูมิคุ้มกันและก็ดูแลผิวพรรณโกจิเบอร์รี่บำรุงสายตาและซอยเผาผลาญดอกข้ามฝอยอันนี้ซอยบดไขมันในเส้นเลือดและก็ป้องกันเรื่องของไขมันอุดตันครับทางเช่าตัวนี้ช่วยบำรุงตับบำรุงไตแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยนะครับตังกุยตัวนี้ซอยบำรุงร่างกายครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงสมองบำรุงตับบำรุงต้อมน้ำเหลืองบีทรูทอันนี้ซอยป้องกันความเสื่อมของเซลล์และก็เสริมพละกำลังวิตามิน B12 ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียบำรุงสมองลดอาการชามือชาเท้าชาเขียวครับซอยลดน้ำหนักและก็ซอยผ่อนคลายโคเมียมพิโคลิเนตอันนี้ซอยในการเผาผลาญไขมันและซอยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อกาแฟเขียวตัวนี้ช่วยลดระดับน้ำตาลและก็ซอยให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นแอลคานิทีนตัวนี้ซอยในการเผาผลาญไขมันและลดน้ำหนักแอลอาร์จินีนอันนี้ซอยเสริมระบบหัวใจและกระหลอดเลือดนะครับรวมไปถึงส้มแขกนะส้มแขกนี้ช่วยควบคุมน้ำหนักและก็ละลายไขมันที่มันสะสมเจียวกู้หลานซอยชะลอวัยลดระดับคอเลสเตอรอลแอลกูตามีนซอยฟื้นฟูร่างกายเพิ่มการเผาผลาญและเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงผู้ข้าวซอยเพิ่มคุ้มคุ้มกันแก้กามโรคแก้คอเข้าและก็แก้น้ำเหลืองที่เสียพี่น้องจะเห็นได้ว่าส่วนผสมที่เฮาอัดแน่นสมุนไพรที่เฮาอัดไว้ด้วยสารสกัดสมุนไพรในกาแฟก่อนค่ำนี่ครับมีประโยชน์ในร่างกายโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือเบาหวานกินแล้วเป็นยังน้ำตาลเพิ่นขึ้นลดเบาบ่อยหรือว่าไขมัน
3: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2922444 090 2922444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ai yêu mến nè
1: bò mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bò mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát luôn
1: nhưng mà bò mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเปล่าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เอาหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หั่นยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้าก็แนมเห็นตีเดียวนี่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่นอย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงใหม่เดียวนี่ก็มาเบิ่งติลานี่มันแม่นเสียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดียวนี่ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่นเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090 292 7444 090 292 7444ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 090 292 7444
2: ส่งฟรีหอดเฮือนติยายเออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927

0: 0902929744น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเซานี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๊บมองไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
1: อ
2: ้
1: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสารีบ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยแท้เงาเงาเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระใสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนิน

0: ูกไส้ลายอีเมลคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สู
1: ว้าว
0: น้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเหงว่าสีมีว่าไส้โคตรกไส้บ้านหน้าบานบานแซวเปเปปากแปแปเอาแวะแวะถูจ้าถูจ้าคุณบอยชุนท่อนไทยมาแล้วเด้อค่ะ

0: พี่น้องเอ้ยขันได้ขึ้นนางบันเป็นเอกสูงสักเจ้าอย่าวู้วัวเสียงลืนคนทางคายสื่อว่าเป็นนายนี่ให้หวังดีเนาะดอมเบาขันหักเบาบ่พร้อมสิเสียหน้าบัดหาเดินมามาแล้วมาเอาแนวไปไวมาเอาในเนาะไปหวานมาเอาในเนาะไปหวานมาเอาแนวคนผู้ฮายและยังขี่คานไปไวท่าตื่นสวยในเวลาขึ้นตั้งนางหันครับโคศกไทยบานหน้าบันบานดังเปเปปากแปแปเว้าเวเวขันกลมกอกลมก้อยขึ้นตั้งนางหันตะมบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่ากราบเงินกราบสั้นกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับนำพี่นำน้องนำอีพ่ออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่อ้ายไส้เอ่ยพี่นะเบาหน้าสาวเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยลูกไส้หลาอีแม่มาอีกแล้วคือเก่าเหมียนเดิมเหมียนเดิมอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดส่งกำลังใจหาบักลาก่อนค่ำกันเขามาแน่0902927444 0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมที่เพิ่มเติมก็คือหัวเริ่มเถิกไปเรื่อยเอ้ยจะเป็นคักแน่0902927444ครับอีพ่ออีแม่โทรมาเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับอีพ่อผมอีแม่ผมนาผู้อยากสั่งซื้อสินค้าผู้อยากสอบถามผลิตภัณฑ์กับบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยนะครับส่งแรงใจกันมาได้อยากได้กาแฟอยากได้กระไสเซนอยากได้สมุนไพรบำรุงสายตาอยากได้ครีมนวดสบู่นะครับหรือว่าจะเป็นน้ำมันเขียวจากบ้านสมุนไพรก้อนคำส่งแรงใจของท่านกันเข้ามาได้เลยนะครับขอเสียงนะครับปรบมือต้อนรับนั่นดิเห็นว่ากันขอเสียงมาหลดตัวสวัสดีครับพ่อชมพู
1: ่จ้า
0: ครับแม
1: ่อันนุ่มนุ่มบอยอันยานันอันเมียสร้างเมื่อว่านี่สายตาครับอันยังก็กับเปียกับไซเซียนนั่นมันเป็นเงินเท่าไหร่ก็ขอลืม
0: 1,100 บาทค่ะแม่
1: 1,100 บาท
0: จ้า
1: บอกว่าก็แม่ทิโต้มาถามค่ะเทียเพิ่นมาส่งก็ที่ได้ใกล้เพิ่นแม่มันก็เท่าหน้าเท่าหลังเนาะ
0: ได้ครับ เห็นอยู่เห็นข้อมูลแม่อยู่นะครับเดี๋ยวของแม่เดี๋ยวอาจจะได้ส่งออกมือนี้ฮอดมืออื่นเพราะว่าอาจจะไม่ทันรอบขนส่งหรืออย่างไรเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับนะ
1: จ
0: ้
1: า
0: จ้าแม่ลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อ
1: จ้าจ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: ครับผม
0: ครับผมบ่าวบอยครับ
2: ครับผมบ่าวบอยบ่อเอ้าแสดงว่ามือวานมาสิบ้าผมก็นั่งหาอยู
0: ่ผมบ่ได้ไปใส่ด้วยครับ
2: บ
0: ่ผมบ่ได้ไป
2: มือวานดีแม
0: ่ถ้าพ่อสั่งของมือ
2: ของสิบ้ามือวานแม่
0: ถ้าสั่งของมือว่านมันก็ไปมือว่านบ่ได้ถ้าสั่งเมื่อวานนี้ก็น่าจะไปส่งออกเมื่อวานก็น่าจะถึงวันนี้ครับ
2: เออคิดว่ามือไหนล่ะคิดว่า2มือหรือ3มือพอ
0: ครับผมก็ต้องรอล่ะครับพ่ออีพ่อสั่งกับผู้ใดน
2: อผมก็สั่งกับคุณบอยแหละเมื่อวานน
0: ี่เอ้าสั่งกับผมมันคือสิบ่มีข้อมูล
2: ประมาณบ่าย2บ่าย3หรือบ่าย4เนี่ย
0: บ่าย3บ่าย4จะเป็นนุ่มดิวครับบ่แม่นนุ่มบอยคนละคนครับพ่อแต่ก็ทีมงานเดียวกันนี่แหละถ้าใบ3ใบ4ก็คือจะส่งออกวันนี้แล้วก็จะถึงพ่อวันพรุ่งนี้อีพ่อเอาเบอร์นี้บ่โทรมาสั่งหมู่บ้านนี่
2: เสียงเว้านั่นก็เสียงผู้ชายดิเว้าก็ผมบ่ว่าดิ
0: เออผู้ชายกับนุ่มดิวกิตตนั่นลูกน้องผมนี่ล่ะครับพ่อ
2: บอก
0: ครับผมไอ้พ่อได้เอาเบอร์นี้โทรมาสั่งบ
2: ่ผมเอาเบอร์อีกเบอร์นึงครับตอนนี้ผู้ก็เลยมาบอกว่าเบอร์นั่นมันเป็นเบอร์ของนอนใต้ผมอยู่ในเมือง
0: เป็นยังพอ
2: ที่เป็นเบื้องผมเองสุ
0: เป็นยังพอคือบอกเอาเบอร์เจ้าของโทรมาพอซื้อว่าจังไดพอที่สร้างหมู่บ้านนี
2: ่ซื้อชุมพลปัญญาคมครับ
0: พ่อชุมพลปัญญาคมคือบอกเอาเบอร์เจ้าของโทรตะมือคือบอกแจ้งเบอร์เจ้าของตะมือบ้านพ่อ
2: ผมก็คิดว่ามันสิซื้อได้อยู่ได้ผมก็เลยว่าเอาเบอร์ใบเด้อเดี๋ยวสิบอกเบอร์ตอนนี
0: ้
2: 080
0: เบอร์ที่โทรเข้ามานี่เนาะ
2: ครับผมเบอร์ที่โทรเข้ามานี่แหละ
0: เบอร์โทรนี่มันสำคัญมาก มันสำคัญที่สุดเพราะว่าเราเก็บเงินปลายทางเพราะฉะนั้นใส่เบอร์ที่เป็นเบอร์ของเจ้าของอย่าไปใส่เบอร์ผู้อื่น
2: ครับครับ
0: ครับพ่อครับเอาเดี๋ยวลูกแก้ไขให้ครับผม
2: ครับผม
0: ครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนาะนะฮะไปใส่เบอร์ผู้อื่นสั่งผัดว่าเขาจักน้อยเขาก็บอกว่าเขาบ่ได้สั่งบัดทีนี้นะฮะมีเบอร์เจ้าของอยู่หรือถ้าเอาเบอร์คนอื่นโทรมาก็ให้แจ้งเบอร์ตัวเองนะครับมันจะง่ายมากในการนำส่งนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนี่ผมขอความกรุณาหลายๆเบอร์โทรมันสำคัญสำคัญเพราะอะไรเพราะมันส่งแล้วเก็บเงินปลายทางแล้วเขาจะได้นำส่งถือมองสูมือสูเว้นนี่ครับเขาไปนำเบอร์โทรศัพท์บ่ได้ไปนำบ้านเลขที่มีบ้านเลขที่ก็สร้างคันบ่รับสายนะครับเขาไม่นำส่งให้อันนี้ให้เข้าใจเด้อครับอีพ่ออีแม่เด้ออ่ะเดี๋ยวของอีพ่อเดี๋ยวผมเบิ่งให้ว่าเขาส่งไปหรือยังนะครับถ้าส่งไปแล้วก็เดี๋ยวแก้ไขตอนเขานำออกส่งแต่ถ้ายังไม่ส่งก็เดี๋ยวจะแก้ไขให้เลยเพราะว่าถ้าสั่งสัก 4:00 น.น่าจะไม่ทันนะครับน้องน่าจะส่งออกไปก่อนแล้วนะครับเนาะทีมงานเฮามีหลายคนครับผู้ใต้นี่นอกจากเบาบอยกับเบาดิวหลังไม้ก็สิมีน้องน้องเติ้นครับซอยรับสายแต่สั่งได้กับทุกคนครับทีมงานเราไม่เป็นไรนะครับสั่งได้กับทุกคนเลยผู้ยิ่งก็สิมีน้องดีเจกุ้งนางนี่น้องอ้อมน้องไอ้นะครับซอยกันรับสายเดี๋ยวจักหน่อยปิดเทอมก็สิมีลูกสาวครับน้องแพรว่านะฮะสิเอามาฝึกจัดรายการวิทยุนำสิเอามาซอยรับสายหลังไม้นำนะครับเนาะเป็นวัยรุ่นอีก1เจเนอเรชันนะครับให้อีพออีแม่ได้ติดตามกันนะครับเนาะ090 292-7444ครับเป็นจังได้ครับโศกหมานบ่ล่ะมือว่านนี่เป็นจังไดแน่ผู้ใดนอบอก90มือว่านเอ้ย969มือว่านโอ้ก็ใกล้เคียงโพดเนาะมันออกยังบ่าวบ่อยว่าซั่นมันก็ออก70แล้วซื้อ69ออก70ว่าซั่นถามอันแม่น้องมาวินแม่น้องแพรว่าว่าซื้อเลขบ่ได้อีหล่าซื้อน้ำยายอ้วนว่าซั่นตัวใดว่าซั่น60ว่าซั่นมันก็ออก70บัดนี้นมัสการครับพระอาจารย์
3: แฟร์ทูไอซ์สร้างกาแฟนะ
0: กาแฟสี่กล่องเหมือนเดิมแหละครับพระอาจารย์ครับ
3: เหมือนเดิมแต่ว่ายังของมีของแถมยังอยู่บ
0: ่ของแถมยังอยู่ครับพระอาจารย์รับเป็นยังดีครับ
3: เอาบัดนี้เอาสูตรเย็นได
0: ้นวดเย็นนะครับพระอาจารย์เน
3: าะเย็นครับครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับพระอาจารย์ที่อยู่เดิมวัดเดิมยังไม่เปลี่ยนวัดเนาะ
3: ครับผม
0: ครับผมครับผมนมัสการครับสุขภาพแข็งแรงครับ
3: สาธ
0: ุสาธุขอบคุณครับขอบคุณพระอาจารย์ครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำมือเศร้านี่ขอบคุณหลายๆด้วยครับพ่อยิ่งยืนมนทาจากห้วยยางขงเจียมเอานวดร้อนเย็น1คู่300บาทคุณพี่รุ่งนภาบัวสีสุขจากห้วยย่างอำเภอเมืองสกลนครกาแฟ8กอง 2,000 แถมกาแฟแม่บางแก้ววิเชียนจากหัวหน้าคำกระนวนกาแฟ1บำรุงสายตา1 1,000 บาทแถมนวดร้อนนะครับคุณแม่อรุณนี่ตะวันจากน้องปริงอำเภอเมืองสารคามครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุงนะครับสวัสดีครับ
4: ฮัลโหลครับครับอยู่ในอันอยู่ในอันนั้นบ่
0: อยู่ในอันนี้แหละครับ
4: อยู่ในสายอยู่ในรายการนี้สิ
0: แม่นครับออกหน้าไม่ครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สมพินครับ
5: จ้า
0: ครับผม
5: เอากาแฟ
0: กาแฟเอากี่กล่องครับ
5: เอา8กล่องได้สบู่กล่องนึงบ
0: ่8ถ้า8
5: เอา4กล่อง
0: 4
5: กล่อง
0: 4กล่องแถมสบู่อาบน้ำหรือล้างหน้าแม่
5: เอาล้างหน้า
0: เอาสบู่ล้างหน้าเนาะจะได้หน้าใสๆเนียนๆเนาะแม่เนาะ
5: จ้าๆโอ้ยมือนั่นนั่นเขามาส่งอ่ะบ่ายมาส่งโอ้ยห้องเอาอยู่พี่อยู่พี่อยู่พี่ว่ะ
0: จ้าคนส่งบ
5: ่จ
0: ้าจ้าจ้าเดี๋ยวอีเมลก็รอรับคือเก่านั่นล่ะเด้อเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เด้อ
5: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าจ้า
5: จ้าจะแม่นม่วนเนาะเพลงน่ะม่วนคือเด
0: ้อบ่อีเมลมักเพลงหยังเหล่าอีเมลมักเพลงหยังอยากฟังเพลงหยังพี่
5: เพลงหยังสะพังอันบ้านคงว่าขวดใต้เด้ออดีตอ่ะ
0: ครับผมแม่
5: เอาเท่านั้นแล้ววะ
0: จ้าแม่ขอบคุณหลายๆเด้อ
5: จ จ้าจ้าบ้านเบิร์ดกับจะสิโทรใหม่
0: จ้าจ้าจ้าขอบคุณครับแม่สวัสดีครับแม่สมพินจ้าขอบคุณครับขอบคุณอีเมลผมหลายๆกันละกันนะครับที่เป็นกำลังแรงใจให้กันอยู่ตรงนี้เอ้าเว้าไปหลายมันเหย้ามันยืดเปิดพุ่มใหม่คว่ำเว้าเป็นแห่งหลายฮักสาวนครพนมขึ้นตั้งนางห่านก่อนหมูครับ

0: สิบลำใหม่สาวลำใหม่คะนิ่งนำแต่ใหม่ดูสิบหมื่นสู่สาวหมื่นสู่คะนิ่งเจ้าเมนผู้เดียวตาใส่ไอกระโบสิงตาขัวไอกระโบเหลียวเที่ยวเบิงสาวใหม่ในหัวใจของบักอายมีแต่น้องหม่อมพานั่งทักสาวนครพนมขอบคุณแม่แดงหนูห่วงนะครับจากทั้งถาดพนมนครพนมอีเมลกาแฟซีกอง 1,000 บาทแถมนวดเย็นท่านศาสตราจารย์ดร.หลอดยศรินทร์นะครับจากทั้งหนองปริงสารคามกาแฟซีกับไซเซน2โอ้โดดๆมาเถื่อเราจัดหนักให้เลยขอบคุณอ้ายหลายๆแม่สมพินชัยพรครับจากหนองยางซินเรนูนครกาแฟซีกอง 1,000 บาทแถมสบู่ล้างหน้านะครับขอบคุณคุณรุ่งนภาบัวศรีสุขจากห้วยยางสกลนะครับกาแฟ8กอง 2,000 แถมกาแฟแม่บางแก้ววิเชียรจากหัวหน้าค่ำกระนวลขอนแก่นครับกาแฟ1บำรุงสายตา1แถมนวดร้อนนะครับคุณแม่อรุณีตะวันครับจากหนองปิงสารคามกาแฟ4กอง 1,000 บาทแถมผ้าถุงอีแม่วันแจ่มใสจากหนองบัวโกสุมพิสัยครับกาแฟ4กอง 1,000 บาทแถมน้ำมันเขียวแม่สมบัติวงบุญชาครับจากคำเขื่อนแก้วชานุมานกาแฟ2กล่อง600บาทแม่ถนอมพิมพ์ดีจากอุบมุ่งหนองวัวซ้ออุดรครับกาแฟ4กอง 1,000 บาทแถมนวดเย็นแม่นีใจบุญนะครับอีแม่ตกหล่นกระใสเส้นเนาะเดี๋ยวลูกชายจัดให้เด้อคุณพี่สบาไพรชมพูทวัฒน์ครับจากหมู่มนอำเภอเมืองอุดรนวดร้อนเย็นคู่นึงพอคุณเพ็ญกุลครับจากนุ่นสว่างกุดเขาปุ่นอุบลกาแฟ2กอง600บาทพ่อทองปิวการที่สาจากร้านค้าสุมาลีแว่งนางกาแฟ4กอง 1,000 บาทแถมนวดเย็นว่าสั่นสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
1: จ้า
0: ครับผม
1: สั่งกาแฟแม่จ้าก
0: าแฟจากกองจ้า
1: ไอ้2กองจ้าจ้าบาทจ้าก
0: าแฟ2กอง600บาทจ้า
1: จ้า
0: โอเคขอซื้อที่อยู่คุณลูกค้าครับส่งคุณอะไรครับ
1: ไอแสงจันจ้ะแม่แสงจัน
0: คุณแม่แสงจันนามสกุล
1: พิจารโชตฮ
0: ะพิจารโชตเนาะ
1: จ้า
0: โอเคครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: 45จ้า
0: 45หมู่ที
1: ่8จ้ะ
0: 8ตำบล
1: นาว่า
0: ตำบลอะไรนะ
1: นาว่าจ้ะ
0: ตำบลนาว่าอำเภอ
1: ภูเวียง
0: ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับ
1: จ้า
0: โอเคเบอร์โทรกับติดต่อเบอร์นี้เนาะครับเนาะ
1: จ้า
0: ได้ครับอีเมลเดี๋ยวลูกไส้จะส่งให้อยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนได้บ
1: ่แ
0: น่ขอได้เด้อ
1: ฟังก่อนได้บ่
0: ครับขอได
1: ้แล้วฟังตลอดเวลาล่ะจ้าวิทยุเล่า
0: โอ้ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆเด้อ
1: มือบัดนี้เพิ่นอยากได้กาแฟเพิ่นได้ว่าโทรสั่งให้แน่
0: ว่าโอ้ให้เรากินรสเอื่อยมีแห้งตัวผู้เฒ่าเพิ่นกินแล้วเพิ่นไข้วัยรุ่นเฮาวัยทำงานก็ลองชิมลองเบิ่งเด้อครับตัวนี้มันจะเป็นกาแฟสมุนไพรนะพี่นะจะบำรุงสุขภาพองค์รวมครับผมขอบคุณหลายๆครับ
1: จ้า
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับกาแฟก่อนค่ำนี่ครับเป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพบ่แม่นกินแต่ผู้เฒ่าเด้ผู้หนุ่มก็กินนี่บ่าวบ่อยกินมื้อนึงห่วยกล่องนึงฮะเท่าผมกิน2มื้อครับมื้อใดมื้อเมื่อยนี่ห่วยนะครับกล่องนึงนี่ทื่นมันนะฮะมื้อเดียวก็มีนะครับสวัสดีครับแม่สวยครับ
2: เออของฮอดแล้วเด้อ
0: ครับแม่ของถึงแล้วเนาะแม่เนาะ
2: เออฮอดแล้วจ้ะ
0: จ้ะแม่สวยอยากฟังเพลงอะไรไหม
2: โอ
0: ้
2: ยายบ่ได้ฟังแล้วว่ายายอีไปพุล่าอีก่อน
0: จ้า
2: วันล่างก่อนยายขอ
0: จ้ายายสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ
2: จ
0: ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆแรงจิตขอบคุณทุกๆแรงใจครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่
3: นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดักขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902

0: ขอบคุณขอบคุณหลายๆครับโอ้เมื่อกี้คุยหลังไม่แล้วสบายใจนะฮะแฟนรายการนุ่มบอยสุนทรชัยนี่มีแต่รุ่น70 80นะครับผู้50 60นี่คึดยากเด้ว่าสิกินได้บ่เนาะกาแฟกวนคำว่าซั่นอีพอย่างล่าสมบัตินี่73ปีอีแม่แฟนเล่านี่65ปีเดี๋ยวนี้ไปขายผลไม้อยู่ตลาดนัดทวนทวนเสยอยู่ทางถาดพนมหุ่นนะฮะแล้วก็ยายทวด89ปีก็กินด้วยแข็งแรงขึ้นอย่างนี่บ้าบ่อยเอ้ยบ่จมว่าเมื่อยจักเถื่อว่าซั่นอีแม่แล้วว่า จะแม่นมั่นใจคักเด้อกาแฟกวนคำอีแม่ว่านั่นแล้วนั่นแล้วเอ้ยได้ยินจังสิละซึ้งใจนะครับส่วนมากสูงวัยนะครับใส่ใจสุขภาพอยากเห็นสุขภาพอีพ่ออีแม่ดีขึ้นนะครับอยากเห็นอีพ่ออีแม่ผู้มีโรคประจำตัวอยู่กับมันได้นะครับสู้กับมันได้การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนั่นคือเรื่องจริงครับอโรคยาปรมาลาภาการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแต่ใครบ้างเราที่ไม่มีโรคเลยยกเว้นคนที่ไม่เคยตรวจอันตั้งแต่หน่อยนุ่มซุ่มกำนังเบาแวะอยู่นี่ก็มีโรคมีไพ่คือหมูเดนี่แม่มันโมเมนต์เรื่องที่ต้องมาตัวกันแต่ถ้าเกิดว่าเราไปตรวจเรารู้จักมันเร็วขึ้นเราก็จะรักษาตัวเองดูแลตัวเองได้เร็วขึ้นคนที่มีโรคอายุยืนกว่าคนบ่มีโรคเพราะหยังเพราะว่าคนมีโรคนี่ไม่ประมาทกับชีวิตสันเดสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับสวัสดีครับพ่อทองใส
1: สันไหนน้อ
0: พ่อทองใสว่าจังไหนครับ
1: นั่นกาแฟคือนั่นมาหอดแท้สั่งได้3มื้อแล้ว
0: สั่งได้3มื้อกะสิฮอดมื้อนี้ล่ะกะสิฮอดมื้อนี้ล่ะเพราะว่ามื้อที่อีพ่อสั่งมันบ่ทันรอบขนส่งแล้ววันต่อมาพนักงานเขาหยุดเขาเพิ่งส่งออกเมื่อวานนี้ก็จะได้วันนี้นะครับครับผมรอคิวเด้อพ่อเด้อ
1: มันบ่กินนี่นะ
0: อดเอาอดเอาได้มื้อนี้ล่ะพ่ออดเอาเด้อ จักปีแล้วพ่อต้องใส่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว
1: 76
0: ฮะ76แล้วบ่พ่ออ
1: ือ
0: โทรศัพท์ยังกดเองยังหูได้ยินเนี่ยขนาดเว้าเบาบ่อยเว้าค่อยๆอีพ่อยังได้ยินเลยนี่โอ้แน่นอนขนาดอีพ่ออยากฟังเพลงฟังล่ําก่อนได้บ
1: ่บ่
0: ครับได้มื้อนี้ล่ะเด้อพ่อเด้อครับขอบคุณขอบคุณครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะสูงวัยใจเกินร้อย

0: วัยใจเกินร้อยครับตอนนี้อยู่กับแม่สมพันธ์นรศรีจากข้างอำนาจเจริญอีเมทปีนี้อายุจะขวบแล้วครับแม่สมพันธ์ครับ
1: พ่อสอนเปียกเจ็ดขวบร้านแปดที่สองบ้านเปียกแปดที่สองยังสองเปลี่ยน
0: แปดแปดเจ็ดเนาะปีนี้มันปีหกเก้ากับห้วยกับแปดกับแปดสิบสองจะหินนี่แล้วแม
1: ่อืมจ้า
0: โมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์87อัน13เออ82อีหลีแม่82อีหลี
1: 82เป็นนี่2เดือน
0: เดือน2เดือนค่อยสิพ่อ82แม่นบ่แม่บัดนี้บัดนี้พ่อหมายเฮาได้อีพ่อหมายเท่าใดอีพ่อหมาย
1: 87แม่แปลฟื้นเซ้ย
0: 87แปลฟื้นทวนๆเซ้ยติแม่อ่ะยายก็เฮ็ดครับ
1: ถ้าเ
0: กิด
1: พ่อนี่สมัยเกิด84
0: อีพ่อสมัยเกิด84ครับแม่น
1: พ่อใหญ่อันนี้ตอนนี้เราจะก่อนคล่ำกับเมื่อวันยี่ไก่กันนี้งั้นแต่ก็ไม่บอกเขาว่าอะไร
0: เ
1: นี่ยก็คิด
0: เอา
1: ศาสตร์กองชิ้นบนพ้นถึงเจ้าห้านี่ฮะ
0: 82ปีอยากร้องเพลงเอาร้องเพลงให้พี่น้องฟังจักหน่อยนี่คนเสียงดีมันต้องร้องคนอารมณ์ดีสุขภาพดีเอาร้องเพลงจักหน่อยแม่ร้องเพลงจักหน่อย
1: ร้องเพลงอย่าง
0: เอาเพลงอย่างนี้แม่ร้องอยากร้องเอาเลย
1: เอาสบายพระพรสำเร็จงานเนาะ
0: โอเคครับ
1: เรื่องเรื่องเรื่องร้องเสียงไฟส่องนำทางไม่พาลูกไทยได้เป็นไทยไม่เสื่อมสูญแต่บัดนี้ไม่มีแล้วเกี่ยวลำคุณให้อดูลโศกาทั่วฟ้าไทยจากไปแล้วดวงใจต่อไปทั้งปวงเมตตาดวงผู้เปลี่ยนด้วยความเมตตาเราใช้ต้องผมเนี่ยต้องไปทั่วพาราบังดังน้ำจากอะไรจึงไม่ต้องการ
0: คักแท้คักแน่เอ้ยคักคักอีแม่เอาขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อแม่สมภารเด้ออายุดีมีแห้งแข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้
1: ออาจจะใช้ถึงกองนึงนะ
0: คร
1: ับ
0: ได้ครับแม่ครับเอาไปกินคู่กับกาแฟนะแม่เน
1: า
0: ะจ้าขอบคุณครับนี่แหละความสุขของเบาบ่อยครับเพียนผู้เฒ่าสุขภาพดีสวัสดีครับแม่บุญตา
2: สวัสดีจ้าสั่งเห็นกาแฟแน่บ่กินตลอดแล้ว
0: ตีอีเมลเอาจากกล้องครับรอบนี้ครับฮัลโหลครับแม่บุญเอาโมเมนต์เงินเบิดบ่บัดนี้ลูกละทาเว้าอยู่อันเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวโทรกลับเราก่อนนะครับจัดปุ๊ดไปซื้อๆนะครับสงสัยเงินเบิดบ่ซั่นก็แบดเบิดเด้อแม่บุญตาเด้อผู้ใดอย่าเฝ้าโทรเขาเด้อผมโทรหาแม่บุญตาก่อน
2: ฮัลโหลจ้าโทษจ้าพี่เงินเบิด
0: ด้าจ้าโอเคครับผมเอาจักกล้องเอาเป็นโปเก้าบ่กาแฟ3หนวด2หรือสิเอาเป็นกาแฟเปรี้ยวๆรอบนี
2: ้ได้เอาอีกกาแฟหยังเอากาแฟเลยรวดเบิดเลยบ่สิบ่เอายานวดติ
0: ยานวดเอาเป็น
2: กาแฟซั่นพี
0: ่เอายานวดเอาเป็นแนวแถมก็ได้กระปุกนึงอยู่ครับ
2: เว้ยเพิ่นร้องคือหน้าแม่บุญตาสวัสดีครับแม่บุญตาครับเพิ่นว่า
0: เออแม่นอยู่ครับแม่บุญตาแสนบุตร
2: ฮู้จักคนละกาแฟ2กล่องอันได้นั่นได้โปรแถมอันยานวดปุ๊กนึงสิจ้าก
0: าแฟ4กล่องค่อยได้แถมถ้า2กล่อง600บ่ได้แถมจ้ะ
2: โอ้กาแฟ4กล่องคงแถม
0: จ้าถ้า2กล่อง600ไม่ได้แถม
2: โอเคเอา2กล่องก่อนจ้ะพี่บอกว่าทาได้แล้วผมนุ่นสิสร้างอีก2กล่อง
0: มันบ่มีสะสมยอดโอเคขอบคุณอีแม่เฮาน้ําเด้อแม่บุญตาจักปีแล้วเอื้อยปีนึง
2: อันแม่บุญตาวัน70กว่าปีสิจ้ะ84ปีได
0: ้84แล้วแม่บุญตาแกได
2: ้จ้า
0: วันนี้ยังได้ยินเสียงเราเฮาอยู่นี
2: ่ฟังลํากาแฟแม่กินเบิ่ดกินหลายมื้อแล้วแม่รับแม่หลายเพิ่นว่า
0: อืมครับเอาไปเสริมให้เราเนาะเอื้อยเนาะเพราะว่าเรากินแล้วเราถูกเราไข้เนาะเอื้อยเนาะ
2: แม่น
0: ครับเอาเฮ็ดน้ําแม่ให้ได้บุญหลายๆเด้อเอื้อยเด้อขอบคุณหลายๆครับสาธุสาธุ
2: พี่กันเด้อพี่กันเด้อจ้า
0: จ้าขอบคุณครับเอ่ยครับ
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้านะครับผู้เฮ็ดน้ำพอน้ำแม่เฮ็ดน้ำนะครับภูมิพระคุณพระอรหันต์ในบ้านกินกะบ่บกโจ๊กกะบ่เบิดดอกครับอีพ่ออีแม่เนาะอันนี้อีแม่ผมขอมากคือสิได้ปิดเบรกให้ล่ำลองรักษาศีลหาหมอล่ำวิทยาวงศ์กาฬสินธุ์เอาปิดเบรกส่งท้ายเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาจากันต่อครับ

คนไทยเอ๋ยคำว่าศิลป์คำเดี๋ยวนี้มีความหมายอันยิ่งใหญ่ไทยรักษาเฮ็ดได้สิดีแพร่ประเสริฐหลายยิ่งและชายใหญ่น้อยก็คือดังเดียวกัน

ไม่กินละทำบ่อนิ่งลำบาดหากำน้ำแลนต้องกินลงห้องเมื่อลุ้นโลกสิหยุดว้าวุ่นย่อนคุณค่ารักษาศีลอยู่ในนินแหลมทองห้องใสงามลำสันติธรรมค่อยสู้คำนำ

ศีลข้อหนึ่งว่านั้นโลกไหววันหันเถโลกโกรธลงมันพาพิงอย่าทิ้งชิงปนโกลาหนหาคนขาขาดเมตตาผ้ามองมนอย่าเบียดเบียนมนุษย์คน

ก็มีสินคำนำประจำใดห่างไปทางใดไผก็มีสินคำนำประจำบ่ได้ห่างโลกสว่างแจ่มแจ้งแปลงบ้านให้หุ่งเฮืองคนก็เว้าหู้เรื่องบ่มีเรื่องแค้นเครื่องกันมีแต่ความสัมพันธ์หักกันพันเกี่ยวสามัคคีเหนียวมันหักแทงกัน

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านชิงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปากเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพรามบวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่น่ะ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดคัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ๆถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทย

0: หลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
0: เฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำจ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายจ้ะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ้องไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเงาเงาเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก ที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำ
4: ทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุทง

ัวห้องหัวข้างลำบากกากกรรมไปยืนลำเบิดคืนลำบ่ดีคนตีถ้าลำดีคนชมเชยคอยฟังไปถวายนอศรัทธายังบ่เคยเห็นกันไผกะว่ามันศีลกะว่าตนตั้งแต่กี่แต่ก่อนฉันกะว่าฉันดีมีดีกี่สูงสุดขุดผู้ชายคนใดเห็นแต่ไงลงทวนบ่ทัน

็นคือไส้แท่บ่หรือสิเป็นไส้แหแกมหินหรือสิเป็นไส้ผ่าข้าวหมายหมูหมาขี่ไส้เฮ็ดแต่เวียกเวียกบ่เฮ็ดอันนั้นข่อยก็เบาได้อ้ายไส้ที่ดีอยู่บ้านสานมีอยู่ดีอย่าไปถามหาหมออย่านอนแย่งคุมดาบอย่าไปขาบน้องเมียอย่าไปเฟียกวัดเราอย่าไปเฝ้าหินน้ำบังคันชาอันนี้ผิดตำราคำสอนมาไว้ให้เจ้าใจใส่น้ำเวียกน้ำงานกิเลสในสันดานในตาสาราปล่อยเด้อพี่เด้อหมายก็ว่าจังสี่สามีสังวานขึ้นยกแรกตอนนี้ยังบ่ทันได้เว้าอีหยังขึ้นหน้าที่สองยกที่สองเฮาจังเว้ากันต่อไปอีกว่าของเจ้ากับของไผผู้ใดสิดีลื่นกันไปว่าหำตัวเจ้าสิมีทรัพย์ประคุณแค่ใดหีตัวไผสิมีทรัพย์ประคุณแค่ใดเอามันแกล้งจังสี่ล่ะเนาะพ่อใหญ่เนาะมันจะคักใจเอ้าถ้ามังลงสักกะนาดิพี่บ่แค่น

0: ใดก็ว่าแต่เพิ่นละผู้หญิงก็ได้คนเฮาเกิดมาแล้วเสียวลูกโอเมียผู้ดีมันก็ดีผู้บ่ดีมันก็คือว่าละผู้ใหญ่ฮู้จักแล้วรู้แล้วตาพะโลเพราะฉะนั้นผู้ค้าก็สิหาลูกหาเมียมึงสักปันเดี๋ยวผู้จังใดมันจังสิดีเนาะผู้ใหญ่เนาะ
1: แก้เขาได้แล้วแก้เขาได้
0: เอาล่ะฮานี่เพิ่นมาตุ่มแล้ว

0: หมอลำสิงนะครับยาวิเศษสังวันหน่อยดาวเหนือครับอาจารย์หมอลำสังวันในรอบแรกแหกมันเอามายาวให้อีพ่ออีแม่ได้มวนได้หาวได้ยาวน้ำกันเปลี่ยนบรรยากาศน้ำเนี่ยเนาะแม่เนาะย้อนยุกย้อนวัยของกินบ่กินมันเน่าของเก่าบ่เรามันลืมสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: ครับผม
0: ครับผมครับผม
1: ครับสั่งอันนั้นนะครับ
0: สั่งอันไหนครับพ่อประสงค
1: ์อันกาแฟ2กล่องครับโอ้2กล่องบาทเนี่ย
0: กาแฟ2กล่อง600บาทรอบว่างหันสั่งไปกล่องนึงกินแล้วเป็นจังได๋แน
1: ่โอ้มันก็ใครเนี่ยอยู่ครับ
0: ได้ย้อนได้ย้อนได้ย้อนอยู่เนาะอีพ่อผมเนาะครับรอบนี้เอา2กล่องเนาะพ่อเนาะ
1: ครับบ้านเลขที่กับอันเก้าน่ะละครับ
0: ที่อยู่เดิมบ่ได้ย้ายบ้านไปใส่เนาะพ่อเนาะ
1: ครับมือไหนที่ได้ครับ
0: ส่งออกมือนี้ยังเร็วกับฮอดอีพ่อมืออื่นยังซ่ากับบ่เกินมือฮื้อเด้อพ่อเด้อ
1: ครับผมครับผม
0: ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ090 292744444นี่คือบรรยากาศสดๆรายการสดๆครับหมอลำสังวันหน่อยดาวเหนืออีเมพัชรีแก้วเสด็จครับ
2: ยังบ
0: ่ล่ำให้ฟังกันยังว่าอย่าวิเศษเพื่อนว่าโปรดผู้บักโม่บักแตงซะเนาะแม่เนาะพี่พ่อสังวันบ่ทันได้ขึ้นหันสำเนียงหนุ่มบ่อยว่าซั่น
2: ลงทุ่ง
0: มีแต่อีเมพัชรีแล้วขึ้นว่าซั่นขึ้นแน่ลงแน่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนั่นล่ะครับ0902927444เพราะว่าอีเมลเฮาขอเพียงไว้หลายคนอยู่ดินะครับอย่างคุณแม่นะฮะของอีพ่อเครื่องรุ่งนี่ครับอีเมลเราอยากฟังสะอื่นบนรถทั่วนะครับแล้วก็น้องสาวนะฮะน้องวันเพ็ญเดือน12นํากับน้องติ๋มตะลิงนี่เราอยากฟังเพลงกอดน้องแน่นๆของน้องสายใหญ่ว่าสั่นเอาได้เลยครับได้เลยได้ครับเดี๋ยวสิเปิดสู่ฟังสู่เพลงสู่ท่านสู่งานเพลงนั่นล่ะ0902927444เด้อเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารทักทายกันเข้ามาได้เลย0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านก้อนขำครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก้อนขำมื้อนี้บักลาก้อนขำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพ่ออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ 195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-744 090-292-744

0: เมษา
1: ค่ะวันที่จ้า
0: ครับ
1: บอย
0: ครับผม
1: เนี่ยจ้างอันน้ำมันนวดเด
0: ้
1: อ
0: ได้ครับแม่เอาสูตรได้แน่ครับ
1: เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมของแม่รอบที่แล้วแม่สั่งเป็นร้อนหรือเย็นร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งเนาะ
1: จ้าร้อนหนึ่งเย็นหนึ่ง
0: ได้ครับได้ครับ
1: เอามาล่ำมือมวนหน่อยแม่สั่งหน่อยเด้อ
0: มาล่ำก่อนได้แม
1: ่เอาอันถ่ายเปิงซึง
0: ถ่ายเปิงซึงเนาะแม่เนาะ
1: ค่ะนะ
0: บ่าวเดี๋ยวรอคิวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลูกเปิดให้นะแม่นะ
1: กาแฟยังอยู่
0: กาแฟยังอยู่กินแล้วเป็นยังไงแน่กาแฟมันได้ย่อนได้ย่อบ
1: ่ได้ย่อนได้ย่ออยู่อันนุ่มบ่อยแม่สิบอกฟังเด้อเพราะเขามันดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กเนาะหัวเขาคนเฮาแม
0: ่ครับแม
1: ่มันดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กบานเวลานอนแม่นอนสั่นขาบานแม่ยกขาขึ้นเบิ่งว่ามันสิดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กบ่
0: อืม
1: นึกว่ามันแข็งแรงขึ้นอยู่ขึ้นแรงขึ้นหลายอยู่เพราะเขา
0: ก็คือบ่ดังบ่ค่อยดังซ้ําเก่าแล้วเริ่มดีขึ้นชัดเจนแล้วมันบ่แม่เริ่มเห็นได้ชัด
1: แม่แม่น
0: มัน
1: จากเวลาเฮาย่างเวลาเฮายกขายกขึ้นเวลาเฮาย่างเวลาเฮายกขานี่ถ้านอนสั่นหัวเข่าบัดยกขาขึ้นยกขาขึ้นขาลงเพิ่นว่าให้ยกออกกําลังกายเนาะมันสิดังเก๊กกวักแก๊กมันสิละพวกแก๊กดีกาแฟนี่ดียอมรับอยู
0: ่ค่ะแม่
1: เดี๋ยวบอกให้พ่อฟังว่าโอ้พ่อกาแฟนี่แล้วก็ดีดิพ่อแล้วก็ย่องน้ำมันนวดเจ้าก็บ
0: ว่าน้ำมันนวดนี่พ่อย่องได้เสีย
1: ยากระใสเส้นก็น้ำมันนวดแล้วว่าโอ้ยยากระใสเส้นดีลีก็จะแล้วว่า
0: ชีวิตเลยว่าเกือบมันเศร้ากินแล้วว่าที่แรกกินแล้วมันไหลมันปวดมันว่าก
1: ินที่แรกแล้วว่าจะเอายาอีหยังสั่งยาอีหยังมากกว่ากินสั่งพาขอไปหาหมอเลยแล้วว่า
0: บั
1: ดระหว่างเขาบอกเคยเป็นเนี่ยนี่ระหว่างมันไหลเนาะที่แรกที่แม่ว่าหอยบก
0: แม่
1: บ
0: อ
1: กตามันไหล
0: แม่ครับมันทำปฏิกิริยาแล้วแม่เพราะว่าเพิ่นเป็นมาโดนมันก็สิไปขยับเส้นขยับยังเฮามันก็สิคลายซุมื้อนี่ถามหาหมอจักเทื่อบ่ล่ะซุมื้อนี
1: ่
0: บ่กินเนี่ยแล้วอยากกระใส้เส้นมันผู้ใดกินแล้วผู้ใดก็ไข้นะแม่อยากกระใส้เส้นนะครับ
1: จ้าบ้านเห็นแม่นางเฮ็ดเรียกแม่นางเฮ็ดตัวบ้านมันก็นี่เนาะก็เลยโอ้ยหนูสันแม่คือเป็นเก่งหลังสันแม่นางสิบ่ได้ได้วันแม่ปวดเอวเฮียงหลายเพราะว่านางเฮ็ดเรียกนางแม่เฮ็ดของขายเฮ็ดขัวทั่วนะนางขัวทั่วนางเบิดมือเนาะเลิกงานเพราะว่าแม่มันคนพิการต้องนั่งงานนางของแม่แม่ยางไปใช้ทางอื่นบ่ได้
0: ครับผม
1: บ้านแห่ร้านมันมานวดหายมานี่ให้บ้านนี่ยายอยู่ข้างเฮือนนี่ว่าเอ้ามีใส่ท่านเจ้าขึ้นนอนปองหนองดูว่าซั่นบ้านเจ้าขึ้นลูกปองแงงขึ้นบ้านว่าซั่น
0: นั่นเห็นบ่โอ้ดีใจเห็นอีพ่ออีแม่กินแล้วมันตอบโจทย์สุขภาพก็ดีใจเนาะแม่
1: ตอบโจทย์สุขภาพยอมรับดี
0: แล้วก็สำคัญนะแม่ก็คือมันปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรสกัดทั้งหมดเลยจะบ่มีผลเสียกับตับ

0: แม่นางเฮ็ดเวียกแม่นางเบิดมื้อเวลาเฮาลูกมันสิอ่อนตะและลงเนาะเพราะว่ามันบ่เก็บแรงมันสิลูกมันถึงไปยากแม
1: ่
0: บ้านนี้แม่บ่ได้เซ่มันบ่ได้เซ่ละและละและเลย
1: แ
0: ม่ก็บ่ได้ชมให้พอฟังว่าหัวเขาข่อยลั่นกบแก๊กกบแก๊กบ่ได้เว้าให้ว่าฟังเลยเดี๋ยวนี้โดนละเด้แต่กินกาแฟน่ะแต่ว่าอู้สิพยายามสิพยายามดีๆย่อมรับว่าตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วของเจ้านั่นดีหลาย
1: แหมโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อจังได๋ก็อีแม่สุขภาพแข็งแรงเด้อ
0: คนเฮ็ดคนเฮ็ดหยังบ่ได้ก็เฮ็ดงานอยู่แต่กับบ้านก็เลยว่ารู้สึกว่าสุขภาพจิตเขาก็ดีขึ้น
1: แม่นๆกาแฟนี่มันจะซอยเรื่องหลายๆอย่างนะแม่เพราะว่ามันพอร่างกายเรามันดีทุกทางแล้วสุขภาพจิตเฮาก็จะดีขึ้นนํา
0: แม่นมันสิบ่งดเหงียดมันสิบ่อันนี้เนาะ
1: จ้าแม
0: ่มันสิอารมณ์ดีมันสิอันนี
1: ้จ้าแม่
0: พอลังเกียจนั่งเฮ็ดเวียกผู้เดียวนั่งเฮ็ดเชื่อผู้เดียวลังเกียจควันแสงฮอดบ่ลั่นจะเปิดเพิ่นเด้อฟังดี
1: นั่นเห็นบ่เฮาก็สิมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนําเนาะแม่เนาะ
0: แม่นสุขภาพจิตก็รู้สึกว่าโอเคทุกอย่างเลยเด
1: ้ครับแม่ครับ
0: จะว่าแม่ว่าโอ้อยากให้คนกินอยู่อย่างคนกินแบบคือแม่ผู้ใดหัวเขาแม่บ่ปวดหัวเขาแม่นบ่อย
1: นั่นแหละนั่นแหละครับผมจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆเนาะแม่เนาะดีขึ้นเป็นลําดับเนาะ
0: ดีขึ้นเป็นลําดับแม่
1: จ้าแม่โอเคครับแม่ขอบคุณหลายๆเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้า
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: กอดน้องแน่นๆครับหนึ่งงานเพลงที่แนะนำเข้าสู่รายการกันมาขอบุญขอบคุณหลายๆครับแรงใจทั้งหนาไม่หลังไม่มาแบบว่าขาดสายเลยมือนี่แม่คำพองวีระมนจากน่าจะรวยกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนขอบคุณแม่สุภาวดีธรรมมาจากวารินสีเมืองใหม่อุบลกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผักคุณหนูครับแม่พุทธเอกตาแสงจากคำแม่ซัมซุงขอนแก่นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมสบู่อาบน้ำแม่บัวเงินภูนิรมัยจากน้องโน่โคเคลื่อนน้องกรุงศรีครับกาแฟ2กล่อง600บาทคุณพ่อทวีพรแก้วจากกุดดูนนสังครับกาแฟ4นวดร้อน2 1,300 บาทแถมนวดเย็นขอรูปดีเจน้ำคุณสมรักโสดีจากวัดป่าพงมณีคำบ้านโน่นกรุงตำบลนาคำอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลกาแฟ2กระไสเซน1แถมนวดร้อนพ่อสมดีศรีสงครามพ่อสมดีดีสงครามจากนามะเฟืองน้องบัวลำพูครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมสบู่อาบน้ำคุณธนิสตาแก้วพวงครับจากตะบายสีเมืองใหม่อุบลกระไสเซน1กระปุกคุณกนกพรนุรัตซอยโรงขาสัตว์แวงนางสารคามครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นพ่อประสงค์แสงชมพูจากตำบลในเมืองอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นกาแฟ2กล่อง600บาทขอบคุณแม่คำปนจีนชัยภูมิจากหมากย่าหนองวัวซอกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนแม่ประกอบรัตนมีชัยจากขอนสวรรค์ไสยภูมิครับกาแฟ1กล่อง350อีเมลอยากลองเบิ่งว่าซั่นได้เลยนะครับสวัสดีครับแม่เกดครับเดี๋ยวเด้อแม่เด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อทากวันเสียบกันครับแม่เกดครับผมเอานะฮะอีเมลผมอีเมลว่าอันจ่าไปอัดหลาดเลยหือจังไดนะครับว่าได้ยินเสียงลูกไส้เดี๋ยวโทรกลับอีเมลก่อนนะครับ
1: ฮัลโหลจ้า
0: ครับแม่เกดว่าจังไดครับแม่
1: อันสร้างกาแฟ2แล้วก็อันอย่ามองสีขาวน่ะ
0: นวดเย็นเอาจักกระปุกค่ะแม
1: ่3อัน
0: นวดเย็น3เป็น 1,050 บาทเอาหยังแถมแม่
1: เอาสีดำแถมมานึง
0: ได้ครับแถมนวดร้อนเนาะแม่เนาะ
1: ต้องวันนี้ได้ถึงเมื่อใด
0: น่าจะได้มื้อนี้ละมั้งครับเดี๋ยวให้น้องไอไปส่งให้นะครับ
1: จ้าจ้า
0: แถมนวดร้อนนะไม่เกีย
1: ด
0: นะ
1: ตรงสี่แยกนี่ก็ได้เด้อ
0: ครับสี่แยก
1: จอด
0: สี่แยกจอดแจ
1: สี่แยกก่อนจ้า
0: เดี๋ยวน้องเขาโทรหาเขาน่าจะรู้อยู่มั้งแม่นบ่แม่เขาเคยไปส่งดูอยู
1: ่จ้า
0: จ้าอีแม่อยากฟังเพลงฟังล่ำอันใดบ่ไม่เกียด
1: เป็นยังก็ได้
0: ไม่ต้องของไม่เกียดตอนนี้ใช้เบอร์ที่โทรเข้ามาล่าสุดนี้เนาะเดี๋ยวนะ
1: จ้า
0: เบอร์61บ่ลงท้าย61บ่
1: จ้า
0: โอเคโอเคครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่สังวานครับ
2: เอาอันไหนแม่
0: เดี๋ยวเด้อเอาอันใดแม่เอาอันใด
2: เอาอันยานวดน่ะ
0: เอายานวดเนาะแม่เนาะ
2: สีดำสีขาวน้ำ
0: เอาดำ
2: ละกระปุก
0: เอาดำน้ำขาวน้ำยังละกระปุกที่แม่ร้อนกับเย็นเนาะ
2: จ้าหูจักคือตาเบอร์เล็ก
0: บ่หูจักแล้วแม่สังวานจารุชัย
2: เ
0: อ้
2: ย
0: ครับผม
2: โทรไปเที่ยวแรกคือบ่หลับว่ะ
0: โทรจบมันสายมันบ่ว่างอย่าว่าว่ะแม่บ่น้ําลูกน้ําเต่าโทรมาเที่ยวแรกทําไมไม่รับจ๊ะว่าซั่นตัวเนาะสิมาว่าว่ะจังได๋กับลูกกับเต่าสายมันบ่ว่างครับแม่เลยบ่ได้รับโอเคเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เด้อแม่เด
2: ้
0: อครับสวัสดีครับพอได้หยอกได้ยิกเนาะแม่เนาะเบากันแน่แย่กันไปนําพอได้คลายความเครียดพอได้กระเบียดความเหงาพอได้ยาวพอได้หาวพอได้จวด090 292 7444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับอีพออีเมลโทรหาบักหลาก้อนคำหนุ่มบอยสุนทรชัยกันเข้ามาได้เลยครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรมาเบอร์นี้กันละกันนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอยากได้กาแฟก่อนค่ำอยากได้ครีมนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำน้ำมันเขียวก่อนค่ำแนะนำกันเข้ามาได้เลย0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ 0902922444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านก้อนคำผู้ใดฟังอยู่ส่งแรงใจกันมาได้เลย0902922444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานนะจ๊ะเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารทักทายแนะนำกันมาได้นะครับเอ้าเว้าไปหลายมันยาวมันยืดเปิดผู้ใหม่ความเว้าเป็นแห่งหลายได้เวลายาวบัดนี้อีพอเทพพรมานอนมนอนม

0: ีครับ
1: จ้าแม่สั่งกาแฟนะจ้า
0: ได้ครับแม่อีเมลจะกล่อง
1: แมวซีกล่อง
0: ซีกล่อง 1,000 บาทคุณแม่เอาอะไรแถม
1: เอาผ่าขนหนูจ้า
0: เอาผ่าขนหนูนะแม่เนาะได้ครับแม่เพ้นสีครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้
1: แม่อันแม่ว่าที่เว้าทูฟัง
0: ว่าจังได
1: อันน้ำตาลผสมมันหลายบัดนี้หมอกับลิวิศวะบอกแม่ว่าควบคุมอาหารบัดนี้แม่ไม่กินกาแฟตัว
0: จ้า
1: น้ำเบาหวานแม่น้ำตาลผสมแม่นั่นน่ะมันเจ็บแม่ธรรมดามันสีขุ่นแม่ลูกแม่ก็เลยอยากบอกทูฟังแม่ดีใจว่าสันแต่ยังว่าเนาะ
0: มันลดลงคือดีขึ้นแม่นบ่แม
1: ่แม่นมันดีขึ้นมันดีมันปกติหมอจนวาโอ้แม่ยายควบคุมอาหารได้ดีแท้หมอ
0: คือแต่ก่อนนี่นี่อันแม่เพ้นสีนี่คือเราคุมอาหารแล้วมันไม่ลงใช่ไหมแม่
1: จ้าจ้า
0: เออพอมากินกาแฟก่อนค่ำเราก็คือโอ้มันลงภูมิใจเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: แม่แม่ดีใจว่าสันยังว่าหมอว่าจ้าจ้า
0: เออดีใจดีใจขอบคุณเลยหลาย
1: แม่ดีใจโอ้แม่อยากบอกทุกฟังนี่สนอก
0: อีแม่กินต่อเนื่องได้ครับแม่เพ้นสีเพราะว่าตัวนี้น่ะมันไม่ได้ไปกดน้ำตาลนะแต่ว่ามันไปกระตุ้นตับอ่อนให้ผลิตอินซูลินให้ร่างกายเฮาแข็งแรงปกติจังซี่แม่ครับแม
1: ่จ้าจ้าจ้า
0: ท่านกินดีกินไข่แล้วอีแม่กินต่อเนื่องเด
1: ้
0: อ
1: แม่กินต่อเลยแม่สร้างรอจะเหมือดนี่แม่ก็สร้างไว้สร้างไว้นี่แหละแม่ย่างมันเหมือดก้อนแม่ย่างผัดก้อน
0: เดี๋ยวนี้เหลืออยู่แค่400-500กล่องใกล้สิเบิดแล้วจังหน่อยก็สิได้ลงจองอีกแล้วแม
1: ่จ้าจ้าแล้วก็แม่ขอรูปแน่แม่อยากเห็นรูปว่าคือบ่มวนแท
0: ้ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้เพิ่มรูปไปให้เด้อแม่เด้อขอบคุณแม่หลายยินดีน้ำเด้อแม่เด้อกับสุขภาพที่ดีขึ้นเด้อ
1: จ้าจ้า
0: ขอบใจแล้วเนาะมันนี่กาแฟก่อนค่ำมันใจแล้วเนาะ
1: แม่แม่แม่แม่ดีใจกันยังว่าบ่มีกะสิหาซื้อแล้วบ่เนี่ยสันดอกแม่วะ
0: ครับแม่เอา
2: ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตร
3: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เขตติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมา

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: หมู่พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท้
1: ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากคักเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผม
0: เฮาแฮงคิดยากอยู่เฮาซื้อโตไส้โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะขายโรงศพ
0: อื
1: ้อห่วยหัวหน้างั้นสั้นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว0902927444เรากดนำฮอนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคั่นบ่ท่าเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด
1: ้อครับผม
2: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
3: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยทรงให้หอดกระไดเฮือนคุณน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
0: อืมเอาไล่ใบผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ํา

กล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทาน

วันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ือนเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่
1: กะมาเบิ่งตีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่น
1: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตียาย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวด1คู่สิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุทง

0: café nè lúc bò.
1: Cà phê ở Trà Con ครับผม
0: Anh xì con.
1: Cà phê xì con.
0: Con kém phá con nấu xì nấm tàn.
1: Con kém ở phá con nấu xì nấm tàn nó ครับเนาะ Nè,
0: bật con gái ơn.ก็ใส่เส้นคุกนึงกา
1: แฟ2เดี๋ยวๆผมต้องลงก่อนบ่ได้สั่งไปหม่องเดียวกันติ
0: มาหม่องเดียวกันร่วมกันมาโลด
1: ของคุณสายยนต์กุลวงศ์นี่เนาะแม่เนาะ
0: จ้ะ
1: เดี๋ยวเด้อรอบแรกเอาหยังแน่ก่อ
0: กาแฟ4
1: กาแฟ4แถม
0: ผ้าเส้นโตสีน้ําตาล
1: กาแฟ4แถมผ้าสีน้ําตาลเนาะ
0: จ้ะ
1: กาใสเส้น1กาแฟ2เอาหยังแถมครับแม
0: ่ผ้าเส้นโตสีฟ้า
1: ผ้าเส้นโตสีฟ้าโอเคครับเป็น2ชุดแต่ว่าส่งไปที่เดียวกันเนาะ
0: แม่นเดี๋ยวมาแปลงกันเนาะเขาจะมาบอกตั้งเจ้า
1: ตีของอันคุณสายยนต์กุลวงศ์นี่แหละเนาะแม่เนาะ
0: จ้ะมาพ่อเดี๋ยวกันโลด
1: ครับได้ครับได้ครับเอาเด้อลูกไส้จะส่งให้เด้อแม่เด้
0: ออันฟังเพลงมันห้องไห้ก็เปลี่ยนแม่เด้อ
1: ห้องไห้ใส่เดือนเนาะแม่เนาะได้ครับได้ครับจ้าจ้าแม่ขอบคุณครับครับลูกขออนุญาตรับสายซ่อนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ําครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผม
2: สั่งกาแฟครับ
1: ครับผมกาแฟเอาจากกองครับ
2: 4กองสักบาทครับ
1: 4กอง 1,000 บาทครับ
2: กองนึงถึงบรรจุ
1: กองนึงบรรจุ10ซองซองใหญ่15กรัมครับ
2: โอ้10ซองบาท
1: ครับผม
2: เอา4กองครับ
1: ครับ
2: มีของแถมบ่ครับนี
1: ่มีครับของแถมมี
2: เอาน้ำมันนวดเย็นครับ
1: เอาน้ำมันนวดสุดเย็นเนาะครับเนาะ
2: ครับผม
1: กาแฟ4แถมนวดเย็นขอซื้อที่อยู่คุณลูกค้าครับ
2: ซื้อท่องสุข
1: ซื้อท่องสุขนามสกุล
2: นามสกุลกองการ
1: ท่องสุขกองการบ้านเลขที่ครับ
2: 148หมู่8
1: 148หมู่8
2: ตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นครับ
1: โนนสมบูรณ์อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะครับเน
2: า
1: ะ
2: ใส่เบอร์นี้แหละครับโทรหาผม
1: ได้ครับอีพอครับเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นนะครับเนาะเบอร์ลงท้าย6304นี่เนาะ
2: ครับผม
1: โอเคสวัสดีครับ
2: ครับผม
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับอาศัยที่ไม่ได้รับเดี๋ยวโทรเข้าใหม่นะครับหลายๆเบอร์ครับที่ผมรับบ่ท่านนะครับโทรเข้าหากันแน่0902927444 0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
3: ค่ะสั่งกาแฟนะคะ
1: กาแฟเอาจากกองค่ะแม่
3: กาแฟเอา4กองค่ะ
1: กาแฟเอา4กอง 1,000 บาทนะครับ
3: ค่ะ
1: ครับผมเอาอะไรแถมจ๊ะ
3: เอาอันนวดสูตรร้อนค่ะ
1: เอานวดสูตรร้อนนะจ๊ะ
3: ค่ะ
1: โอเคครับผมขอชื่อที่อยู่คุณลูกค้าครับส่งคุณแม่อะไรครับ
3: แม่เข็มพรสีทอนสุด
1: แม่เข็มพรสีทอนสุดนะแม่นะ
3: ค่ะ
1: บ้านเลขที่เท่าไหร่จ๊ะ
3: 8ค่ะมูหา
1: 8มูหาตำบล
3: ขนวน
1: อำเภอหนองนาค่ำนะแม่เนาะ
3: แม่นค่ะ
1: จังหวัดขอนแก่นได้เลยเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้เด้อแม่เด้อ
3: ค่ะเบอร์โทรกับเบอร์นี้แหละค
1: ่
3: ะ
1: ได้ครับแม่ครับเป็นเบอร์นี้เนาะแม่เนาะลูกขออนุญาตรับสายซ้อนนะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบ้านศูนย์ไพรก้อนคำครับ
4: อันลูกบอย
1: ครับคุณแม่
4: อันไอ้แม่นี่เอาแม่เจาะกาแฟมาล่องเบิ่งกองนึง
1: ครับผมได้ตัวละแม่
4: บ้านนี่กับยายานวดเลยไหมลูก
1: ยานวดสูตรร้อนสูตรเย็นคู่นึงเน
4: า
1: ะ
4: เอาสูตรเย็นกับยาเขียว
1: สูตรเย็นกับเขียว
4: บ้านนี่เอามาส่งนี่แม่ทงนี่เด้ออันลูกบ้านนี่น้องไอ้น้องไอ้มาส่งแม่ก็ได้แม่รัดเลยไหม
1: แม่รัดบ้านไหนครับ
4: เอาไต่บ้านโพไส้นี่เด้อลูกก็ยังเอามาส่งแม่ยวนเลย
1: แม่รัดอยู่บ้านโพไส้
4: ใกล้บ้านโพไส้ออกมาเนี่ยไหมตรงกลางช่วงเนี่ยไหมลูก
1: ไอ้มองสนามใกล้บ่
4: บ่ฮอดสนามใกล้ลูกคือว่าแม่ชูลูกกันยังมาน้ำน้องไอ้อยู่เด้ว่ามาแม่รัดรางสิ
1: โอ้อันบ่แม่นลูกครับผู้ไปนั่นน้องเติ้นครับแม่ลูกบ่ได้ลูกบ่เคยไปอันนั้นแฟนน้องไอ้น้องเติ้นตนผู้ไปนำกัน
4: เด้อเอาสิก็ได้ซั่นน่ะลูกจะมาแม่บ่ซั่น
1: อันใดก็แม่
4: อันลูกจะมาช่วงแม่บ
1: ่ลูกไปบ่ได้แล้วลูกจัดรายการอยู่นี่ครับแม
4: ่บ่เดี๋ยวบ่แม่บ่ได้ว่าลูกว่างยามใดเพิ่นแม
1: ่แม่รัดอยู่กลางทงออกนอกบ้านไปเดี๋ยวสิให้น้องไอ้โทรหาก็ได้ครับแม่รัดครับบ้านผู้ชาย
4: น้องไอ้แล้วมาช่วงงานของนั่งตรงหาแม่ดีอยู่นะนั่งไอ้อ่ะน้องไอ้เฮาน่ะ
1: ครับผมเอาเดี๋ยวจะให้น้อง
4: บอกน้องไอ้โลดว่าแม่รัดแล้วสิแล้วหูจ้างน้องไอ้อ่ะ
1: ครับเดี๋ยวบอกน้องไอ้โทรหาแม่เด้อจ้าจ้าสวัสดีจ้าแม่ขอบคุณนะแม่นะสุขภาพแข็งแรงนะครับแม่รัด
4: จ้า
1: จ้าจ้าขอบคุณครับคันยูทงนี่บ่ยากครับเดี๋ยวน้องสาวผมแลนส่งให้น้องไอ้ครับน้องลิตเติ้ลมื้อนี้วันเกิดผู้เบาลิตเติ้ลพร้อมเด้นะครับอีพ่ออีแม่นะฮะ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันบ่ได้อารัมภบทเลยเบทที่3ชั่วโมงที่3นะครับเพราะว่าอีพ่ออีแม่โทรมาตั้งแต่หน้าไม่หลังไม่นะครับติดกันมาอ่อยต่อยเนาะแม่เนาะ0902927444อีแม่เราขอเพียงหยังก่อนล่ะวังหันห้องให้ไส้เดือนเนาะนะครับของเล่าเออนะครับคักแน่อยู่เด้นะครับไปฟังมวลๆนํากันเลยนะครับเดี๋ยวสิได้ลงออเดอร์ให้แต่ละผู้แต่ละคนนํา0902927444

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

สิป๋าหาผัวให้ก่อน กล้าบ่ล่ะผู้สิป๋ากล้าบ่สิบ่เสียดายน้ำก้นเด้อตอนอยู่น้ำเฮามันคือบ่ไข่ปานนี้ว่าสิว่าเด้ผัดซุมื้อนี่ไปอยู่น้ำเขามันคือสอคือใสแท้เพิ่นสิว่าเด้เจ้าของบ่เห็นคุณค่าเด้มีของดีอยู่ในมือกัดโอ้ยเสียทิ่มดึกค่อนไก่บักม่วงไปบัดพวกเขาไปอยู่น้ำผู้ไม้ละบัดนี้สิใต้ละบัดนี้คิดน้ำเขาทั้งเสียดายเขาละงามขึ้นคู่มือคู่มือนุ่มบ่อยเอ้ยว่าซั่นบัดอยู่น้ำเฮามันคือแหลกคือดำแท้ว่าซั่นเอาเจ้าของดูแลเขาบ่ดีเนาะอยู่น้ำของน่ะย่ำเจ้าของน่ะมีแต่ฝ่ายผูกแขนเต็มไม้เต็มมือไปอยู่น้ำผัวใหม่มึงดูนั่นเขาซื้อให้ทั้งสอยทองหยองเฮ็ดให้ตากลับไปเฮ็ดให้ดังกลับไปงัดให้ผิวกลับไปฉีดให้

0: แล้วอยู่แล้วกินเครื่องสำอางเขาบื้ออยู่น้ำเจ้าของคิมกันแดดกับบ่ได้ท่าจักเทื่อสิซื้อกาแฟกินกับป้อยหน้าป้อยหลังมันสิเป็นสุขภาพดีได้จังได๋เบิ่งผัวใหม่พุ่นเขาซื้อกาแฟก่อนเข้าใหม่เทื่อละ8กล่องพุ่นน่ะยากระใสเส้นเขาก็ซื้อให้ตะกี้แล้วยังขาทกครึ่งว่าเนี่ยสมื่อนี่แล้วยังเวินเจ้าบ่อยู่เจ้าของดูแลบ่ดีเนาะหวัดดีครับบอยสุนทรชัยครับ
1: อ้าวขึ้นนครนายกเครื่องบินได้ยินเหรอลูก
0: ขึ้นนครนายกเสียชีวิตน้ำท่วมครับผม
1: เออ
0: ครับ
1: ฟังหลายเมื่อไรเหงาอ่ะ
0: กำลังซ่อมอยู่ครับแม่กำลังซ่อมอยู่น้ำท่วมสถานีหลายมองไฟระบบไฟมันช็อตเพิ่นกำลังแก้ไขอยู่ครับ
1: อ๋อ
0: น้ำท่วมห้องส่ง
1: มูลหาไปใส่น้อมันเลิกระบบสนอก
0: บ่ครับแม่เดี๋ยวเพิ่นแก้ไขเสร็จเดี๋ยวก็ได้ฟังเด้อแม่วันนี้เด้อ
1: จ้า
0: เพิ่นกำลังแก้ไขอยู่มันท่วมสูงเลยได้แม่ท่วมจนฮอดเพดานเลยได้ห้องทรงนั่นก็เลยสิได้ใช้เวลาจักหน่อยนะครับแม่นะ
1: จ้า
0: เดี๋ยวครับเพิ่นแจ้งมาอยู่เดี๋ยวเพิ่นออกอากาศได้เพิ่นก็สิยาวต่อเลยนะครับ
1: จ้า
0: ใครอยู
1: ่คอยเด้อ
0: ครับเพิ่นเอาเครื่องทรงหนีท่านใครอยู่ครับแม่ขอบคุณนะแม่นะ
1: จ้า
0: ครับครับผมขอบคุณครับแม่ครับ
1: จ้า
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: จ้า
0: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้านครนายกสนับสนุนดีอยู่ครับเดี๋ยวนะครับถ้าเกิดว่าพี่เขานะครับซ่อมห้องส่งซ่อมอะไรเสร็จก็น่าจะออกอากาศกันได้นะครับ0902927444ครับ0902927444มหาสารคามไฟดับนะครับใครที่ฟังอยู่ทางมหาสารคามไฟดับนะจ๊ะไฟดับตึบลงซื่อๆโอ้ต้องกราบขออภัยน้ำกันละกันนะครับทางมหาสารคามนะครับ0902927444ครับ0902927444ชวนทางเพชรชบูรณ์หนองไผ่นี่ก็น่าจะได้ออกอากาศเป็นถึงวันที่5นะครับอีกสัก3มื้อนะฮะหนองไผ่มันลุบหลายครับหนองไผ่เพชรบูรณ์เอาไว้ตั้งหลักใหม่ก่อนหรือจังใดนะครับ3เดือนผ่านมาเนี่ยอู้เสียหายหลายแสนครับ พี่น้องนะครับเพิ่นบ่ค่อยถึกสโลกกับรายการเฮาตี้นะครับเพิ่นไปทั้งอื่นนะครับก็เลยทางหนองไผ่เพชรบูรณ์ก็เลยเดี๋ยวจะได้หยุดก่อนนะครับในวันที่5ตุลาคมนี้ส่วนที่เหลือก็ประเมินกันไปเรื่อยๆครับตรงใดไข้กับไปต่อศรีสะเกดเป็นจังได๋คือมิดแท้พี่น้องทั้งศรีสะเกดได้ฟังคลื่นอยู่บ่ออกอากาศอยู่ไหมนะครับส่งแรงใจมาหน่อยมิดหลายได้ครับศรีสะเกดออกอากาศมาดนเติบแล้วเด้นะฮะส่งแรงใจมาแน่เด้อนะครับอรัญญประเทศสระแก้วเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้ก็เป็นเงียบๆเหมือนกันนะครับพี่น้องทางอรัญญประเทศสระแก้วอุดรธานีเฮาอุดหนุนกันเด้อแม่เด้อตอนนี้น้องไอ้กับน้องเต้นออกมาแลนทรงเต็มโตแล้วนะครับในเขตอุดรนี่กันอยู่บ่ไกลแน่กุดจับอำเภอเพ่นอำเภอเมืองนนสอกนนสูงกุมภาวะแถวๆนี้นะครับให้น้องสาวแลนทรงไห้นะครับเนาะได้แบบวันต่อวันเลย

0: ้าแล้วตัวเมียใหม่นี่ก็หักหลายแต่ว่าหัวใจยังคือหอดเมียเก่าเมื่อเว้าเป็นแต่เมียใหม่ปาดคว้าแต่บัดนี้เน
1: า
0: ะ
1: อ้
0: าวขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่ผู้เป็นกำลังแรงใจมาให้กันแม่จันสีละอองสีจากทั้งตบหูอำเภอเดชอุดมพุ่นละครับอีเมลกาแฟ2กระใสเซ็น 1,050 บาทแถมนวดเย็นกินมาทั่วฟ้าเมืองไทยแล้วบ้าบอยเอ้ยสมุนไพรกระไดยังบ่ได้ลองตะก่อนค่ำนี่ล่ะว่าสั่นเอาไปลองเบิ่งครับแม่นะครับนี่คือผลิตภัณฑ์คุณภาพที่กินแล้วตอบโจทย์สุขภาพคุ้มค่าเงินทุกบาททุกสลึงที่อีพออีเมลสื่อแน่นอนนะครับเนาะ0902927444ขอบคุณนะครับทุกๆแรงใจแม่ผาภูแถวนาจากกุฏทาลือห้วยเม็กกาฬสินธุ์ครับอีเมลเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมเสื้อสีน้ำตาลเนาะนะครับแม่จันป้องไข่จากหนองแวงตาชูถนนมิตรภาพซอย15ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นกาแฟ6กระใสเซน1นะครับรวมไปถึงแม่เข็มพรสีทองสุดจากตำบลขนวนอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนนะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้ออีแม่เด้อนะครับ0902927444พี่ขวัญณภาพวารจิตจากทั้งตำบลทางขวางอำเภอเวียงหน่อยจังหวัดขอนแก่นครับอืมไอ้เจ้าฟังไล่กันสมือนุ่มบ่อยเอ้ยเราอยากได้น้ำมันนวดเจ้ามาใส่ร่องเบิ่งบัดนี้ว่าซั่นกาแฟเจ้าเอื่อยก็กินอยู่เด้เดี๋ยวนี้เริ่มบ่ปวดบ่เมื่อยเริ่มไข้แล้วว่าซั่นเดี๋ยวค่อยสั่งอีกเนาะเอื่อยเนาะมื้อนี้เอาน้ำมันนวดไปเสริมอีกนะสูตรร้อนสูตรเย็น1คู่ขอบคุณหลายๆครับพ่อกรเอกร้อยดีนะครับจากบ้านดงอุดมตำบลหนองบัวอำเภอเมืองอุดรแต่ว่าอีพอสิมาขายเสื้อผ้าอยู่ตลาดปีชาให้น้องไอไปส่งอยู่หันเดอร์ว่าซั่นเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมสบู่อาบน้ำแม่ใบเทพาศิริจากหนองใหญ่หนองกรุงศรีกาฬสินธุ์นะครับอีเมลเอานวดเย็น2กระปุก300บาทนะครับอีเมลแต่น้อยสีสามีจากทั้งบ้านดอนกอกตำบลไข่บกหวานอำเภอเมืองหนองไข่กาแฟ1นวดเย็นก่อนค่ำ2กระปุก650บาทครับคุณแม่พ่อสมเพชรอาจบำรุงจากหนองกวางบ้านม่วงสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมเป็นแก้วกาแฟพร้อมช้อนคุณสมนึกสายทองจากตาลสุมอุบลครับกระใสเซ็น1กระปุกอีแม่บุญหลายพังแสงสูครับจากนิวดอนอำเภอเมืองสกลนครกาแฟ2กล่อง600บาทแม่สังวานจารุชัยจากโคกกลางลืออำนาจอำนาจเจริญครับนวดร้อนเย็นคู่หนึ่งนะครับเอาขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อครับทุกคำสั่งซื้อทุกๆแรงใจที่มอบให้กับลูกกับเต้าลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
3: ครับบอยสุนทรชัยครับ

0: อันนั้นป้าเจียวเมาแม่ป้าเจียวเมาสร้างอันแม่เอามากินเอาดนแม่นดไข่ยังว่า
1: โอ้ไข่จังไงแม
0: ่ยางน้ำเย็นบริษัทไม่กันเท่าเด้เด้ป้าไปกันเท่า
1: ท่านเห็นบอก่อนค่ำขอบฟีเฮานี่เนาะแม่เนาะ
0: จ้ะ
1: จ้ะตะกอนเป็นยังไงแม่แต่ก่อนสิกินกาแฟก่อนค่ำนี่เว้าสู่พี่น้องฟังนี่
0: แต่ก่อนมันย่างบ่ได้มันขัดในหัวเข่าบาดนี่ไปใช้ก็ได้ซักไม่ทันเท่าไปนางน้ำเฮียนก็ได
1: ้นั่นแล้วนะมันไขคอเฮาเบิดเออ
0: บาดนี่เพราะว่าเขาพอดีไม่กินเบิดสองห้อนคือจังบ่ขัดย่างใส่น้ำเฮียน
1: โว้ยแม่เดี๋ยวกินเบิดสองห้อนึงตีเดียวนี่ไข่อันได้ถิ่มไม่กันเท่านั่นน่ะ
0: กินสองห้อนแล้ว
1: กาแฟก่อนค่ำเนี่ยอีแม่อายุจะปีแล้วอีแม่อายุจะปีแล้วปีนี
0: ้แต่ว่าแม่กินตื่นขึ้นมาแม่กินโดนเรื่อยเรื่อยท้องว่างกินหมด
1: แมนครับแม่กินเนี่ยมื้อเช้าน่ะถูกต้องแล้วบัดที่นี่อีแม่นี่อายุจะปีแล้วปีนี้
0: อัน74
1: ปาดแล้วอีแม่เป็นเข้าอุจุอาจะที่ว่าปวดได้เข้าได้ขอที่เฮาต้องใส่แม่กันเท่าค่ำนี่เป็นมาโดนปานใด
0: โอ้เป็นมาหล่นแล้วที่แรกเดิมแรกมันนั่นล่มนะล่มว่าสิไปว่าได้ย่างที่ขาเพิ่นเด
1: ้ครับแม่ครับ
0: มาเฝ้าเพิ่นน่ะ
1: โอ้
0: บัดนี้ก็มาเพิ่นมาอยู่บ้านไปหาหมอใช้เพิ่นก็ไปโรงเรียนเพิ่นก็ว่าอยากสิไปเนาะไปเสียเงินซื้อแต่เรากินยาไอ้เรากินยาแล้วค่อยกินน่ะแม่เราย
1: ่
0: างที่ขาเพิ่นเด
1: ้อือ
0: ครับขาก็กินว่าเดินว่างตีขาได้บาดนี
1: ่
0: แต
1: ่
0: ว่าหังบอกได
1: ้ครับแม่
0: ย่างไปมันจะคัดจะปวดอยู่คนว่ากระดูกก็เป็นหมอว่า
1: ครับผม
0: บาดนี่ว่าจะไปกินเอียงนกก็ย่างคัดแท้สัน
1: ครับแม
0: ่ปวดมากเลยได้ไปฉีดยาเลย
1: ครับแม่
0: ไปฉีดยาอันไหนบาดนี่แต่ฟัดแม่ไม่กินอันหมดจะซ้ำมากวันที่30
1: ครับแม
0: ่อันมันก็ได้ไปกินยาจักเทีย
1: มากินกาแฟก่อนค่ำแล้วก็เลยส่งไข่แน่จังสิบ่ครับคุณแม่
0: เอามากินด้วยสวยค่อยดึงเบาไปเรื่อยบาด
1: โอ้
0: เอาน้ำยาเลือกเทียบ่ถือดื่มใหม่เลยยางน้ำเทียนก็ไปจะกินไปบ่ได
1: ้เออเฮาสิฮู้ภายในร่างกายเฮาเนาะแม่เนาะว่าร่างกายเฮาไหวบ่คันร่างกายเฮาบ่ไหวนี่เฮาสิบ่กล้าทิ่มใหม่คันเท่าเด้เนาะซ้ําใดซ้ํานึงเน
0: า
1: ะ
0: จ้ะจ้ะ
1: อือนั่นแหละ
0: อู้ยนี่ย่างเข้าไปฮอดผูกไปปงไว้ข้างมันนอนพุ่นแต่ว่าแม่นี่คันแม่นแม่ว่าจะเป็นบ่เป็นหลายปีแม่งสิไข้กว่านี้เด้อต้องเบ
1: ิ่งอันนี้คันขนาดเป็นมาหลายปี
0: แม่โลนปีแล้วเนาะ
1: ครับแม่เอาสิให้แม่น่ะคันกินถือให้แม่กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆแล้วมันจะช่วยฟื้นฟูไปเรื่อยๆนะแม่นะอันนี้เป็นห่วงครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่
0: แล้วสว่ากันคันเงินเดือนออกก็ได้กินแล้วมื้ออันนี้ก็เงินเดือนออกก็ได้สร้างได
1: ้อยู่เออแล้วลูกเต้าเขาหายบ่ลูกเต้าเขาหายบ่ได้เสี่ยงอยู่เสี่ยงกินบ
0: ่บ
1: ่ดูแลสุขภาพด้วยการกินกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำคอฟฟี่แล้วตอนนี้ได้ว่างไม่เท่าแล้วเนาะแม่เนาะ
0: จ้ะ
1: อันนี้แม่แม่หยังครับ
0: แม่สอน
1: เอาเป็นหยังคืออยากเว้าสู่พี่น้องฟังเอาเว้าสู่ฟังแน่ว่าเป็นหยัง
0: เว้าพี่น้องฟังว่าคันผู้ใดเป็นคือแม่นี่มันให้กินเด้ออย่าไปหาอย่ากินเด้ออื่นแม่ไม่กินไข่นะแม่กินเด้ออื่นบ่ไข
1: ่โอ้
0: แม
1: ่
0: เอานี่บ่ไข่
1: ครับกิน
0: บ่เข้าบ่อนบ่เข้าหมอทั้งวันน้ำมันไปคอแห้ง
1: ครับแม่
0: ไปหาหมอฉีดยาแค่นี้หมอว่าโอ้พอเข้าห้างตัวว่าสันหมอช่วง
1: นั่นล่ะครับแม่เพราะว่าหยังเพราะว่าคันเฮาอายุเกิน40ปีขึ้นไปนี่คอลลาเจนมันจะผลิตน้อยลงแต่ว่ามันย่อยสลายทอเก่าก็เลยแนะนําอีแม่ว่าให้กินกาแฟก่อนค่ําคอฟฟี่ผสมคอลลาเจนนั่นเด้ถูกใจบ่อีแม่
0: ถูกใจแล้วบัดนี้ท่านคนว่าเอาเจ้าคู่ค่ากินมันมีกาแฟผสมตัวว่าสันบัดว่า
1: ละคนอ๋อมันเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ําแม่ครับแม่ที่เฮาเน้นส่วนผสมก็คือสมุนไพรกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกายแม่ครับแม่
0: จ้ะ
1: แม่กินแล้วแม่หัวใจแม่หัวใจแม่หัวใจสั้นแม่ยังบ่สั่นแม่กินแล้วแม่หัวใจสั้นแม่อีหยังบ่
0: บ่เป็นหยังกินแล้วก็บ่ตามว่าหยัง
1: ดีใจน้ําอีแม่หลายให้อีแม่สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งเด้อแม่สอนเด้อขอบคุณหลายๆที่เป็นวิทยาทานให้ผู้เพิ่นฟังอยู่เพิ่นที่จะได้ตัดสินใจง่ายๆเนาะแม่สอนเนาะ
0: จ้ะ
1: ขอบคุณครับบ่าวบ่อยขอบคุณลูกแม่หลายๆเด้อ
0: จ้ะ
1: ครับสวัสดีครับมีธีราครับ
2: แล้วแม่ที่เว้าต่อแม่ใหญ่นั่นล่ะ
3: ครับ
2: แม่เจ็บขามาแล้ว4เดือนแล้วหมอได้แม่ก็ไปเบิด
3: ครับแม
2: ่มันปวดแบบแห้งเด้
3: อืมแม่ครับ
2: บาดนี้แม่ก็สั่งนั่นกาแฟมาที่แรกแม่สั่งมากองนึง
3: ครับ
2: กับกระไสกองนึง
3: ครับผม
2: เอามากินแล้วมันก็อ่อนลงบาดแม่ก็เลยไปสั่งอีกอย่างละพัน
3: ครับแม่
2: โอ้ยเดี๋ยวนี้ย่างไปได้สบายเลย
3: โอ้ได้ย้อนได้ย้อนอยู่ตัวสันเนาะกาแฟก่อนครับ
2: โอ้ยเจมันมันดีพะโล้กันยังวะ
3: โอ้ยขอบคุณครับแม่ขอบคุณยืนยันอีกนึงเสียงติแม
2: ่ตะกี้แม่ก็บ่เชื่อเด้แม่ก็ฟังอยู่เด้แต่ว่ากับแม่แม่ก็บ่เชื่อ
3: จ้าแม
2: ่มามันเจ็บมากพ่อๆแล้วห่วยเบิดทางไปแล้วตัวนี่วะ
3: อือ
2: หมอได้กูก็ไปเบิดแล้วมากินมันก็บ่สูนบ่ตองเลย
3: ครับแม่ครับ
2: มาทากาแฟมากับกระไสเซนนั่นเบาลงเบาลงได้นี่มันเศร้าปวดแบบไปได้สบาย
3: โอ้ครับอีเมย์อีเมย์กินต่อเนื่องเด้อมันกำลังไข้มันกำลังฟื้นฟูร่างกายเฮา
2: บอกจ้ะมันยากตรงแม่นั่นมันเศร้า
3: อย่าป๋าครับแม่อยู่ที่ล่าอีเมย์อยากฟังฟังลำบ้าลูกไส้เปิดซูฟัง
2: มันจะมันดีพะโล่ก็ฟังน้ำโมนั่นแหละมวน
3: เลยขอบคุณอีเมย์ได้ครับเด้อ
4: เสียงจากลูกค้าที่ได้ชิมกาแฟก้อนคำ
5: มันหอมหอมหอมอร่อยเนาะ
6: โอ้ยายกินเป็นยังไงกิน
5: กินหอม
6: รสชาติ
5: ล่ะรสชาติดีหวานมัน
6: อร่อยไหม
5: อร่อยมาก
6: แล้ว
4: ก้อนคำคอฟฟี่รสชาติที่คุณต้องลอง
7: สุขภาพดีมากินกาแฟ
8: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444

้านี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านชิงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปากเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2500

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: พอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้ากระถึกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับ

าสเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังเบือจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสนออยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาผ้าเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: านา
1: ผัวมีไอ้ก็บ่ได้เว้าอ้ายก็บ่ได้ว่าอ้ายบ่ได้ตีเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: เอ้ยอี
1: เหลียวเบิ่งเมียเจ้าของแล้วโอ้ยเนาะบัดเหลียวเบิ่งเมียเขานี่เฮ็ดเปิงซึ่งอยู่บัดนี่มักเด้มักเมียเขาแหมหลงหักเมียเขาท่านเว้ากะย่านเมียเฮาได้ยินมักเมียเขาครับจากคุณพ่อชมพูอำไพ
0: คนมางุ่นมาหามองนอกแต่เมียเจ้าของมาเที่ยวจงเ
1: น
0: ี
1: ่ยเมียเฮาก็อยู่นี่ละเพิ่นว่าแต่ว่าซ่อมเบิ่งเมียเขาได้เดี๋ยวนี้พะนะ
0: มักมักไอ้บ่รวมสวมใจจันสิคันเนาบักแน่ล่านะเอ้ย
1: อ่อนส่วนเนาะอีพ
0: ่อพ่ออาถามท่าน
1: เหลียวเบิ่งเมียเจ้าของแล้วโอ้ยโอ้ย
0: ก่อนตอนใดก่อนท่านใดผม
1: ปานผ้าห่มน่วมถึกน้ำหมอกกวางไว้ข้างทางไว
0: ้บ้างลำเดียวใด
1: ย่ำเบิ้งเหลียวเบิ้งเมียผู้อื่นเลยเฮ็ดมุยลุยอยู่วะเนี่ย
0: พอปิดแก้วในหัวใจจังหวะ
1: หัวเขาซื้อกำไรใส่แขนซื้อแหวนใส่ก้อยซื้อสร้อยใส่ข้อเลี่ยมมากมาก
0: ว่ามีกำการ
1: เจ้าขวางละนี่แต่ขี้ไข่กับไฟผูกแขน
0: สนใจน้ำแน่เขาบ่ได้ว่าต้องแย่มันฆ่าข้างวางพอ
1: พูดผู
0: เจ้าเป็นผู้ห่วงซึ่งเจ้ามีบ่วงคอยห่วงห่วงแด
1: งเขามักเมียเขานะครับหนึ่งผลงานเพลงครับ
0: ไปหา
1: จากคุณพ่อชมพูแนะนำกันเข้ามา
0: ครับ
1: กับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์นะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำปูเตี๋ยตำดำแลหัวหยองทองไข่ปากอ่าขาเปตาเขดังวีตั้งจิตมาแต่ก็ไรตั้งใจมาจากบ้านพุลการมาดำเนินรายการมาเปิดเพลงมวนๆเพลงพลอๆสู่คนตาคนยายเอียไอน้องนุ่งลุงป่านาอา
0: ไปบ่มีญาติ
1: ให้ได้ฟังกันครับไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดฟังอยู่เฮียนอยู่ซ่านอยู่บ้านอยู่ซองฟังอยู่หัวให้ปลายหน้าฟังนำรถนำลาพ่อค้าแม่ขายกะฮะบดีเมธีนักปราสู้กู่สู่คน
0: จะมาเผยตั้งให้ไอเสียคนเดือดลูกยังหุ่นภาษาคนลูกไก่ห
1: ัวที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทั้ง20สถานีครับออกอากาศไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นนะครับ FM 96.50 อำเภอสีโออำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเก
0: ษไปได้นอนสิเหล่า
1: FM 100.50 นะครับแก้งสนามนางนครราชสีมาหรือว่าโครา
0: ชใจขี้ละ
1: FM 98.75 นครนายกครับ
0: บ่ขอเซาขอปักครับเอสิยง
1: 101.50 นะครับอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้ว FM 96.75 นะครับอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนๆแฟนรายการเฮาอยู่ทางพูนละครับทางเมี่ยงบักขามหวานพูนละครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนคำกาบาดิวรับสายครับ
2: ขอฟังเพลงน้ำท่วมนะ
1: เพลงไหนครับ
2: น้ำท่วม
1: อ๋อได้เลยได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดซูฟังนะครับ
2: เปิดเดี๋ยวนี้ได้ที่อาบน้ำ
1: ครับผมครับผมนะครับผมขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับอ๋อ090ครับ2927444ครับ
0: ตายบ่อาย
1: หลายผู้หลายคนนะครับเปิ้นก็ขอเพียงกันเข้ามานะครับเปิดตอนนี้บ่ทันใดๆดอกครับ
0: นี่
1: มันต้องตามคิวเนาะสิไปให้ตามใจเจ้าของหลายมันก็บ่ได้ครับทู่ขอเดียวนี้ฟังเดียวนี้มันก็เป็นไปบ่ได้ครับคันว่าสั่งซื้อกาแฟสั่งตอนนี้ส่งตอนนี้มันก็เป็นไปบ่ได้คือเก่าล่ะ
0: ป่านามโอ้ย
1: อาบก่อนเลยน้ำก็ได้อาบก่อนเลยครับ
0: oh.
1: อาบน้ำทาแป้งเรียบร้อยแล้วจะค่อยมาฟังก็ได้ตัว
0: oh.
1: มันบ่ได้ยากคือตั้งรุ่งสีเด
0: ้อ oh.
1: เอา0902927444ครับ0902927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่ส่วนดอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็ถูกกันเข้ามาได้ครับเบาๆยังหลายยายห่างเนาะอีเมล

เตยสารคามนะครับผมจากคุณแม่แก้วโฉมเฉลาไอ้แม่ว่าอยากจะฟังเตยสารคามว่าซั่นเด้เป็นหมอลำคล้ายๆกับว่าจังหวะเนิบๆฟอนดีได้แล้วเนาะอีแม่ฟังย้ำใดกับมวนย้ำนั่นคือว่าแล้วหมอลำของภาคอีสานคู่กันมานานหลายหลากสาขาเสียงพินเสียงแขนแววมาลำใจปัญญาแล้วก็ลำเซิงเพิ่นว่าก้องยาวเสียงดังเถิดเทิงมาเตยลำเซิงใส่บุญบังไฟละมาเตยลำเซิงใส่บุญบังไฟเสียงดังฟังก้องไปไกลโป่งลางเสียงใสดังทั่วอีสานมวนคือหยังได้ล่ะเนาะอีแม่เนี่ยเป็นตะฟอนอ่อมวิทยุแท้เลยสุขอยู่เมืองฝ่ามีแต่แดดกับฝนสุขอยู่ในเมืองคนกินแล้วก็นอนเว้นฟังหมอลำจังสี่แล้วเนาะผู้ใดว่าอีสานแรงจูงแขนมันมาบึงเลยนะนะวัฒนธรรมยังโจโกมันสีแรงจังได้เอาครับ090ครับ292744ครับ090 292744ส่งแรงจิตเติมมาแรงใจนะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยคุณตาคุณยายเอ๋ยไอ้น้องนุ่งลุงป้าน้าอาผู้ที่กำลังรับฟังนะครับสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายนะครับส่วนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำก็ถูกกันเข้ามาได้จัดส่งให้ฟรีนะครับไม่มีการบวกเพิ่มส่งไปหอดหน้าเฮียหน้าบ้านพลอยพลอยเมียครับได้รับสินค้าแล้วจังค่อยจ่ายเงินซะแล้วครับถูกกันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444 0902927444หน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

ชีใดบ้างขอเป็นแฟนบอกง่ายๆว่าขอเป็นผัวหน่อยซะไปเอามันตรงๆเอามันสุดนี่แล้วเอาขอซูนได้บ่ครับคันว่าบ่ทันได้มีแฟนมีสู่อ้ายก็ขอซูนได้บ่ว่าซั่นคันว่ามีแฟนมีสู่แล้วเอาแบบบ่อายได้ล่ะเด้อขอเป็นผัวหน่อยได้บ่เพิ่นน่ะ

0: ตองสีลูกแต่เศร้าสิเฝ้าปอดังไฟก็นาเลยพลุ่งพลั่งจัดขี่เข่าท่าเกลือไหวว่าสิไปยายให้เคยทั้งหลายบัดออกทุ่งพ่อได้ไปอุ่นท้องย่ำเศร้าบัดหาหิวก่อนรอกลักหามันไปทุ่งไปท่าเอื่นใส่บักจานก็น่าจานในจานแม่นท่านลูกท่านตื่นไปน้อมุ่ยน้อลูกกับแม่สวยบ่แห้งละตัว
1: จังแม่นจานคู่ใหญ่ถือเมียสอนเรียบไทยเรียบไม่บอนได้นอนดึกห้วยถึกตอนได้ฮ้อนพูนจนแทงลาขาเปียแต่ผัดนอนนำเมียมีแต่หันหลังไทยหลายเดือนมาเอ้ยบุกากาธรรมชาติของมันไงถูกเมียสอนแต่มือนั้นไปฟันไม่อยู่จานนับตั้งแต่มือนั้นจานผู้เฮ็ดเรียกบ้านบ่เว้นวางพ่อคืนมีแต่บื่นน้ำเมียจนเหียไหลไข่ย้อนหูจักห้อยกล้วยตู้ไว้ปู่ท่ามน้ำมิมยันลูกขึ้นมาจนขาสั่นไกลขันห้วยสวยสองแก้มจันทร์ผู้เมา

0: โอ้ยข้าไปเห็ดเวียกบ้านเวียกผู้ทงไปเลยสวยตัวมันสิไปไขประตูห้วยก้อนน่ะเสี่ยงกะหน้านี่ให้มันน่ะเสี่ยงไปก่อนวะเนาะป้อนตอกคนประตูห้วยไปทางไหนเนาะหานี่เนาะผู้บ่เห็นเนาะไปทางไหนเนาะเห็นตาแม่เฒ่ายืนอยู่ตาเฒ่าแม่
1: ยู
0: เห็นค้อนตอกคนประตูห้วยบ่นั่น
1: เฮ้ยแกเป็นมึงเสิร์ซ่าที่สวมซึมบ่ได้ซ่อมแซมระบักจานบักจานสวยพ่อแห้งเลยสิว่าถามหาอย่างมึงถามอย่างลำลีลำไรไปก็มันอยู่เลาะนั่นบอกก็มาหาเบิ่งป่านนี้ก็มันบักเสี่ยงมันออกไปจะเศร้าแล้วบ่
0: โวยถามเท่านี้ก็คือจมไปหลายจะดูเว้ย
1: นั่น
0: ท่านอยากไปท่านใจคือบ่ไปเอาเองเกียงหลายอย่ามั่วหายหน้าว่าสิเฮ็ดเวียกทงมันพันข้าเวียกป่านท่านจึกโองได้เปี้ยฝาผู้ตัวแม
1: ่
0: น่ะเชียงไขประตูกล้วยไปก้อนจานแล้วบ่ครับเห็นบ่ก้อนตอกคนประตูกล้วย
1: กูบ่เห็นกูบ่เห็นกูบอกว่าบักเสี่ยงมันตื่นแต่เช้าบ่มันออกไปล่ะบ่ป้าไปถ้าแม่มันสิท่านบ้านท่านเมืองเขาบ่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจานท่านสิไปอีหลีแม่ลืมข้าวตัวน
0: ี้อย่างแม่
1: แม่นี่ตีเขาไว้ถ้าเกิดดีได้ท่าเขาไปห้องคลองย่ามเตาบาทาหินเด้อแต่ว่านั่นน่ะจาน
0: ครับ
1: ยายบักเสี่ยงมันเห็นน้ำเด้อเป็นเครื่องกินแม่ฮักจานผู้เดียวได้ลูก
0: โอ้บ่ได้แต่หายก่อนดีรุ่นตัวน้อแม่เฒ่านี
1: ่ป้าไปเฮ็ดไปทำนั่นลูกเด้อยายบักเตียงมันเห็นน้ำอีหลีได้หลักเขาขี้นี่อักกินผู้เดียวได้ลูกเด้อ
0: ครับโอ้ดีครับตัวน้อแม่เฒ่าว่ามันเพิ่นบ่ฮักเพิ่นสนอกบ่ได้แต่เพิ่นหยอกซื่อๆดอกน้อขออภัยเด้อแม่หลงผิดไปว่ายายเฒ่าสั่งเคยจานมานตาใสบัดใดแม่มีใจฮักเคยจานตื่นแต่เศร้าได้ค้างเขาจีเสมอล่อเบิ่งเด้อมืออื่นหน้าหน้าเสียงที่ต้องตาเหลืองบ่มีแนวมากินได้ลองคอห้องทองยันแต่หน้าเสียงท้องตื่นขึ้นมาสิคันสู่ไขประตูย่านแจ้งคงจุงเอาค้วยออกทงไก่ขันห้วยสวยหงเศร้าจานผู้

แล้วมาบัดนี้อรุณใสในยามเศร้าเสียงกาเว้าห้องไฟทงน้อคุณพอได้ยินเสียงหมากกะลงไผไล่ควยออกบ้าน

ไว้ในมือนี่นาบ่ล้างเต้าได้ป้องกระติดยามือขัวหากับไฟไปอยู่ใส่บ่ทันหูย่านแต่ลุงจานคู่เพิ่นสิไปถึงแล้วย้ายกองสีเพิ่นสิจมละกลมลงใต้ตารางเรา

0: ไว้ไว้ตะมุ่ยรักกลัวล่ะบ่ก็ยังเปิดประตูไว้จังซี่ว่าแม่เฒ่าแม่เฒ่า
1: เดี๋ยวแม่กับแม่ซื่อๆมึงมีเฒ่าพ่อมีหยังกระดอแท
0: ้โอ้ยตะมุ่ยรักกลัวแล้วดิแม่อย่านี
1: ่บักพากยำตาเมื่อยกะม่อยกะไม้อยู่ซ้ายสิมารักบักจานมันตื่นตั้งแต่เช้าเพราะมันเอาไปพี่แห้งละบ่มันตื่นตะกอนไก่ฝุ่นตัวมันโง่ไปง่ายยังเพลินง่ายแล้ว
0: เป็นจังสั้นสิแม่
1: เออ
0: โอ้ยลูกกะว่าแม่นกะม่อยรักกล้วยน้อยจังได้ห้องกันน้อย
1: นอนเพลินกะบ่ลูกบ่ย่อบ่ท่านบ้านท่านเมืองไปซะแม่เปล่าไปให้ไปหน้าซะแม่ก็เดี๋ยวเสี่ยงเสี่ยง
0: เอาเป็นหยังอีกแม
1: ่สิไปหน้าอีหลีมันบ่แม่สิห่อเขาให้นะลูกเด้อบ่ยายกองสีก็เลยบายต้องได้ขึ้นมาบ่ก็นั่งห่อขี้เถ้าใส่ขี้แมวอ้าวเสี่ยงเสี่ยงเอ้ย
0: ครับ
1: นี่ลูกท่านสิไปให้ไปหน้าอีหลีแม่สิห่อเขาให้เอาไปกินนะลูกเด้อแต่ว่าอย่าให้บักจานมันเห็นนะลูกเด้อแม่หักเสี่ยงผู้เดียวเด้แม่จังให้ลูก
0: ตาแม่จังได๋มาสิปีหักแม
1: ่กินผู้เดียวเด้อลูกถ้ายังว่าแม่หักเสี่ยงหักเคยหลาตัวลูกใหญ่มันกินน้ำใหญ่มันเห็นพร้อมเด้อ
0: เออ
1: เปล่าไปเด้อลูกเด้ออ
0: ันห่อเขานี่บ่ให้ลุงจานเห็นดอกพี่แม
1: ่บ่บ่เพราะว่าบ่ได้ให้บักจานได้ให้แต่เสียงผู้เดียวตัวลูกไปไปเฝ้าไปเฮ็ดให้มันได้หลายคนบักจานเด้อเฒ่าเด้อ
0: ครับครับลูกเฝ้าไปก่อนเด้อแล้วในตอนนี้ล่ะคุณพ่อกำลังตกมาไก่ไว้พอปานธนูหน้าเสียงคำพาเจ้าให้นำผมตวาดเป็นคนลำขับคำผงพระเอกตนได้ผลแผลทองแต่ก่อนติดตามมาด้วยพอบอนสลับกับก่อนคอยฟังบอนก่อนสนุกบอนลูกเคยไปร้องเพลงที่พอการได้จนแต้มอันของเทียมบ่มีแก้มถึงของปลอมบ่มาเข้าเฮาของจริงต้องมา

แฟนสวยประมาณจันทร์ผู้ไทยหน้าแล้วมาไทยเอาปั่นเข้ากีบีกินน้ำคำอยู่เลยทั้งเคยน้องยันเมื่อยตายจังแม่นง่ายกองสีเล่ามาดีโพดให้ปั่นเข้าในให้ทั้งจานพ่อละมานทั้งเคยเลี้ยงยันเมื่อยแฟนแฟนสวยประมาณจันทร์ผู้ไทยหน้าแล้วมาไทยเอาปั่นเข้ากีปีกินน้ำคำอยู่เลยทั้งเคยน้องยันเมื่อยตายจังแม่นง่ายกองสีเล่ามาดีโพดให้ปั่นเข้าในให้ทั้งจานพ่อละมันทั้งเคยเสียงยันเมื่อยห้นหอบบ่มีแนวมาห้องทองท่านสวยมาเอาน้ำพาโยทางปั่นขั้นแท่นะเมียบ่มาส่งเขาจันผู้เบาอกกะบ่หิวจันผู้ปั่นผู้แท้ตั้งแต่ให้ต้นหิวจนเลยใส่กกสะแบงบ่เคยเต้าไม่แห้งหยุดได้แข่งกันกับทางนะถ้าพอเท่ามาหน้าว่าจันผู้ดูงานสั่งคงวางใจลูกเคยใหญ่มุ่นสิหนีไปใส่ย้ายกองสีหักผู้ตนท่านสั่งหนอแม่นผู้เสียงเหลืองทองค่ะ

0: โอ้ยตายแล้วเนาะน่ะเสียงหันบ่ได้ปั่นเขาเคยจังจานซะแม่นี่จังแม่นแม่เฒ่าฮักเคยจานคักเด้อป่านบ่ได้ปั่นเขาใหญ่ห้องพ่อบ่ต้องห่วงทางหิวมีแต่ทำงานเสยได้แต่เอ้ยคอยจ้องตายแล้วบ่ฮะนี่น่ะเสียงแม่เฒ่าบ่ปั่นเขาให้บ่บักจกก็ลิ่มร้อนพอดีสิไปจิ้มลิ่มบักจกก็หน้าไว้
1: แล้วในตอนนี้มาเสียงห้องคนดินพ้นเหมือนกบ่าตะเว้นถวยพอเพนเห็นลุงเจ้าอยู่ไว้ไว้ตายบ่น้อยจันผู้ใหญ่เพิ่นบ่ได้หอบเผาคือเคยน้อยผู้ตื่นสวยบ่เพิ่นมาเสียงห้องพ่ออยากก่อให้ด้วยตะเว้นเพียงพอเพียงหัวบ่มีกลัวทางหิวตากแม่ยายเพิ่นดีหาพอเขาง่ายได้ใบเมียนเขียนอยู่แอวปิ้งป่าแก้ว

0: ตายบ่ฮ้อลุงจามมื้อแท่งเดือนเพิ่นลาเมื่อยบ่มีไผมาส่งเขาสิร้องเอิ้นใส่ลุงเบิ่งปานนาลุงจามโอ้เมื่อยหรือเฒ่ามีแห้งหรือบักจกร้อนเนาะลุงเอ้ย
1: เออข่อยกับพักจักข้าวนี่ล่ะข่อยมาตั้งแต่เช้าพุ่นเจ้าหิวข้าวบ
0: ่ก็บ่ทันได้หิวดอกลุง
1: อันลุงนี่บ่ได้หิวข้าวเด้อันเจ้าหิวกับเขาเมื่อหาเขามากินก้อนก็ได้เด้อ
0: บ่เป็นหยังดอกบ่เป็นหยังดอกน้องอดได้อยู่ดอก
1: โอ้ยลุงบ่หิวดอกหน้าแม่นล่าเมื่อยกะก็อดอยู่ดอกคอยนั่นน่ะคันหน้าหิวกะเช่าผักซัวข้าวก็ยังได้หรือสิขึ้นไปบ้านหาเขาง่ายมากินก้อนโอ้ยมักจกร้อนอีกซ้ำสิฟันริมทองมักจกก็ดอกคอยนั่นสิเฮ็ดริมมักจกก่อนบ่สิทําซ่งเฮ็ดริมมักจกแล้วก็สิปั่นกินข้าวไปนําก็น่าแม่เฒ่าปั่นเขาให้จันน่ะเสียงเห็นบ่
0: ห่วยห่วยโอ้ยลุงเพิ่นกินมักจกแล้วเฝ้ามีแห้งอยู่ใต้ห่มเสี่ยงสิไข่ห่อเขามากินเลอยู่ห่มท่านบงกะนาโอ้ยผมญาติลุงจานเห็นปั่นเขานำยับไปทางนั้นปั่นดอกเว้ยเขาจังได๋มาสิอ่อนสินิ่มพักได้นี่ห่วยห่วยปากมึงเอ้ยห่อเขาพ่อฟ้าแม่มึงได้นี่แม่มันบ่แม่นห่อเขามันเป็นห่อขี้เถ้าตัวนี้ตอบยำตามเอ้ยอีเมเถาเอ้ยเฮ้ยท่านก็เห็ดเป็นหายปานนี้แต่ว่าเอ้าแต่ยังไข่อยู่เนาะมีปิ้งสิ้นอยู่นี่เหลือบ่พอเผื่อบ่คือจังมันเหม็นจังซี่อ่ะจังได๋กะหม่ำจะค่ำกันเนาะเว้ยโอ้ยบอกเอ้ย
1: แม่ยังแม่ยังน่ะเสียงเจ้าคือหักล้มหักแรงอยู่แท้ฮะนี่
0: โอ้ยบ่แม่นหยังดอกลุงกูคอแห้งแม่งเขาคอซ้ําแม
1: ้โอ้ยคือหักล้มหักแรงเจ้าน้อแม่นขี่ม้าหรือขี่คนอยู่เลาะคนจังหนีหนาดจะหาให้เจ้าคันมันเหม็นคนนั่นก็หนีไปเซาคนใหม่ก็ได้ตัวผู้มาก่อนก็ได้หลายผู้มารุ่นก็ได้น้อยสิมาท่าเฮ็ดแช่งกันเฮ็ดหยังบ่เว้ยคันเจ้าลาเจ้าเมื่อยก็เขาเมื่อบ้านหาของง่ายมากินก่อนก็ได้เด
0: ้อเอ๊ะมันลุงจานก็เห็นหอขี่แมวอยู่ว่าเป็นพี่จังมาทำพาเยอะยังสิวะพี่พามันคือเฮ้ยกดมึงมาส่งเขาน้ำแม่บ่นี่แม่เถาหรือพ่อเถานี่กูสิเหยียบพ่อมึงใส่ดินจักบาทอยู่สำหรับกดมาน้ำแม่นี่ละน้อยาแม่ขึ้นมาเว้นกำไหนใครเคยต่างมันขึ้นมาตะนองอาบเจนอคือจังเฮาอาบน้ำยามพันกะเราเองแล้วผู้นึงเป็นผู้ร้ายฝ่ายตำรวจพนำจับเมียบ่ฟังความผัวตรวจบ่ฟังความพระโหดบ่มียามลุงคนผู้หาความหนุ่มบ่พอข้าวพักพอเรื่องคือจังตัวของเสียงบ่ทันเก็มพอเท่าบัดมาพอขี้แมวสูนหลายได้นอพอเชียดหลายเด้นอแม่ผมเสียงท้องเจ็บบ่แล้วมันแป่วอยู่ในใจยายของสีจันทร์ทำมีเพิ่นแต่งคนมาบนแก่เมื่ออยากไอลุงจันเมาอยากไอลุงจันเมาต้องขุนแห้งหายกลัวเก่าท่านบ่ว่าพอเฒ่าท่านบ่ว่าอีแม่เฒ่า

0: มันคือนั่นมาตายมันแท้มาทรงเผากับบักได้สีมากก็คือบ่เห็นจักคนนะว่าม
1: ามานี่แม่ของสีก็เลยป้าเตรียมของคือผัวสั่งทั้งประแดกขี้ลาหามาไว้ถ้าใส่งานก็เลยจัดแต่ไว้เตรียมแต่งแต่ค่อยหาตาเป็นสวยง่ายเงยแดดแก้มาพ่วงหอนตอนนี้กองสีเทาเอาใจเคยสิเฝ้าออ

0: มามื้อนี้สวยพ่ายกินง่ายแล้วอียังกะแตงไปแล้วแม่นเท่านั้นไปซ้ายคือบ่มาไปส่งเขาอยู่คือเอามาแล้ว
1: มื้อนี้ล่ะเว้ย
0: รอบ้านหัวตามาซั่นบ่
1: จังซั่นล่ะเว้ย
0: เออมาบ่เหยียบห้อยคือสินอนบ่หลับเนาะ
1: มันก็ธรรมดาเนาะมันสิมานอนอยู่ซื่อมันก็สิไหวที่คนแม่เป็นจังได๋เฒ่าอันคอยบอกไว้แต่งไว้นั่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วตัว
0: แล้วๆไปถ้าแม่เงือกเบิ่งตะเว้นไปมันสวยแล้วระวังถูกแอกหน่อยเพิ่นเด้อไปถ้าแม่ส่งเข้าลูกเขยถ้าแม่
1: ให้ค่อยก็อยากให้มันเป็นจังซั่นนะเว้ยอยากให้มันเพี้ยนนี่ดู
0: คือสิถูกใจเจ้าคักเฮาเฒ่าเนาะ
1: อุ๊ยมันก็ได้ยังใจปันหยังนั่นตัว
0: ถูกละบัดนี้สวยแล้วไปเข้าลูกสิยาก
1: มาตอนนี้แล้วคุณพ่อสวยพ่อเพี้ยนตาเว้นขึ้นพ่อจานนี้ยิ้มออกทงตายบ่น้อบ่เคยคงแก้งแต่มึงถึงแต่กามบัดยามพ่อห่อจีแมวถ้ามึงยังจ้องห้องมึงต้องเกบ่แล้วอย่าสิเก่งแต่ทางสู่กูกับคนคือกันบ่แม่นแนวต่อไม่ตาแล้วเห็นบักเสียงน้อยอยู่ถึงโพนนั่งกอดเข่าตายหลับแนวมึงบ่มึง

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสุโขทัยโทร042-714-384
1: 2-7444-090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท้
1: ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากครับเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: อดสว่าแน่เฮาแฮงคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะขายโรงศพ
0: อื
1: ้อห่วยหัวหน้าการสั่นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว090-292-7444แล้วกดนำฮอนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคันบ่ท่าเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
1: ครับผม
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้อๆโอ้ถึกๆย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมกหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจก็โทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนคุณน่ะ
2: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
2: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไหลเห็นน้ำไหลเห็นน้ำ
3: จ้าจ้า
0: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
3: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
0: ป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
3: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดี๋ยวนี
3: ้ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึ เบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
3: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
3: เอาอันนี้ไป
0: อีหยังล่ะนี่ยาย
3: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือน
0: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนติยาย
3: สั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกระโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจ้ะวะแม่ขอรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆเออกะสันขอรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: คุณพี่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ลูกแม่เอ้ยทั้งลูกไส้ลูกสะใภ้เฮเพียนพำว่าทำกินร่วมทรัพย์สินไว้เป็นทุนท่าแต่งบุญหนุนคำญาสิผ้าทำบุญสร้างอุทิศทานไปหาพอขันมั่วพัดมั่วล่อคงบ่ได้แจกเข้าหาเจ้าพ่อผู้ตายหรือพวกเจ้าสิว่าจังได๋ละบุญทำแพงสีเอ้ย
1: อย่านั่งเอ้ยว่าทั้งเสียลูกนี่น้อบ่พร้อมอย่าน้อมเหนียวกะเที่ยวจ่าเรื่องวัดว่าบ่สนใจแล้วแต่ไผสิยันเยยแม่นเกิดตายร้อยล้านเที่ยวทั้งสินทานบ่ขอเกี้ยวแนวว่าเสียไฟเดียวบ่มีผลจังเฮ็ดค่าพ่ายหน้ายันทุกจนขั้นเศษอีหลีเก่าจังสิสนอเมญาพี่บุญธรรม
2: เฮาจังได๋ล่ะแพง
1: ถ้าให้แม่ย่าตายจังเฮ็ดพร้อมพ่อปู่เธอเดี๋ยวรวดจังบ่เปียงไหลเทีย
2: นี่เจ้าก็สร้างเว้าไปทั่วทีบทั่วแดนแท้การทำบุญ50พัดวันประกันลุงจังได๋พร้อมย่ำใดเฮาก็เฮ็ดย่ำนั่นตัวพร้อมอีกเฮาก็เฮ็ดอีกเฮ็ดหลายมันก็บ่ผิดดอกแพงเฮ็ดสนอแพง
1: วายมาขึ้นเน้นกระดอกกระเดียมาย่ำคักย่ำแน่แต่แพงอันน่ะ
2: จังใด
1: อันแพงใดเดี๋ยวเนี่ย
2: เอาอยู่นำกันสองคนก็สิมีแพงใดก็แพงเดียวนี่ล่ะ
1: บ่เด้ออย่าว่าถ่อ
2: จังใด
1: นั่งฟังเทศอยู่นี่พี่น้องมามากดาไลตาเฮ็ดจังได๋มานอนโกนั่งอยู่นี่ข้ามี2แพงสิบ่หือพร้อมกันพุ่นตี้เอิ้นซื้อเมียก็เอิ้นเนี่ยมันเต็มซื้อเต็มเสียงเอิ้นเฮ็ดข่อยได้หน้าแน่
2: อันเต็มซื้อเต็มเสียงเจ้าว่าจังได๋กว่าเฒ่า
1: อากะแพงสีพี่ลมกิจนี่ดิ
2: โอ้โอว่าจังสั้นติ
1: สมก็เป็นอสมอหมู่10แน่แพงสีพี่ลมกิจว่าจังสี
2: เอาก็สิเอิ้นเจ้าไม่ได้เฒ่าเด้อ
1: จ้า
2: แพงสีพี่ลมกิจ
1: จ้าพี่บุญธรรมบูรณธนิต
2: จุ่มได้อีกเนาะบัดนี้เนาะ
1: นี่ล่ะจุ่มแม่ยายอําพรนี่ล่ะ
2: โอ้เอ้ย
1: อันเว้าอยู่นี่ห้ามจังได๋ก็บ่ยาว่าจังได๋ก็บ่ฟัง
2: แม่น
1: จังได๋ก็สิเฮ็ด
2: เฮ็ด
1: คิดคักไป
2: คักแล้ว
1: แน่หรือ
2: แน
1: ่ไอ้บุญธรรม
2: จังได
1: ๋เงินบาท1สลึง1สวดสิได้มาอยู่ฝากป้ามักเหย้าเจ้าสิเสียไปเปาๆบ่ได้นะ
2: จังได
1: ๋เว้ยรับจ้างรับใบสวดสิได้มาเจ้าบ่เคยได้ยินติตั้งแต่มาล่ําก่อนเขาก็ยังว่า
2: ว่าจังได
1: ๋เงินหายากและเกินลำบากหนักหนาทุกคนอยู่ในโลกาทุกคนอยู่ในโลกาบ้านนอกบ้านนาไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าที่ไหนก็ต้องการแต่เงิน
2: ชุดชึง
1: เง
2: ินชุดชึง
1: ว้ายที่มันชุดชึงชุดชึงที่มันชุดชึงบ่คือ
2: เป็นอย่างเดียวนี
1: ่มีแต่จากกระเบียวไปและชีวิต
2: โอ้ยก็ทำมาหากินซอยกัน
1: เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เนี่ย
2: เห็นยัง
1: นี่ละใบสีเขียวนี่ละ
2: เออเห็นอยู่ดอก
1: นั่นแล้วเงินสวดสิได้มามันหายากลำบากกระดอกกระเดียตัว
2: เออ
1: จะเฮ็ดเถาะ
2: โอ้ยเฮ็ดคือเก่านั่นล่ะ
1: ก็จะไม่มันยากเนาะ
2: อืม
1: เอาข้าจะสั่นเพื่อความสบายใจของพี่บุญธรรมกับเมียเฮ็ดซะสั่นกว่าบ่ขาดดอก
2: เออก็วางสั่นเนาะ
1: โอ้ยข่อยเว้าว่าท่านสุดเถาะ
2: บ่สุดจังได๋ดู
1: บ่ขัดแต่ว่าข่อยหําบ่พร้อม
2: เอ้ยบ่ขัดแต่ว่าบ่พร้อมอันมันหมายความว่าจังได๋ข่อยเดี๋ยวนี
1: ้ก็หมายความว่าพี่บ่ทํากับแม่ยายจะเฮ็ดก็เฮ็ดรวดแต่ว่าแพงสีนี่บอกได้คําเดียว
2: ว่า
1: no
2: อุ้ยมาวางสั่นมาสั่นแต่บัดนี
1: ้วางสิล่ะ
2: อุ้ยเอาจังซี่
1: จังได๋
2: ว่าหั่นแม่ยายแล้วเว้าแล้ว
1: เออ
2: บัดนี้อ้ายสิเว้าสู่ฟังเด้บัดนี
1: ้เว้าดีๆนะ
2: แม่นหยังอีกล่ะ
1: แม่เป็นใครเมียเป็นเนื้อสิเลือกตนหรือใครตัดสินใจเอาเองบ่ต้องเก่งแฮ็ดลองเว้าพี่บุญธรรมเอ้ยขั้นเจ้านักทั้งยาเฒ่ากะเสื้อเอาเล่าเฮ็ดหม้อสระเอียโลด
2: นี่มันหยังหม้อสระเอียบัดนี
1: ้ลาบหมู
2: อุ้ย
1: แพงสีนั่งนี่บ่กดตอกก้อยสิขึ้นบ้านง่ายได้เจ้าฮู้จักบ่
2: ฮู้จักหยัง
1: การที่เป็นแม่ห้างเป็นผู้ใดตายผู้ใช้มีดเต็มเมืองถิ่นวัชีบ่เคยแลก
2: เออ
1: บ่มีผัวแล้วปะแป้งท่าศพแดงแต่งตัวใหม่เอาให้มันทันสมัยยะตะเบาสำน้อยสวยลมมือละเช้าพุ่นล่ะ
2: มาวางสั่นบัดนี้
1: บ่เสือก็ร้องป่ากันเมืองบ
2: ่โอ้ย
1: ระวางพิรมกิจกับบุรณะธนิตผู้ใดมันสิได้ไม่ก่อนกัน
2: อ
1: ันแย่งแวนเมืองจักเทียบ่อาบน้ำแล้วเนี่ยเมืองหน้าจะของบ่
2: เป็นหยัง
1: ห
2: ยี
1: เฮ้ยว่าเป็นหมาโซ
2: ่เอ๊ะก็เว้าบ่ามีผู้เอาเพิ่นบ่ก็ได
1: ้หน้าจังซั่นสิได้งัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดน้ำบัดน้ำเมืองเขาบ่อย่านะอย่านะอย่าให้พิรมกิจห่อผ่าน้ำใสแสงนะอย่าเด้อ
2: โอ้ยมันเนี่ยลงเลี้ยล่ำเดียวกันแล้วก็ไปมันมุมฟัง
1: เนี่ยเลี้ยคือเจ้ากับไททานิกอะไรมิตรสิพาจมอยู่กลางทะเลลึกกันล่ะแม่นวัดลอยนะว่าคล้องน้อยข่อยก็บ่ว่าสิ พ่ายน้ำเจ้าเด้อ
2: เอาเสือ
1: พ
2: ่อซอยกันตี
1: บ่
2: เป็นหยัง
1: มีแต่ข่อยเสียวตีล่าน้ำข่อยจะควมลงหัน
2: เลยโอ้ยก็เฮ็ดบาปโพดเห็นว่าก็ได
1: ้บ่บาปละอีหลีนี่ล่ะ
2: เออ
1: ลอกเมืองแล้ว
2: อืมเอาเอาฟังฟังอ้ายซะก่อน
1: เอาว่าว่าว่าฟ
2: ังเออ
1: ขอบคุณเด้อแม่เด้อให้ร้อยหนึ่งให้ได้ขึ้นล้านเด้อแม
2: ่
1: บอกกูตั้งขางมานำเด
2: ้อได้ยังให้เพื่อนละเท่า
1: โอ้ยแนวซุบแขน
2: โอ้มีแนวฝากเพื่อนเยอะเนาะ
1: เอ้ยมีละเนาะ
2: เออ
1: ว่าพี่ล้มคิดว่าได้ขี่ไล่ปันนั่นเด้อ
2: เออ
1: บ่เอาซื้อขึ้นละโง่งเด้
2: จังได้มันเบิดแล้ว
1: ฮะ
2: มันเบิดแล้ว
1: โว้ยเบิดตั้งแต่เทียดน้ำลงพอบปรัชวันผุดปีนี้สิ200งะโอ้
2: เงี้ยอย่าง
1: คอยพ่อผิดตั้งแต่กัดกินมานี่ว่าท่านนี่เห็นแจกอยู
2: ่เออขอเกิดอาศัยเจ้านั่นล่ะ
1: เฮ้ยจะเป็นนี่เนาะเพิ่นว่าผู้ชายก็สิอาศัยเมียนี่ล่ะเนาะ
2: เออ
1: ถ้าเมียบ่1ข้าว1หน้าไม่กินคือสิบ่ได้กินล่ะอย่าอย่ามาเก่งเด้อกับเมียเด้อเก่งๆย่ําก็เว้นใครได้อย่ามาเก่งย่ําขึ้นน
2: ี่เป็นหยังย่ํามาขึ้นมันเป็นหยัง
1: ลอกของแล้วสิได้นอนตบยุ่งอยู่ทั้งนอน
2: โอ้ยบ่ว่าเพิ่นได้เป็นไข้เลียดออกเด้อเนาะบัดนี้เน
1: า
2: ะ
1: เฒ่าว่าได้สิว่าหยังก็ได้ว้าย
2: ก็สิว่านี่ล่ะ
1: สิเศร้าตีสองพุ่นตี
2: เออ
1: ไม่มันยังเดือก
2: เออบ่ฮอดพุ่นดอก
1: บ่ฮอดอยู่แล้วล่ะมันแม่นแต่สมัยสิปีขึ้นหลังเนี่ยพอสิขึ้น2ทุ่มเทียดแล้วตีนึงมันสิฮอดวัดหมู่ก็อุ้มบาดออกจากประตูโขงเจ้าของหัวตะแลนเข่า
2: เออแข็งสั่นตัวเนาะ
1: จ้าถูกขอบคุณนะยายเด้อโอ้ยตาอ่อนซ่อนแต่บัดน
2: ี้อ่อนซ่อนหยังอีกบัดนี
1: ้ผู้ประเทศก็ได้ร้อยคือกันอันแม
2: ่
1: กูเด้อหลวงพ่ออยู่ทางในบุญขันหนึ่งอยู่ทางในมันคู่กันเด
2: ้อ
1: ให้แต่พาใต้เขียกอะไรนี่พระเจ้าภาพก็ให้น้ำใน
2: เ
1: ออน้ำกันได้ตักบาทมาอื่นนี่เพิ่นบ่อยู่สิแล้วตีมันสิบอกว่าไปม่นเอา3องค์ผุ่นมาตักเพิ่นสิ
2: 3องค์มาแต่ใส่ด้วยนี
1: ่มาแต่ยะโสน่ะล่ะ
2: ว้
1: าว้าย
2: สิม่นจังได๋เนาะสิไปข้างหน้าอยู
1: ่เออก็สิไปข้างหน้านั่นล่ะบ่ฮู้ได้เอาหลังแล่นดอก
2: เออ
1: ว่าจะว่าหยังก็ได้ฟ้าว่า
2: เออ
1: เท่า
2: หยัง
1: เพิ่นเอาบักพร้าวมาถวาย
2: จังได
1: ๋เจ้าซิมไป
2: บ่ทันซิม
1: ตี
2: เป็นหยัง
1: จังแล้วซาสู่งานเจ้าคือดูดก้อนหมู่คือจังบอกกันเนี่ยนําบักพร้าววัดวัดวัดวัดวัดจังว่า
2: อันที่ว่าข่อยบ่ทันได้ซิมนี่เป็นหยังติ
1: ยันมันฟ้าวคืองานก่อนนี่บ
2: ่บ่เพิ่นบ่ทันถวาย
1: หึเอาเด้อบาดอันตั้งอยู่นี่บ่ทันถวาย
2: ก็บ่ล่ะเนาะ
1: โอ้ข่อยลืมข้าวซะบ่เนี่ยมึงถ้ามาไหนก็บ่มีห้อยเปิดเนาะขวัญนะถวายเด้อพ่อถวายใหม่แน่น้ำบักพร้าวนี่พระอยากฉันน้ำบักพร้าวเพิ่นถวายเบิดหน่วยนี่คันข่อยซิมนวลมันสิบ่เว้าเพิ่นข่อยติล่ะ
2: เว้าเพิ่นให้หยังอีกล่ะ
1: เอ้าจักล่ะโอ้ฉันบ่ได้ดอกนวลมันก็ได้เพิ่นเอาเจาะมาซ้ำนี่ก็ซ้ำกันล่ะกับหมาเด็กบังขอลำ
2: จะขอเบ้าโพดเนาะ
1: เวียนตัวว่าว่าว่าว่าว่าว่า
2: เออสิว่าสิว่าสิว่าที่นี่ล่ะ
1: จ้า
2: บัดนี้
1: ยัง
2: ยังหยิกกว่าเดี๋ยวนี
1: ้บัดไหน
2: โอ้ยก็บัดนี่ล่ะ
1: บัดนี
2: ้เมียน
1: เศร้าเด้อ
2: เศร้าจังไหนเดี๋ยวนี
1: ้งานหน้าจะว่าคว่ำนี่ดิ
2: ว่าคว่ำไหนอีก
1: บ่ถูกใจผู้ลางคนบัดใดนี
2: ่เอาจังได๋จะว่าจังซั่น
1: แม่ย่า2เที่ยล่ะแม่นบ
2: ่จังได
1: ๋รอบแรกเพิ่นก็บัดนี
2: ้เออ
1: รอบ2ก็บัดนี้
2: แม่น
1: ไอ้เพิ่นทําคือกัน
2: เอออ
1: ันรอบแรกบัดนี
2: ้แม่น
1: อันว่างหั่นนี่ก็บัดนี
2: ้แม่น
1: จะว่าหมู่10มันสิบ่เบิดนี่จักเที่ยนั่นน่ะ
2: คือว่างซั่นบัดนี
1: ้โอ้ยก็ให้กําลังใจเพิ่นแน่กลุ่มผ้ามีหน้ามานี่นี่ธกสมันไรคือหยังนี่เด้อ
2: กําลังใจแบบใด
1: เอ้าสิมาว่าบัดนี้บัดนี้จังได
2: ๋ให้ว่าจังได๋อีก
1: เบิดนี่ก็ว่าสิตัวเอาไปหน้าบักพร้าวนะเบิดขึ้นเต้นอยู่หันตีนานั่นน่ะเพิ่นสิล่างเอาซ้ำล่ะ
2: เออค่อยวางซั่นดีเถ้า
1: เออให้กําลังใจเพิ่นแน
2: ่คือบ่เคยว่า
1: เพิ่นผู้นั่งอยู่ทั้งโต๊ะเหมือนกาเพิ่นมาอีกจักร้อยอย่าว่าบัดนี
2: ้เออว่าไม่เนาะซะเนาะ
1: เออเบิดนี่วางสิ
2: ให้กําลังใจเนาะ
1: จ้า
2: เบิดนี่เจ้าหัวควรข่อยยังค
1: นเจ้ากับหัวกันตัวว่าจะเป็นว่าบ่คือ
2: โอ้ยว่าบ่คือจังได
1: ๋บ่เป็นตะเบิดหนีจักเที่ยดอกมันเป็นหนีอยู่หั่นล่ะซะนะ
2: บ่เบิดจักเที่ยดอกก็ว่
1: าเออค่าอยู่หั่นล่ะบุรณทนิต

0: นสิอวยอําในตอน
1: ค่อยลงก่อน
2: ฮะ
1: ค่อยลงก่อน
2: เดี๋ยวค่อยว่าสิถามเจ้าอยู
1: ่คือมัน
2: ว่าแต่เทศมันคือสิจบล่ะฉะนั้นเดี๋ยวนี
1: ้กูคือไปก่อนสอบมัน
2: เป็นระเบิดหนีนี่แหละมันนายเถอะเนาะรถจะหน้าแต่เต้ต้นสิจดสิไหวอาวสานก็รักสิว่าเพราะว่าสิว่าเท่านี้คือสิเศร้าแล้วมัน
1: เป็นแนวนี้เนาะวันนี้เนาะ
2: ตายแล้ววันนี้ว่าแล้วดอกมันหมดตายอีหลีน่ะนะโอ้ย
1: เราจะกระเบื้องท่วงไปเนาะ
2: ปอดบัวใหญ่บ่นอมืออื่นดิเนาะหมู่เขาว่าท่านคอยว่าท่านเทศจะก่อนอยู่จะเด็ดแต่ว่าสิเศร้าแล้ววันนี้เว้ย
1: คือเป็นยังแนวนี้เนาะ
2: เอาไม้เด้อเป็นตาเด้อ
1: เอาไม
2: ้ค่อยมีบ่สิเทศก่อนสุดท้ายมาหาก่อนสิเทศแต่หางมาหาหัวมันวันนี
1: ้ขอโทษจ้ะนะ
2: บ่บ่ต้องมาขอโทษก่อยขอบ่ได้เสียน้ำพระบาทดอกไข่น่ะพูดขอโทษผู้เพิ่นนั่งอยู่บุญ
1: เอาไม้เอาไม
2: ้เอาไม้ก็สิคือเก่าตัวเทศบ่ค่อยแห้งหรอกบ่คั่นนี่มี
1: เออบ่ทันได้หลายดอก
2: มันหลายกระซากแล้ว
1: ได้2ครั้งนึงดอก
2: รถจะหน้าตักแต่ต้นกําลังจะฮอดจนสิอ้วยอวสานกําลังจะว่า
1: เอ้ยตัวขอขึ้นพ่ออยู
2: ่โอ้ยบ่อยากอายดิอยากอายหยังติ
1: อยากอายหยัง
2: พระทั้งหลายล่ะจ๊ะบงยะโสธรพะนะเนี่ยเดี๋ยวๆเด้อ
1: จังได
2: ้ยะโสกระซัง
1: อืม
2: บ้านเกิดขออยู่มุกดาหาร
1: บ้านเกิดขออยู่ร้อยเอ็ดเด้อ
2: นั่นล่ะ
1: จังได้
2: มิตรภาพร้อยเอ็ดล่ะเทศแต่ถังมหาหัวมัน
1: อย่าบอกแล้วข่อยอยากอายคนเถา
2: โอ้ยสิอยากอายให้ยังปิ้นข่างใส่ปานนั่นเจ้าบ่คือข่อยได้ของหันแป๊บเดียวข่อยเห็นเบิดตำรวจทั้งนั้นเจ้าว่าปิ้นข่างใส่บ่เห็นผู้ใดได้เจ้า
1: เออ
2: เห็นตั้งแต่หน้านัทบุตรล่ะ
1: เออ
2: มันเป็นบันนังหัวไปแห้งแล้วพูดแล้วยิ้มใส่เจ้าตัวละเถา
1: เออก็ยิ้มใส่นั่นล่ะเน
2: า
1: ะ
2: ไปบังพาจบงคนแล้วบ่เห็น
1: เออ
2: เอาว่าบัดนี
1: ้
2: ให้มันเบิดเด้อหนี
1: ว่าย่านบ่เบิดอยู่

0: งานเวียกบ่เคยสนหากาพดนวลพี่เบิ่งตัวดีจนตาคัง
1: ตัวใดเหล่า
0: โอ้ยมันบ่ทันได้ฮู้ว่า
1: เฮาบ่ทันฮู้จังได
0: ๋บ่ทันถาก
1: คือว่าตัวดีจ้ะบอกเพิ่นแน่บอกพี่น้องไสยปุ้มแน่ให้เพิ่นได้12ล้านนี่เพิ่นได้6ล้านแน่ให้ได้หมดมัดเทศอีกแน่
0: เออมันว่าตาถากว่าท่านได้เอาแป้งโพ

แก้วเป็นลูกแก้วสะใภ้แก้วแนวหนอกะตันอยู่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ปูนกันพองเลี้ยงบ่เคยเถียงพ่อขังพร้อมเสือฟ้า

วันขนุนบูชาคุณสองเขือยกไว้เหนือเด้อเสียนเก่าบ่ให้มีกระมองเศร้าสิขัดเก่ากะลังซอยขันมีโชคอำนวยต้องทำบุญ

0: คนย่อมเอ่ยเพื่อนว่าบุญบุญนี่บ่มีไผปั่นแจกบ่แหกออกได้คือจังไม่ภาคกลางคือจังเฮากินข้าวเฮากินเฮาก็อิ่มมันบ่ไปอิ่มท้องเข้าพุ่นผู้บ่กินบุญก็เป็นจังซั่นให้จำไว้อย่าสลงผู้ใดดูผู้นั้นได้ผู้ใดไปผู้นั้นฮอดผู้ใดจอดอยู่นิ่งบ่เห็นหูหอมธรรมการทำบุญฟังธรรมเพื่อกันบ่มีใดกันแม่นใจประสงค์สร้างกลางดงกะว่าทุ่งใจประสงค์ขี้ข้านกลางบ้านกะว่าดงหลังจากนั้นนางแพงศรีได้ทำบุญกับผู้เป็นสามีแบบไม่เต็มใจก็มีนักกาละบัดนี้แล
1: ปากขึ้นแล้วว่าผัวบ่มีผัวบ่มีค่ะผัวบ่มีจ้ะพี่บอยผัดว่าเอ้ยจะเป็นคักแน่จอบยามไส้ครับผู้ใดกำลังจอบยามไส้อยู่เดี๋ยวนี้ยกมือขึ้นย่ำผัวเขาบ่อยู่บ้านแอบลักตีไทยคั่วกิเลสหนาเมามัวนับมือสัวนอกคนเอ้ยมันโมเมนจังสั้นบ่าวบ่ไอตบมือข้างเดียวมันบ่ดังดอกเมียเขาก็เป็นใจเป็นใจย่ำผัวบ่อยู่ละออกบ้านไปแล้วบักหนวดออกบ้านไปแล้ววะซั่นแม่นอีหลีบักหนวดไปใต้หนูแล้ววะซั่นมีเวลาหอดตี 3 ตี 4 อยู่ไปหาบักหนวดผัดไปกวนหนวดซามือนั่นนะครับขอแขกขึ้นมาเมียว่าโอ้บักหนวดไปอยู่แล้ววันละเพิ่นบ่มื่นหอดตาเด้คำเบิ่งมันบ่มาไงดอกมันไปใต้หนูว่าซั่นบ่ได้แท้ผัวเจ้าของเด้ครับผัวพ่ออย่าบักกวักทั้งเล็บทื่นลงใส่หน้าผากแก่นจอบยามไส้ครับงานเพลงจากเฉลิมพลมาลาคำหยิบเอามาฝากนำมาตอนพี่น้องกันคิดแล้วว่าต้องแม่นอีหลีว่าเจ้ายังมีสัมพันธ์อยู่กับแฟนเก่าแอบเที่ยวไปหาติดต่อกันอยู่บ่เศร้าไปนอนข้างคืนกับเขาคนเว้าซาจนเบิดบ้านบ่ด้วยโอ้ยครับเจ้าจะกระเดาะกระเดือเนาะมีแต่ความทรง0902927444ฟังอยู่ที่ไหนจ๊ะส่งแรงใจให้กันกับบรรยากาศสบายสบายตรงนี้กับผมนุ่มบอยสุนทรชัยนะครับ0902927444อยู่ตรงนี้กับโคศกไทยบ้านนาบันบานดังปีปีปากแปะแปะว่าแวะแวะโทรขอฟังเพลงก็ได้เด้อครับแนะนำงานเพลงเขาสู่รายการกันมากก็ได้ฝากเพลงจากคลื่นนั้นชมรมนี้ไปหาผู้นั้นผู้นี้แต่ว่าอย่าฝากเหง้าเด้จ้อจงตรงลงรถโมเมนต์แต่ฝากเพียงซื้อเบิด3นาทีจริงๆก็บ่ไหวเด้เนาะเอาจ้อจงเลยว่าสิให้สาวนั้นสาวนี้เบานั้นเบานี้ว่าซั่นเอาโทรมาครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์มันที่เฮาสามารถสื่อสารเว้าจาทักทายกันเข้ามาได้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเด้อมิตรรักแฟนเพลงเบรกนี้ก็ยังอยู่กันครับกาแฟก้อนคำครับกาแฟก้อนคำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพก้อนคำคอฟฟี่ครับเป็นกาแฟที่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% ห่วยบ่ใส่น้ำตาลมันมาสีแซ่บว่าซั่นมันมาสีหวานมาสีนัวมาสีมันคอเลสเตอรอลก็0ว่าซั่นมันครับหวานครับแต่หวานนี้ไม่มีผลเสียกับร่างกายก็คือเป็นซูคารสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลบ่ไปเพิ่มพลังงานบ่ง่ายๆบ่เอาภาระน้ำตาลนะครับไปเพิ่มในเลือดไอ้พี่ไอ้น้องมีแต่ซอยลดระดับน้ำตาลในเลือดและก็ไขมันครับบ่ไปเป็นไขมันตกข้างบ่ไปเป็นไขมันพอกตับบ่ไปเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งเพราะว่าครีมเทียมเราสกัดจากมะพร้าวที่ให้ความนุ่มหอมละมุนและที่สำคัญครับสารสกัดจากมะพร้าวยังช่วยขจัดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยสำหรับพวกไขมันบอดีต่างๆว่าซั่นต่อไปเอาอีพ่ออีเมลครับอยากซื้ออยากใส่อยากได้กะโทร0902927444ครับนอกจากน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% แล้วกาแฟก่อนค่ำครับยังอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ของสมุนไพรกว่า32ชนิดไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นจากอาราบิก้าแท้ๆกาแฟหอมกลุ่นกลมกล่อมลงตัวรสชาติกาแฟแท้และก็ยังมีคอลลาเจนที่ไปดูแลเรื่องไขคอเรื่องกระดูกอ่อนและก็มีคอลลาเจนที่ดูแลเรื่องผิวพรรณเพราะเราใส่คอลลาเจนไปหลายตัวครับไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์ดอเด็กนะครับอันนี้ช่วยบำรุงกระดูกและคอต่อส่วนคอลลาเจนไต เปปไทด์ต่อเต้านี่ครับอันนี้ช่วยลดริ้วรอยแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการสร้างอีลาสตินในชั้นผิวหนังเฮ็ดให้ผิวหนังสดชื่นสดใสกินแล้วอ่อนกว่าวัยแล้วก็ยังมีคอลลาเจนไททูที่ดูแลเรื่องของน้ำมันไขข้อโดยตรงครับว้ายจะเป็นคักแน่นอกจากนี้ครับเรายังมีถังเช่าราชาแห่งสมุนไพรโอ้ประโยชน์อเนกอันนั้นครับถังเช่านี่พี่น้องหลายคนบอกว่าบ่ต้องบรรยายสรรพคุณให้เสียเวลาเพราะว่าประโยชน์ของถังเช่าเยอะเหลือเกินโสมจากเกาหลีเฮ็ดลิ้นจือจากเมืองจีนหรือว่าจะเป็นตังกุยเจียวกูหลานหรือจะเป็นสารสกัดจากผู้ข้าวสารสกัดจากส้มแขกสารสกัดจากกระบองเพชรสารสกัดจากง่าดำและก็ยังมีโคอินเอนไซม์คิวเทนมีวิตามินซีวิตามินอีมีวิตามิน B12 มีลูทีนด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ลูทีนคือช่วยปกป้องโรคจอประสาทตาเสื่อมผู้ใดมีปัญหาเรื่องสายตากินไปแล้วฮะลังคนว่าเอ้ามันคือไข้กับตาแม่น้ำบัดเนี่ยมันคือต้องคือส่วนน้ำตาคือส่งเป็นยุ่ยๆใหญ่ๆนี่แหละครับพวกจอประสาทตาเสื่อมมันจะขับวุ่นในตาที่มันเสื่อมออกมาเป็นตาเปียกอุจุอิจิอีพ่อผมนี่แล้วก็เป็นแล้วว่าโอ้ไข้เว้ยมันซุ่นตาว่าสันแล้วเป็นตาต่อเนื้อเนาะนะครับมันเริ่มขั้นๆที่แรกเราเป็นขี้ตามุญุไม่ใหญ่กินไปกินมาแจ้งจังปังบัดว่าแล้วในกาแฟก้อนคำยังมีโครเมียมอะมิโนแอซิดอันนี้ตัวนี้ครับซอยลดความอยากป้องกันว่าให้น้ำตาลเปลี่ยนไปเป็นไขมันแล้วก็ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยเบาหวานท่านได้เลยนะครับยังมีเอลอาร์จินินอันนี้ซอยส่งเสริมระบบหัวใจและกระหลอดเลือดแล้วก็เอลคานิทินซอยในการเผาผลาญไขมันและลดน้ำหนักมีบีทรูทช่วยป้องกันความเสื่อมของเซลล์เสริมพละกำลังปึงปังตึงตังตึงตังทางเช่านี่ก็เสริมพ่อแห้งและผู้ชายเนี่ยว่าสันเทิงบำรุงตับเทิงเสริมกำลังผู้ชายเทิงบำรุงไตลดคอเลสเตอรอลนี่ครับประโยชน์หลายทางเช่าแล้วก็ยังมีสารสกัดจากดอกคำฝอยซอยลดเรื่องเล่าของไขมันในเส้นเลือดป้องกันไขมันอุดตันอุ้ยหลายครับกันซีเวลตั้งแต่สรรพคุณนะครับของสมุนไพรยูนิโอ้ยบอกเลยว่าอีพออีแม่ครับเบิดเวลาก่อนพอดีเพราะฉะนั้นมาซื้อไปกินซะมื้อนี้ตัดสินใจซื้อวันนี้1กล่องของกาแฟก้อนคำ350บาท2กล่อง600 4กล่อง 1,000 บาทส่งฟรีทั่วประเทศหรือผู้ใดคิดการค่าอยากเป็นตัวแทนขาย10กล่องขึ้นไปได้ในราคากล่องละ200บาทนะครับเรทนี้คือสุดๆแล้วสิเอา10กล่องเอา50กล่องเอา100กล่องเอา 1,000 กล่องก็ได้ราคากล่องละ200นะครับเพราะว่าขายย่อยนี่1กล่อง350 2กล่อง600 4กล่อง 1,000 บาทฮาลังคนว่าพ่อได้กินฟรีเนาะพ่อได้ขายซอยลูกไส้หลานน้ำว่าสันอีเมียทั้งรอยเอ็ดเพิ่นเอาไปแล้วเด้อ10กล่องได้รับของไปละแม่เพนโทรหาลูกไส้แน่โทรหาบักลาก่อนคำเนเดอร์นะครับขอบคุณขอบคุณอีพออีเมียหลายๆครับมื้อนี้นะครับอีพออีเมียที่ซอยอุดหนุนลูกไส้หลานนุ่มบอยสุนทรชัยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่แก้งสีสิงครับจากบ้านพ้นท่องตำบลเชียงหวางอำเภอเพนอุดรธานีเอากาแฟก่อนค่ำ4กล่องบ่าวบอยว่าสันขอบคุณหลายๆครับพ่อท่องแดงเคลือบแก้วนะครับบ้านดอนแค้นตำบลโคกลางอำเภอเพนอุดรเอาตองหนึ่งขวดหนึ่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่องแม่นางนารีโสระบุตรครับพึ่งสั่งไปได้ตองหนึ่งกับกาแฟก่อนค่ำรอบนี้อีแม่เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำสูตรเย็น3กระปุกว่าสันแม่ลำดวนภาคกลางครับจากทางบ้านสีสว่างตำบลเพนอำเภอเพนอุดรธานีเอาตองหนึ่งขวดหนึ่งอีเมคำกองรัตนอาสาบ้านโคกองตำบลโคกลางอำเภอเพนตองหนึ่งสองขวดกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องได้ลูกเด้อวาสันอีเมหนูยังซุ่มครับกาแฟก่อนค่ำสี่กล่องนะครับจากทางตำบลสุ้มเสาบ่ฮึหน้าทางอำเภอเพนเท่านี้แล้วเนาะนะครับโอสังแป้นไหมล่ะ อีเมย์อยู่ทั้งสังแป้นนะครับขอบคุณหลายๆครับนะฮะไอวสันรักษีครับจากทั้งขอนแก่นพุ่นล่ะกาแฟก่อนค่ำสองกองเด้อบ่าวบอยวสันส่งไปให้ซีมครับส่งไปให้ซีม แม่แดงนะฝ่ายคัมมี่ครับจากตำบลหนองไผ่อำเภอธวัชบุรีร้อยเอ็ดกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องส่งให้อีแม่มืออื่นให้มันหอดมือหื้อผลเด้อเพราะว่ามืออื่นแม่บ่อยู่คันส่งมือนี่มันสิหอดมืออื่นมืออื่นแม่มีนัดกับคุณหมอว่าสัตว์ขอบคุณพ่อศรีพันธ์งอยภูธรครับจากตำบลเตางอยอำเภอเตางอยสกลนครกาแฟก้อนคำหนึ่งกล่องน้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อนสูตรเย็นหนึ่งคู่ขอบคุณคุณพี่ราตรีศรีสมบัติครับจากตำบลหนองไห้อำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญ เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำสูตรร้อนสูตรเย็นมาร่องเบิ่งก่อนเด้อล่ะคู่หนึ่งคู่หนึ่งว่าสั่นคุณแม่สมบูรณ์งิ้วลายครับจากตำบลกู่จานอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรกาแฟก้อนคำนะครับแล้วก็น้ำมันนวดเอาแบบโปรแม่จันแม่ลูกโปรแม่จันมือว่านนี่แม่พันหนึ่งได้กาแฟ3กองน้ำมันนวดคู่หนึ่งจัดให้ครับแม่แล้วก็รวมไปถึงในส่วนของแม่ประกอบแก้วอุราพันธ์จากบ้านพนแพ่งตำบลพระกลางทุ่งอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมเอาน้ำมันนวด1คู่สูตรร้อนสูตรเย็นเอาเบอร์โทรทั้ง2เบอร์ใส่ในกองมาในลูกเด้อแล้วก็เอารูปบักลาใส่ในกองมาให้อีแม่นําว่าซั่น เอาจัดให้แม่นะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆกันละกันอีพออีแม่ไอใส่เอ่ยพี่ที่เป็นกําลังเร่งจิตเติมกําลังเร่งใจมาให้กันณตรงนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้ที่พักใจณแหล่งนี้กับคนปากแปรๆนามว่าบอยสุนทรชัย มีแต่ความบันเทิงเด้อล่ะแม่เด้อยุดใสยุดใสเสียงยุดใสเสียงทรงแรงใจหาลูกหาเต้านี่แม่ล่ะอย่ามิดมีซีซ่อนหลายกันมิดหลายนี่ปิดสถานีนอนล่ะสิได้เอื้อนหาเด้ไปกันต่อครับโอพจนา

เอิ้นอ้ายเด้อย่ำเธอมีแห้งคือได้จังได๋เชเขาเอิ้นย่ำนั่นตายทนตัวพี่ตายทนตัวเพิ่นวะคือทอดอ้ายแน่เด้อย่ำเธอกอดกันกับเขาเอิ้นซื้ออ้ายเบาๆแน่เด้อย่ำเธอมีแห้งเพิ่นวะเฮ้ยจักกูได้สิไปคิดพ่อหน้าเพิ่นย่ำนั่นงั้นเพลงมวนๆครับจากโอพจนาอาสยามครับหยิบออกมาฝากนำมาตอนอีพออีเมลกันผู้ฟังอยู่ทั้งบ้านนะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นทางร้อยเอ็ดมหาสารคามสกลนครอุดรหนองคายหลายๆพื้นที่ครับจังหวัดที่ลิงสัญญาณไปทั่วประเทศนะครับก็ส่งแรงใจหากันได้0902927444นะครับ0902927444พี่น้องอยู่กับบรรยากาศของรายการม่วนทะลุทุ่งครับม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยนามผลไม้ตองหนึ่งน้ำมันร่ำเข่าจมูกเข่าเก้าซิปแคปซูลดีที่หน้าบำรุงสายตา

ซุปเปอร์จวดจวดฝาเขียวจวดฝาแดงกาแฟก่อนค่ำนำมาหนวดก่อนค่ำร่วมสรรสางรายการน้ำกันตรงนี้นะครับอีพออีแม่นะฮะอยากได้เรื่องเล่าของสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันมาได้เลยนะครับหรือนะฮะอยากจะแนะนำงานเพลงเขาสู่รายการกระทั่วมาได้คือกันนะครับ0902927444นะครับเบอร์นี้นะ0902927444หรือขอมาทางอินบ็อกซ์นะครับอินบ็อกซ์เพจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำก็ได้สำหรับท่านที่ติดตามกันอยู่นะครับพี่น้องเนาะอ้าวเดี๋ยวไปฟังบทเพลงที่พี่น้องแนะนำกันไว้นะครับชีวิตมีเช่าครับหนึ่งเพลงจากน้องพราวพัทรวดีหมอลำไอดอลมวนม้วนนำกันในช่วงนี้กับกาแฟก่อนค่ำกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยครับ

0: เอ้านี่เท่ากาแฟก่อนค่ำนี่ข่อยสั่งมาใหม่090-292-7444 3กองพันเขาแถมแก้วกาแฟพร้อมโอ้หาวบอกเลยเนาะเจอกระบวนท่าใหม่เขาไปอ่ะ
1: เฮ้ยอย่าทำเป็นคุยเลยถอนขึ้นปีละเทือปานบังไฟพญานาคก็ได
0: ้โอ้ยข่อยก็บ่ได้เน้นปริมาณข่อยเน้นคุณภาพ
1: เน้นคุณภาพอุ้ยบ่อยากพา
0: สู้ได้บ่สู้ไหวบ
1: ่ถามไผ
0: ถามข่อยนี่ล่ะ
1: เอาเท่าน้ำมันนวดก่อนค่ำนี่มันหนวดไล่ข่อยจักบาทแน่นะสงสัยข้อตกหมอนมือขึ้นวะ
0: ข่อยก็บอกเจ้าแล้วว่าอย่าเล่นคักหลายถ้าผาดผลน่ะนะ
1: หุ้ยเท่าห้านี่คึดใส่ตั้งแต่แนวเดียว

0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
1: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
1: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
0: อืมเอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคาร

0: สูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: และมวยสากลสมัครเล่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้โดยเร่งระบายน้ำและสำรวจความเสียหายให้ชัดเจนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี